0: ชอบสีส่อแล้วก็ตีขิมก็บังคับให้ผมตีขิมแล้วคุณพ่อดุมากทำไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อก็ถูกดุสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาใช้สมัยนี้ก็คงมีการออกสื่อกันเยอะเลยเพราะคุณพ่อจะมีส่อใช่ไหมฮะถือส่ออย่างเงี้ยก็เอาคันทวนส่อเคาะคือ
1: เคาะ
0: ที่ศาลทำไม่ได้ไงใช่ไหมฮะก็หมายความว่าได้ตีขิมอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งจบชั้นประถมคุณพ่อก็ขอให้มาสอบที่วิทยาลัยนาศิลป์ตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่ซึ่งอยู่ท่าช้างวังหน้าหรือวังหน้าปัจจุบันเนี้ยนะครับก็เขาไม่มีขิมแล้วก็ต้องถูกเรียนใหม่เริ่มต้นใหม่กอไก่ใหม่คือเขามีของวง
1: แต่เราเก่งขิมนี่นา
0: ก็เขาไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นไม่มีขิมเรียนสมัยนั้นขิมยังไม่เวลโนเลยยังไม่มีคนชอบตีขิมเท่าไหร่นักแต่หลักสูตรที่เขาให้เรียนคือปีพาดต้องเรียนพวกเครื่องตีเครื่องเป่าหรือเครื่องหนังเนี่ยนะฮะส่วนเครื่องสายก็ต้องมีสอด้วงสออู้จะเข้อะไรเงี้ยเรียนแต่ไม่มีขิมผมก็ตัดสินใจเลือกเรียนคลองวงซึ่งเป็นปีพาดแล้วตัวเองเนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวเข้าไปนั่งในคลองแล้วกับวงคลองกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนหนูไปนั่งอยู่ในวงคลองอ่ะตัวนิดเดียวนะครับก็ไปพบครูคนแรกของผมก็คือคุณหลวงบำรุงจิตเจริญมีนามว่าทูปศาสตร์วิไลนะครับก็ท่านก็ดุมากดุกว่าพ่ออีกกว่าผมอีกนะเพราะนั้นผมก็จะโดนไอ้ตรงเนี้ยจากไม้คลองเนี่ยค่อนข้างน่วมพอสมควร
1: ค่ะ
0: ว่าเราไม่มีโน้ตไม่มีสื่ออะไรทั้งนั้นความจำสถานเดียวสมัยก่อนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นบันทึกไว้เรียนวันหนึ่งได้แค่ไหนก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็ต้องจำให้ได้แล้วเราก็ไม่มีสตางค์ที่จะซื้อเครื่องมือที่อยู่ที่บ้านก็ต้องใจจำมารุ่งวันรุ่งขึ้นถ้ายังจำไม่ได้ครูก็ยังไม่ต่อจนกว่าเราจะจำสิ่งที่ครูต่อให้ได้ถึงจะผ่านไปทีละช็อตละช็อตนะครับยากกว่าในสมัยนี้มาก
1: และอย่างนี้อาจารย์เคยฝันว่าซ้อมอยู่บ้างไหมคะ
0: ฝันถึงฝันเลยคงไม่ได้ฝันว่าซ้อมฝันว่าถูกดูซะมากกว่า
1: โอ้แสดงว่าถ
0: ู
1: กด
0: ู
1: บ่อยมากเลย
0: ถูกดูมากบ่อยครับเพราะผมไม่มีพื้นไงบ้านผมไม่ได้เป็นบ้านดนตรีคุณพ่อผมเล่นดนตรีแบบสมัครเล่นชอบเล่นแต่ว่าไม่ใช่นักดนตรีอาชีพเพียงแต่ชอบ
1: นะครับอนุญาตถามได้ไหมคะคือถ้าคุณพ่อเป็นนักดนตรีสมัครเล่นแล้วทำไมคุณพ่อต้องมาบังคับอาจารย์ด้วยล่ะคะ
0: คุณพ่อเห็นว่าทั้งตำบลมีผมเรียนอยู่คนเดียวบอกว่าในสมัยนั้นดนตรีไทยก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครมาพูดถึงดนตรีไทยก็คือหมายความว่าเป็นอาชีพที่ต่ำเป็นวิชาการที่เรียกว่าคุณเรียนอะไรไม่ได้ละคุณก็มาเรียนพวกเนี้ยสภาพที่เขาพูดกันว่าเต้นกินลำกินอ่ะอย่าไปเรียนเลยไปเรียนพาณิชย์ไปเรียนอะไรสูงๆเธออะไรเงี้ยเพื่อนผมทุกคนในรุ่นเดียวกันที่อยู่ในตำบลไม้ขันเนี่ยไม่มีใครเรียนผมเรียนนาฏศิลป์6ปีผมยังเรียกว่าเล่นดนตรีได้ไม่กี่เพลงแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกเวทีบนเวทีที่จะขึ้นมาโชว์ฝีไม้ลายมือเหมือนเด็กปัจจุบันเลยเพราะว่าเรายังอ่อนมากจนกระทั่งครูเรียกไปเธอจะเรียนต่อไหมถ้าไม่ต่อขอให้ออกไปสอบเข้าที่อื่นเพราะว่าเธอรู้บอกว่าเธอเรียนหนังสือดีแต่ถ้าเรียนทางเนี้ยเธอต้องขยันกว่าคนอื่นอีกไม่น้อยกว่า2เท่าหรือ3เท่าถึงจะสู้เขาได้นะครับผมก็กลับมาถามคุณพ่อแม่ผมคุยกันไม่รู้เรื่องคุณพ่อให้เรียนต่อคุณแม่บอกให้ออกไปเรียนพาณิชย์สมัยก่อนนั้นเรียนพาณิชย์เขาได้งานทำเร็วกว่าเยอะแล้วนะคุณพ่อบอกเรียนเถอะรับรองว่าเรียนแล้วต้องมีทางไปแน่นะครับก็ต้องยอมพ่อต่อไปก็เรียนต่อแล้วผมก็ต้องถูกฝึกในวิธีการฝึกของครูตอนแรกนี่เป็นครูระดับคุณหลวงที่มาจากกรมมหรสพนะครับโรงเรียนพาดหลวงนะครับแล้วก็มีคุณพระอีกคนคุณพระประณีตแต่ท่านอยู่สอนผมได้เพียง 2-3 ปีท่านก็เสียชีวิต
1: ตัดสินใจเล่นต่อแล้วก็สู้กับมันจนในที่สุดกลายเป็นรักดนตรีไทยได้ยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับครูฝึกที่โรงเรียนแล้วเนี่ยวันเสาร์ครูให้ฝึกที่บ้านอีกครึ่งวันฝึกอย่างเงี้ยตลอดเลยเป็นเวลา3ปีผมเรียนสมัยก่อนเขาเรียนป.4ถึงม.6 10ปีนะ10ปีแล้วไปต่ออีก3ปีเป็น13ปีถูกไหมครับนาฏศิลป์ต่ออีก10เป็น13ปีถึงปีที่13เนี่ยผมเริ่มได้รับการฝึกให้เติบโตจากการที่ตีกลับตีฉาบตีชิงอะไรเงี้ยอยู่ในวงเนี้ยค่อยๆขยับมาขึ้นมาเป็นทุ้มเหล็กขึ้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องตีเป็นเพลงก็เป็นคนคล้องวงนะครับพอเริ่มต้นผมต่อไปอีกชั้นสูงอีก2ปีผมถูกจับให้เป็นระนาดเอกซึ่งเป็นขึ้นมาเป็นพระเอกละนะฮะ3ปีกับ2ปีใน5ปีเนี้ยถูกครูจับขึ้นมาทีละช็อตละช็อตโดยครูการทดสอบของครูก็คือว่าให้เราตีเครื่องประกอบจังหวะเนี่ยกับวงผู้ใหญ่กับใครเขาเล่นน่ะเราเล่นได้ละมาตีรวมวงของนักดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ก็เขาก็ได้แล้วแล้วก็ไปออกสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะครับครูดนตรีที่เป็นผู้อาวุโสทักมาว่าเออคนนี้ใครอ่ะลูกศิษย์ใหม่เหรอไม่เคยได้ยินเสียงครูก็บอกว่านี่เธอเล่นดนตรีในรูปแบบของคนละหน้าเนี่ยได้ก็ถึงได้เริ่มเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดแล้วจากวิทยาลัยนาศิลป์เนี่ย10ปีก็ถามครูว่าครูจะให้ผมเป็นศิลปินหรือจะให้ผมเป็นครูครูบอกอยู่กับฉันไม่ต้องเป็นศิลปินอยู่กับเป็นครูผมก็ไม่เข้าใจครูตอนนั้นผมก็คิดว่าอ๋อไม่ให้เราเป็นศิลปินแสดงว่าถ้าเป็นศิลปินอาจจะอยู่แค่นั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่พอมาเป็นครูนะเราก็ได้รับการเรียนจากครูต่ออีกแล้วก็เราก็สอนลูกศิษย์ได้โดยที่ครูเป็นเทรนให้เขาเราเป็นเหมือนกับเป็นครูผู้ช่วยสอนแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามที่ครูว่าจึงได้เป็นครูดนตรีมาโดยตลอด
1: อาจารย์คะแล้วพออาจารย์ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สุดเลยนะคะคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
0: คุณพ่ออยู่ไม่ถึงครับตอนคุณพ่ออยู่นั้นอยู่ในสมัยที่ผมเป็นแค่ผู้อำนวยการวิทยาลัยผมถวายงานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ที่วังของเตยคุณพ่อผมเสียตอนกลางวันระหว่างที่ผมกำลังถวายงานอยู
2: ่ฐานระดับสูงของกรมศิลปากรสู่บทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูผู้ถวายงานสอนดนตรีไทยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: แล้ววันที่21กรกฎาคม2528สำหรับอาจารย์เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างคะ
0: มีความหมายมากคือในเดือนเมษายน2528เนี่ยสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จวังของเตยเพื่อพระราชทานน้ำสงกรานต์บนตำหนักไทยท่านยินเสียงดนตรีพระราชทานน้ำสงกรานต์เสร็จท่านก็เสด็จลงมาที่เรือนที่ผมสอนดนตรีเด็กๆดูผมสอนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ที่วังเตยเพราะว่าท่านอาจารย์ดนตรีตราโมทท่านบอกให้ผมไปสอนแทนท่านผมก็สอนนั่นก็เด็ดมาประทับแล้วก็รับสั่งถามหม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิกาจิตรพงศ์ว่าเครื่องดนตรีที่ตั้งเนี่ยมีพลาดอะไรเนี่ยมีใครเล่นที่นี่เล่นบ้างก็ได้รับคำตอบว่าหนึ่งพระองค์หม่อมเจ้าเนี่ยทรงดนตรีนะครับระนาดทุ้มหม่อมราชวงศ์อีกสองท่านมีระนาดเอกคือหม่อมราชวงศ์จิตรพงศ์ซึ่งอดีตเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับตีระนาดแล้วก็หม่อมราชวงศ์เอมจิตจิตรพงศ์ตีของวงนะครับก็ได้รับอย่างนั้นมาท่านก็ย้ายมาสวดวันหลังจะมาซ้อมด้วยนะครับแล้วก็กลับพอผมไปสอนวันที่21เนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมโศกมากเลยเพราะรถผมเสียแล้วผมขึ้นรถเมล์ไปแล้วสุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาอีก15นาทีเจ้านายจะเสด็จมาทรงทีช็อกสินะ
1: รอมาตั้งแต่เมษาหล่อทุกวันวันนั้นสมสุด21กรกฎาคม
0: ไม่เชิงรอธรรมดาแต่ว่าพระองค์ท่านก็เซอร์ไพรส์ทั้งหมดทั้งวังเลยภาพที่เห็นเป็นประจำคือพระหัตท่านจะมีสมุดเล่มหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วก็มีสมุดแล้วก็มีไม้ตีระนาดมากับสมุดแล้วก็เทปแคสเซ็ตหนึ่งเครื่องมาไม่มีใครรู้เพราะมารถตู้

0: นะครับแต่ลงรถนี่พร้อมเลยประทับนั่งแล้วก็รับสั่งง่ายๆอ่ะครูสอนเลยโอ้โหแข็งเลยที่นั่งแข็งเลยนะเพราะว่ามันยังไงเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะก็นิ่งอยู่สักพักนึงก็กราบหมอบกราบไปแล้วก็ขอพระราชทานพระราชทานอนุญาตถวายงานแบบสอนเด็กนาฏศิลป์ถ้าบอกอะไรก็ได้สอนเลยสอนให้เป็นก็แล้วกันถ้าเป็นแล้วจะให้รางวัลอ้าวก็ถวายงานไปนะถวายงานเสร็จทีแรกก็นึกในใจว่าโหยากมากเลยเนี่ยทำไงเราเนี่ยพระองค์ท่านประทับอยู่นะฮะเราสอนเด็กใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เรานั่งอยู่ข้างหน้าเราบอกอย่างนี้ก็ได้
1: ใช่
0: เราอ้อมไปข้างหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ผู้ชายไม่มีสิทธิ์สัมผัสใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราต้องกลับระนาดเนี่ยเสียงต่ำจะอยู่ทางซ้าย
1: uh-huh.
0: เสียงสูงอยู่ทางขวา
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมเราต้องกลับของเราเอาเสียงสูงมาอยู่ทางซ้ายเอาเสียงต่ำอยู่ทางขวาให้เหมือนกับท่านแล้วเราทำอย่างนี้ท่านก็ทำตามนี้ได้เพราะให้เหมือนกันแต่เราเนี่ยกลับ
1: ก็คือต้องกลับอย่างนี้
0: ถึ
1: งจะได้เหมือนกัน
0: เราเคยตีแพ้ครั้งนี้เราต้องตีแพ้ครั้งนี
1: ้ก็คือต้องกลับทุกอย่างเพราะฉะนั้นในระหว่าง
0: กับหัวสมองด้วยอันนี้ยังไปนี้อ่ะนะก็ถวายงานไปแล้วท่านก็รับสั่งว่าเดี๋ยวบันทึกเสียงไปด้วยตามที่ถวายเนี่ยเหมือนกับรีไวด์ครั้งอ่ะว่าถวายอะไรแล้วก็ให้บันทึกเสียงไปแล้วก็ตีระนาดใส่ไปนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไปทรงฟังอันนี้เป็นไฮเทคแล้วเป็นไฮเทคพระองค์แรกที่เราเห็นว่าอ๋อนี่การเรียนสมัยใหม่ขององค์ท่านอุ้ยเราไม่เคยเรียนแบบนี้แล้วไม่เคยท่านมีเทปมาเลยใช่มั้ยแล้วเราก็ถวายงานไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในสมุดท่านเนี่ยจดทุกช็อตมีอยู่ตอนหนึ่งท่านมีพระลมขันครูเอาสมุดไปดูมีด้วยครูว่าอย่างนี้ครูดุครูอย่างนี้มีอย่างนี้โอ้โหเรางี้นั่นเลยนะว่าเอ้ยที่เราถวายงานไปนี่ท่านจดอย่างนี้เลยเหรอแล้วเชื่อไหมจากวันนั้นน่ะ28จนกระทั่ง68และ69เนี่ยก็ยังจดอย่างนั้นอยู่แต่เพียงว่าไม่ต้องตีใส่เทปตอนนี้เพราะมีโน้ตช่วยถูกไหมสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้โน้ตเนี่ยตอนนี้มีโน้ตช่วยนะฮะก็เป็นวันสำคัญในชีวิตเลยแล้วว่าเราเหงื่อท่วมตัวแล้วว่างั้นเถอะมันตื่นเต้นมากเลย
1: ต่อมานะคะอยากจะขออนุญาตเรียนถามถึงการฝึกของพระองค์ท่านแน่นอนว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ฝึกแรกๆเนี่ยใช้ความจำไปเรื่อยๆค่อยๆจำค่อยๆจำอย่างพระองค์ท่านเนี่ยมีวิธีการฝึกยังไงบ้างคะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเนี่ยผมเรียนกับท่านผู้ชมว่าผมขอเรียนในลักษณะที่ว่าในประสบการณ์ของผมนะครับและเป็นความคิดของผมที่ผมศึกษากับการที่ได้ถวายงานกับท่านขอเริ่มจากนี้เลยว่าเจ้านายพระองค์เนี้ยท่านโปรดศึกษาทุกอย่างไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวศึกษาทุกอย่างแล้วก็จะรู้อยู่ว่าท่านถ้าเกิดเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านเป็นเด็กสนๆน่ะท่านทรงดนตรีไทยด้วยการที่ทรงซอกระป๋องอะไปส่งกระป๋องมาทำกระโหลกซอแล้วก็ทำเป็นซอกระป๋องขนาดนี้ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดปทุมธานีของพระองค์ท่านน
1: ะ
0: ยังทรงหล่อแล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้สอด้วงพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ใช้สำหรับฝึกนั่นคือเริ่มต้นนะครับแต่การที่เริ่มต้นเนี่ยเคยได้ยินรับสั่งเล่าว่าท่านเรียนดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเรียนกับครูภาษาไทยที่โรงเรียนจิตรดาครูกำชัยทองหล่อครูกำชัยทองหล่อเนี่ยสอนทั้งในนาฏศิลป์ที่ผมเรียนด้วยแล้วก็สมัยท่านเรียนก็สอนที่จิตรดาด้วยแล้วครูกำชัยทองหล่อก็ร้องเพลงไทยเป็นด้วยท่านเรียนร้องเพลงท่านบอกเนี่ยเรียนเนี่ยครูกำชัยครูท่านอื่นที่ไปถวายงานในตอนนั้นก็อีกหลายท่านก็เรียนแล้วท่านก็โปรดสอนดวงอย่างเงี้ยระหว่างที่ท่านทรงดนตรีไทยสมเด็จพระพันปีหลวงอ่ะก็โปรดให้ท่านส่งเปียโนด้วยแต่ว่ารับสั่งว่าเรียนแล้วจำได้แต่พระหัตถ์ของท่านอ่ะ มันไม่สัมพันธ์ดูแล้วไม่น่าจะไปอะไรได้ก็เลยไม่เปียโนดีกว่านะครับก็เปลี่ยนใหม่นี่สากลก่อนนะก่อนจะพูดถึงเรื่องสอเปลี่ยนใหม่ก็ขอพระเจ้าหัวรัชกาลที่9โปรดที่จะทรงแซกโซโฟนหรือคลาริเนตด้วยนะฮะปรากฏว่าพระเจ้าหัวรัชกาลที่9ท่านบอกไม่ได้ต้องไปเป่าแตรก่อนท่านจึงมาเป่าแตรตามเป็ดแต่พอเป่าแตรปุ๊บกรมศิลปากรเห็นดีเลยเชิญเสด็จมาทรงดนตรีกับคอนเสิร์ตสายใจไทยเลยนะครับขึ้นทรงทำเป็ดโอ้โหสุดยอดทรงทำเป็ดสมาร์ทเลยอ่ะแต่ว่าต่อมาท่านรับสั่งไม่ไหวใช้ลมมากแล้วก็เจ็บมากพระโอษฐ์ท่านเจ็บเปลี่ยนใหม่มาทรงระนาดมาทรงไซโลโฟนได้ครูสมานกาญจนพรินทร์เป็นครูสอนแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอีกไปคอนเสิร์ตพูดจากภาษาเราๆแฟนคลับเยอะมากเลยท่านทรงอยู่ระยะหนึ่งพอครูสมานเสียชีวิตท่านเลิกอ่ะท่านบอกครูตายแล้วนะครับก็เลยไม่ทรงต่อทรงเรื่องของสดุ้งทรงแล้วนะครับแล้วก็เคยรับสั่งเล่าว่าคล้องวงก็เคยตีแล้วจะเข้กระดีดมาแล้วก็ทรงมาทุกอย่างสอทรงความสายที่ฉายรูปใช่ไหมสอสามสายสมาร์ทสวยมากเลยนะก็ส่งแล้วแต่สุดท้ายก็ยังโปรดที่ถอดดวงแล้วก็โปรดการขับร้องท่านก็เรียนร้องกับอาจารย์เดินใจเรียนร้องของหญิงไม่ทูลท่านร้องมาจากอาจารย์กำชัยตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะก็สามครูเลยมั้ยมีมุกด้วยนะแล้วถามว่าออกทีวีออกงานทีวีระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่จุฬาออกงานทีวีร้องออกทีวีหันพระพักไปทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่หันไปทักทางหนึ่งอะทางหนึ่งก็ครูท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่หันไปพักอีกทางหนึ่งครูอีกท่านหนึ่งก็ไม่ใช่ท่านบอกฉันร้องเองเลยฉันร้องเองฉันร้องของฉันเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะยังไงทางนี้ก็จะบอกไม่ใช่ทางนี้ก็มาคือทั้งสองท่านน่ะทางของท่านทั้งสองครูเนี่ยคนละแบบอยู่แล้วใช่ไหมยังไงพวกท่านทรงอ่ะก็แน่นอนละจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะเหมือนกับเป็นคำสั่งเป็นมุกของท่านนิดหน่อยนะก็เลยร้องเองเลยผมก็เลยกล่าวคำว่าเป็นทางส่วนพระองค์จริงๆเห็นไหมเพราะว่าที่ศึกษามาเวลาท่านร้องเนี่ยท่านก็จะรับสั่งว่าเนี่ยต่อมาจากอาจารย์เทิงใจนะนี่ต่อมาจากคุณหญิงไม่ตูนนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ก็ผสมเอาเองก็เป็นทางส่วนพระองค์นะสุดยอดแล้วก็ไม่มีใครร้องเหมือนท่านแหละแต่ท่านร้องแล้วสามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นพระสุรเสียงที่ถ้าใครได้ยินแล้วต้องหันมาฟังอ่ะ

0: เสียงท่านมีพลังมีความใสมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวที่ฟังออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนนักร้องอาชีพแต่ว่าเป็นนักร้องที่ฟังแล้วต้องทุกคนต้องหันว่าใครเนี่ย
1: บรรยากาศการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะคือภาพความทรงจำล้ำค่าที่อาจารย์สิริชัยชาญไม่มีวันลืม
0: แล้วตอนนี้ก็มาถึงระนาดผมถวายงานไปปีหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ผมเรียกคุณป้าวิไลอมาตย์คุณท่านมาถามครูเมื่อไหร่จะให้เจ้าไหนออกงานสักทีบอกยังครับอะไรตั้งปีแล้วครับรออีกสักนิดหนึ่งนะพระพี่เลี้ยงยังบอกขนาดนี้นะบอกก็เรียนคุณป้าครับใจเย็นครับอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าขึ้นไปทีแล้วท่านต้องสมาร์ทครับเสร็จแล้วก็ได้เวลาพอดีปีนั้น

0: ที่ได้รับเชิญไปขึ้นเวทีไปปุ๊บแล้วด้านขวาเนี่ยมอบกราบไปขออีกเพลงโอ้โหอีกเพลงนึงไม่ได้ซ้อมมาเลยนะอีกเพลงเหรอหันมาถามคือผมนั่งตีเครื่องประกอบจังหวะอยู่ข้างหลังครูเพลงอะไรดีแล้วก็ตอบตรงๆว่าก็เพลงที่ในกลุ่มเดียวกันเนี้ยเพราะเพลงนกมิ้นเนี่ยจะอยู่ท้ายของเพลงต้นเพลงจริงตับต้นเพลงจริงมีตับต้นเพลงจริงมีจระเข้แขนยาวตัวมาท่าแล้วนกมิ้นก็ถวายว่าต้นเพลงจริงหรือจระเข้แขนยาวก็ได้นี่ครับส่งแม่นอยู่แล้วเอางั้นท่านเอางั้นเลยถวายได้เลยท่านก็แถมให้เพลงแจ๋มนี่คือน้ำพระทัยธรรมดาไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมก็เตรียมมาเพลงเดียวแล้วเพลงต่อไปยังไม่รู้นะว่าอะไรแต่เนื่องจากท่านส่งแม่นแล้วก็พระไทยเรียกนี้ต้องเชื่อว่าสมาธิแล้วได้เลย
1: แล้วมีเพลงไหนที่ท่านทรงบรรเลงแล้วอาจารย์รู้สึกว่าประทับใจที่สุดบ้างไหมคะ
0: โอ้เยอะครับเยอะที่ประเทศโปรตุเกสไปบรรเลงโหมโรงโขนให้กับกรมศิลปากรก่อนการแสดงโขนท่านไปโหมโรงให้ก่อนน่ะสุดยอดไหมถ้าถามผมว่าท่านทำได้ไงนี่ไงแม่นจำแม่นแล้วสมาธิสุดยอดนะครับไม่มีโน้ตดนตรีไทยไม่ใช้โน้ตเล่นพอเล่นออกบนเวทีแล้วไม่มีโน้ตการยกเว้นว่าเป็นโน้ตแบบสมัยใหม่นะที่ท่านสมัยก่อนนั้นท่านไม่ใช้เลยไม่ว่าจะทรงซอหรือทรงอำนาจหรือทรงขับร้องจะไม่ใช้เลยแต่อันนี้ว่าการเล่นดนตรีต้องโชว์ฟอร์มต้องเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะไปแสดงต่างประเทศมาไปเยอรมันเนี่ยแสดงที่เยอรมันจบปุ๊บเนี่ยคุณหญิงบาบาร่าซึ่งเป็นกงสุลนะครับขึ้นมาท่านรับสั่งเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วเขาถวายเช็คเป็นแสนยูโรเลยอ่ะเออเขาทำเช็คใหญ่ๆถ่ายรูปเป็นแสนยูโรเลยถวายท่านอ่ะสุดยอดมากเขาอินมากเขาซาบซึ้งมากว่าพระองค์นี้ทำได้อย่างไรไม่เคยคิดว่าพระองค์นี้จะต้องไปทรงร้องไปทรงซอไปทรงระนาดอะไรกับต่างประเทศท่านทรงมาแล้วทั้งนั้นเลยท่านอัจฉริยะครับท่านรับสั่งตรงเป๊ะเลยว่าฉันศึกษาดนตรีเพื่อดนตรีไปใช้กับการศึกษาของเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับที่จะไว้อารักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติมันเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยท่าน
1: พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านรวมถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนดนตรีไทยยังไงบ้างคะ
0: สร้างขวัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าท่านเสด็จงานดนตรีที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีของครูผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นดนตรีของเด็กๆหรือแม้แต่ไปพระราชทานเพลิงศพเนี่ยไปทุกงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาด้วยสุดยอดไหมถูกไหมฮะแล้วก็ครูดนตรีอาวุโสที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เสด็จให้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความพระเมตตามากๆเลยนะแต่ได้ว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้เนี่ยมันชัดเจนมากเลยเพราะว่าผมไม่เห็นท่านปฏิเสธว่าไม่แล้วแม้แต่นักดนตรีต่างๆที่เสียชีวิตนะถ้าเคยรับใช้ท่านรับใช้ถวายงานบางเรื่องหรืออยู่ในวงดนตรีที่ท่านรู้จักมากคุ้นเนี่ยพวงมาลาไปก่อนแล้วนะไปก่อนอย่างหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าทรงว่างเสด็จด้วยนะครับอันนี้สุดยอดอย่างหนึ่งในการที่เป็นน้ำพระทัยที่ลึกซึ้งมากหรือเจ็บป่วยก็มีดอกไม้ไปพระราชทานเป็นกำลังใจด้วยหาไม่ได้แล้วอะเท่าที่เห็นนะผมดูแล้วเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วว่าสมณะต่อไม่ใช่นักดนตรีไทยเฉยๆนะนักดนตรีไทยนักร้องนักดนตรีสากลนักดนตรีพื้นบ้านอะไรไทยสมณะหมดไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนั้นเลยขึ้นมาของศิลปวัฒนธรรมของชาติเราเนี่ยทั้งนั้นเลยแม้แต่เรื่องอื่นๆนะท่านก็ส่งด้วยทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในภารกิจของพระราชภารกิจของพระองค์ท่านนะท่านจะยกเว้นว่าเป็นพระราชภารกิจของพระองค์อื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นของพระองค์ท่านจะทรงพระนามมากๆเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ

0: มุมมองของอาจารย์ต่อดนตรีสมัยใหม่ที่มาผสมผสานกับดนตรีไทยอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงบ้างคะ
1: เราจำเป็นที่จะต้องผสมผสานเพราะว่าฝรั่งเขาก็พยายามผสมผสานแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นมากขนาดนั้นเพราะเหตุว่าดนตรีของไทยเราเนี่ยผมเคยไปต่างประเทศแล้วเขาไม่ใช้คือคำว่าคลาสสิกเขาถือว่าคลาสสิกเป็นของยุโรปเท่านั้นของเราเขาจะให้ใช้ของเราอย่างเดียวว่าไทยมิวสิกหรือไทยทริชนันมิวสิกแล้วแต่เราจะใช้แค่นี้ถูกไหมฮะเขาจะไม่ให้เราใช้ไทยคลาสสิกมิวสิกแต่เดิมในกรมศิลปากรใช้คำนี
0: ้
1: นะครับเขาบอกไม่ใช่คลาสสิกของเขาอย่างเดียวซึ่งวงดนตรีของเขากับวงดนตรีของเราอ่ะมันก็มีแพทเทิร์นเพียงแต่ว่าเขาเครื่องมือเยอะเราเครื่องมือไม่มากแต่เรามีวงของเราชัดเจนว่าปีพาดเป็นยังไงเครื่องสายเป็นยังไงมโหรีเป็นยังไงใช้ในรูปแบบไหนบ้างทำอะไรเฉพาะของเราอย่างนี้ได้ของเขาเช่นเดียวกันแชมเบอร์เขาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมดูโอทีโอเขาก็คนละแบบใช่ไหมโดยเฉพาะเป็นซิมโฟนีหรือเป็นออร์เคสตราก็อีกแบบหนึ่งถูกไหมเราไม่พูดถึงพ็อปเพิร์ฟอะไรยังไม่พูดถึงนะอันนั้นคือเราถือว่ามันก็เหมือนดนตรีพื้นบ้านเราอะนะครับเราพูดถึงว่าวงของเขาอะเขาไม่ให้เราใช้นะแล้วพอเขาเล่นดนตรีนะพอเขาเอาอะไรเข้าไปผสมอะเขาก็เครื่องดนตรีเขาเครื่องดนตรีประเทศอื่นๆต้องเทียบเข้าเขาหมด
0: อยากให้อาจารย์ขยายความให้ฟังนิดนึงคือการเทียบเสียงระหว่างไทยไปสากลกับสากลมาไทยมันต่างกันยังไงคะ
1: มันต่างกันอย่างนี้ครับเราพูดถึงเสียงเราจะเข้าใจยากเราพูดถึงภาษาเราออกคำว่าภาษาอังกฤษกับเราออกภาษาไทยเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: เราพูดอังกฤษเนี่ยเราชัดเหมือนเขาไหม
0: ไม่ชัด
1: เขาพูดไทยเหมือนชัดเหมือนเราไหม
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ต่างคนต่างไม่เหมือนใช่ไหมถ้าเราจะพูดด้วยกันเมื่อไหร่เราต้องยอมรับกันใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราผสมดนตรีขนาดนี้ถ้าเราจะพูดอย่างเขาเราต้องไปอยู่ใต้เขาเราต้องไปออกเอ็กเซนต์อย่างเขาเราต้องไปเทียบเสียงเท่าเขาเขาไม่เสียงเท่าเราเสียงของดนตรีสากล นะครับเราไทยเรียกอย่างนี้นะซึ่งความจริงแล้วดนตรีสากลฝรั่งเขาไม่เรียกสากลเขาเรียกเวสเทิร์นมิวสิกแต่เราเนี่ยเรียกอินเตอร์เนชั่นแนลเราอินเตอร์หมดอะไรอินเตอร์หมดซึ่งฝรั่งบางค่าเขาไม่ใช้กันเขาใช้แต่เวสเทิร์นของเขาถูกไหมเวลาเราเล่นเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเสียงเดียวกันเนี่ยโดเขากับโดเราเนี่ยต่างกัน2เสียงเราอะต่ำกว่าเขา2เสียง
0: ของเขาเป็นโดของเราเป็น
1: ที
0: ลา
1: ลาลา
0: ของเราเป็นลา
1: เราเป็นลาของเราเป็นซอนเนี่ยของเขาเป็นมีนิดนิดเขาว่าไงมีนิด
0: นิดด้วย
1: มีนิดนิดแต่ฝรั่งเขาเทียบอย่างนี้เขาเครื่องเขาเทียบด้วยกันหมุนหมุนนิดนิดเดียวเขาเทียบได้หมดแล้วเราเนี่ยต้องมาติดตะกั่วต้องมาลนอะไรต่างๆเสียเวลาเป็นวันวันวันเลยเทียบได้แต่เขาเทียบปั๊บเดียวเลยดนตรีซีอูแวนเนี่ยเทียบเข้าดนตรีไทยละ15 นาทีเขาทั้งวงเทียบได้เลย
0: เนี่ยค่ะที่อยากจะถามเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าการที่เราผสมผสานดนตรีจากหลากหลายประเทศและประเภทมารวมกันได้ค่ะมันก็ต้องมีการเทียบเสียง
1: ใช่
0: แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเวลาเล่นน่ะเราจะต้องไปเทียบกับของเขาหรือเขาต้องมาเทียบกับของเรา
1: เวลาที่คนอื่นเขาเล่นกันทั่วไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราต้องไปเทียบเข้าเขา
0: ค่ะ
1: ไอ้คำว่าโดเรมีฟาเนี่ยไม่ใช่ของเราของเราโบราณมันต้องหน่อยน้อยเราไม่มีเราเขียนไม่ได้
0: เมื่อก่อนมันเป็นยังไงคะ
1: ก็เราเขียนนะ
0: เพราะว่าอย่างของฝรั่งเขาจะโดเรมีฟาโซลาทีโด
1: เขามีตัวเขียนได้ไงตัวย่อไง
0: เขาจะมีตัวเขียนมา
1: แต่เราไม่มีหน่อยน้อยน้อยน้อยเราสะกดไม่ได้ไง
0: เราหน่อยน้อยอย
1: ่
0: าง
1: นี้
0: หรอ
1: เราก็เรียนหน่อยน้อยน้อยน้อยเนื้อทิ้งนางนงทิ้งนางเลงเราอย่างเงี้ยเราสะกดเป็นเสียงไม่ได้เราพูดกันเป็นอย่างนี้ได้ตามเสียงนี้ได้แต่เราสะกดเป็นคำเขียนไม่ได้แล้วเราไม่รู้จะบันทึกไงเพราะการบันทึกของดนตรีเอเชียบันทึกเป็นตัวเลข01234โดยเอเชียไม่ว่าเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าเป็นอะไรประเทศไหนโบราณบันทึกเป็นตัวเลขแต่คนไทยจำดนตรีเขียนไว้ในการเรียนเลยว่าเราขอยืมเอาเขามาใช้คำว่าดอลอมอฟอเนี่ยโดเรมีฟาเนี่ยขอยืมมาใช้เพราะเขามีตัวสะกดเขาเขียนได้แต่เสียงไม่เท่ากันเพราะเราดอลอมอฟอจะถึงโดล่างโดบนเนี่ยเราแบ่ง7 ส่วนเท่าๆกันหมดแต่ของเขา3-4ของเขามีฟาครึ่งเสียงทีโดครึ่งเสียง
0: ใช
1: ่ถูกไหมนอกนั้นเขาแบ่งฮาร์ปหมดเลยรวมแล้วของเขาโดถึงโดเป็นออกเทป

0: ขา12
1: ใช่
0: เรา7แล้วลองเทียบคู่ขนานเข้าไปที่มันจะเข้าสักเสียงกันมั้ยล่ะแต่เวลาลนสากลที่เราฟังแล้วมันรู้สึกไม่เพี้ยนเวลาเขาเทียบเขาหาเราแล้วถึงแม้จะเป็นเสียงนี้อยู่ทำไมไม่เพี้ยนทำไมเขาเป็นแบ็กอัพอ่ะเขาเป็นเสียงประสานเขาไม่ได้เป็นเนื้อแท้ๆเหมือนอย่างเรางี
1: ้คือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไม่เข้าใจดูขออนุญาตยกตัวอย่างที่เพลงที่ต่างชาติเขาเข้าใจคือเพลงสมมติฝรั่งต่างชาติเขาจะมาเล่นค้างคาวกินกล้วยกับของเราจะเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องมีการเทียบเสียงต่างกันยังไงคะ
0: ต้องเทียบเพลงต่อเพลงเลยถ้าเราเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์
0: ของเรากับเขาเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเขาต้องเทียบอย่างนี้อ้าวถ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตะตะตะดาดาดีไม่มีละ
1: หาย
0: ไปมีตะตะดาดาดีดีต้องขึ้นไปหน่อยละเพราะเสียงเราไม่มีตัวนี
1: ้แล้วเราต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าเราเล่นก็เพี้ยนไงที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเพี้ยนตลอดนะหูเราเข้าข้างตัวเองอะมันได้ไงถ้าเป็นเครื่องตีนะถ้าเครื่องสีเขาได้เขาก็นิ้วจูนเขาได้
1: นิ้วมันจูน
0: ขึ้นนิ้วได้เครื่องสีได้เครื่องเป่าเขาทำคลุยใหม่ปัจจุบันเนี่ยแต่เครื่องคลุยเขาทำใหม่เขาก็ได้ไงแต่เครื่องตีมันไม่ได้เนี่ยมันอยู่แค่นี้ตาตาตาดีไม่มีละตาตาตาตาดีตาตาตาดีตาตาตาไม่มีละ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: แล้วถ้าของเราตีอย่างเงี้ยเราทำยังไงให้มันเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้อะคะ
0: เป็นได้ตีแล้วเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างฉันพูดของฉันอย่างนี้เนี่ย จะเป็นยังไงแต่มันไม่ชัดไง
1: ครับหนูเข้าใจแล้วเหมือนฝรั่งเขาพูดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก
0: ็
1: เป็นตรงๆง่ายๆ
0: ก็เหมือนอย่างนั้นแหละเช่นเดียวกันเลยเข้าใจถูกต้องมากแล้วเราเนี่ยเราว่าเราจะไปทำให้เป็นเราถ้าเราคิดอย่างเรานะครับผมอาจจะคิดในส่วนตัวต้องขอโทษว่านักดนตรีส่วนใหญ่ก็จะคิดคนละแบบคนละแคลคนละแนวมีคนพูดถึงผมในเชิงว่าผมเองเนี่ยอย่าไปพูดเขาเลยเขาเป็นนักอนุรักษ์เต็มที่แต่ขนาดเนี้ยที่ผมทำงานอยู่เนี้ยถ้าใครรู้จักผมแล้วผมนี่แหละแหกกฎมาเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้ใช้กฎดนตรีไทยผมใช้กฎของการแต่งเพลงประกอบบทภาพยนตร์ตามเนื้อเรื่องถ้าผมจะทำกับสากลผมก็ให้สากลเข้ามาช่วยผมเป็นแบ็กอัพมันก็ฟังพอได้ถูกไหมผมแต่งกับชวาก็ให้ชวาเข้ามาเป็นแบ็กอัพมันก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ผมไม่ได้เป็นบอกว่าจะต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นเล่นเพลงไทยอย่างนี้นั้นถ้าเราเล่นอะไรไม่เข้าเราก็แต่งเราใหม่ดีให้มันใกล้กับเข้าไปมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าบางเข้าใจคนก็ไม่เข้าใจกันทีนี้พอเราเล่นผสมบ้างเป็นวงผสมอาจารย์บรูซแคตันเป็นคนเริ่มอาจารย์บรูซแคตันเป็นฝรั่งผมคุยได้เพราะอาจารย์บรูซแคตันเรียนกับผมตั้งแต่กอไก่ผมสอนอาจารย์บรูซแคตันตั้งแต่เริ่มสอนสาธุการเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาก็พูดว่าผมเป็นครูเขาแต่พอเขาเรียนกับครูของครูระดับครูผมแล้วเนี่ยผมบอกคุณผมลาออกจากครูนะเพราะว่าคุณเรียนกับระดับครูของผมแล้วผมก็บอกว่าให้เขาไปเรียนแล้วเขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ตั้งวงเขาก็เล่นเปียโนเขาเก่งเปียโนหรือฮาร์ปอย่างเงี้ยเขาเก่งแล้วก็เอาดนตรีไทยไปเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเทียบเขาหมดเขานั่งเล่นคนสอนนั่งอยู่ข้างล่างผมดูแล้วผมรับยากเฮ้ยมันต้องเสมอที่ถ้าดนตรีเล่นเสมอถึงผมยอมรับว่าผมยอมรับวงซียูนะเขารับรู้ว่าเขาเล่นเสมอผมเล่นเพลงไทยอย่างนี้ผมเปลี่ยนอย่างนี้เขาทำโน้ตเพราะว่าไงเราใช้แล้วสมมติว่าเราโรงเรียนอะโดเรมีซอนโดเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เราซอนเขาต้องมีเขาต้องสูงกว่าเราใช่ไหมเขาต้องเขียนโน้ตใหม่หมดเลยเพราะเขาไม่เรียกตามภาษาเรานะเรานี่นะพอเครื่องสายเราบอกโน้ตตัวเนี่ยเรียกตัวระนาดเป็นโดนะพอเราไปเล่นปีพาดไซปีเราก็เลื่อนลูกเราไปตัวนี้โดนะเราไม่ใช่โดเดียว
1: โดเรา
0: ไม่เท่ากันถูกไหมเป็นตามสภาพใช่ไหมเล่นกับซอสามสายเล่นอะไรของคุณก็เล่นโดเสียงหนึ่งคุณไปเล่นกับปีในก็โดอีกเสียงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ของเขาทำสามารถหูเขาอย่างเดียวเลยเสียงนี้โดเสียงเราอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเขาประมาณสองเสียงนิดด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเราส่งโน้ตให้เขาต้องไปปรับโน้ตของเขาเป็นสิ่งที่เขาได้ยินสมมติว่าโดของเขาต้องเป็นมี นะว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะ

0: เขาสูงกว่าเราไงแทนที่เขาจะขึ้นแทนที่เขาจะขึ้นโดเรมีนะเขาขึ้นไปมีฟาซอนไปนู่นน่ะใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อเราเขียนเอาโน้ตไปให้เขาเลยสมมติว่าโน้ตสากลด้วยกันนะเราเขียนอย่างนี้ไปให้เขาเล่นเขาเล่นตามเขาเนี่ยกับเราอะเล่นไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล
1: ่นมันก็ต้องดูว่าใครจะเทียบใคร
0: แล้วพอถึงตัวฟาตัวทีของเขาซึ่งมันเพี้ยนเราต้องขอว่าตรงนี้เสียงนี้คุณทำเสียงภาษานะเราเคยทำแล้วรัวดึกดำบรรตริงเต็งเต็งเต็งเต็งตริดีดีดีดีดีเนี่ยนะเพี้ยนเละเลยเพราะมันไม่ตรงกันเลยมันมาหนีเลยเพราะฉะนั้นพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยทนายรับสั่งเลยหยุดหยุดหยุดเล่นใหม่ตรงนี้ให้ขึ้นมาสากลแค่นี้เนี่ยพระผู้ให้เนี่ยตริงเตะเตะเตะเร่งตริงสากลอยู่แค่นี้นอกนั้นไทยเล่นไปแล้วมารับใหม่ทีตาสากลรับตาดาดาจบทั้งวงใครไม่รู้นึกว่าเป็นเทคนิคเปล่าเราเต้นเด็กกันไม่ได้เพี้ยนตรงนี้ซ่อนไว้ซ่อนไว้แต่ตรงนี้ที่บอกว่าเพี้ยนคือสมเด็จพระนิธิธรรมเจ้าท่านสั่งครูมันเพี้ยนกว่าท่านชีวิตมันเพี้ยนอาจารย์วิแค่เล่นแค่นี้ปล่อยดนตรีไทยเข้ามาดนตรีไทยเขาเรียงมาตัวนี้อีก3เสียงนี่มาพร้อมกันลงสุดท้ายจบนะ
1: อาจารย์คะอยากจะรบกวนให้อาจารย์พูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าพระผู้ให้สักนิดนึงค่ะ
0: พอพูดถึงบทเพลงพระผู้ให้ผมขอเรียนว่าก่อนจะมาเป็นบทเพลงแบบนี้นะครับเรื่องราวมันต้องมีเรื่องเล่าคือวันสถาปนาจุฬาเนี่ยนะครับวันที่26มีนาของทุกปีเนี่ยเป็นวันของการสถาปนาจุฬาเขาจะมีการแสดงจุฬาก็ขอประธานจากวังของเตยนำเอาวงดนตรีตึกดำบรรพ์เนี่ยมาอนุรักษ์และมีการบรรเลงและก็เลยตั้งชื่อรายการนี้ว่าปีพาดตึกดำบรรพ์เพื่อสืบสานเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนเล่นแล้วเหลือแต่เฉพาะที่วันที่28เมษายนเป็นวันของสมเด็จกรมยางฤทธิ์เนี่ยเราเรียกวันฤทธิ์เนี่ยนะครับก็แสดงที่วังของเตยจุฬาเนี่ยก็ขอประธานจากวังของเตยมาอนุรักษ์เพราะนั้นจุฬาจะมีรายการนี้ทุกปีพอดีพี่เก่าของพวกเรียนสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเขาก็ขอแจมเข้ามาแล้วก็ขอพระราชทานให้พระองค์ท่านน่ะส่งดนตรีด้วยกับวงดนตรีที่เรียกว่าวงสายใหญ่จับตุรี

ป็นวงดนตรีไทยท่านก็มาส่งด้วยปรากฏว่าเราเล่นเพลงเนี่ยนักดนตรีต้องรู้จักเช่นแขกหมอหมอพรมเนี่ยนะฮะเขมรปีแก้วอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับปรากฏว่า1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเพลงที่บรรเลงด้วยความเป็นดนตรีไทยจริงๆเนี่ยร้องรับบรรเลงเป็นเพลงเถาอะไรเงี้ยนะฮะไม่เวิร์กต้องใช้ต้นไม้เนี่ยมาวางกั้นกลางโรงใครเคยเข้าไปหอจุฬาจะเห็นว่าตรงกลางโรงเนี่ยมีทางเดินทางเดินนี่แต่กว้างหน่อยเอาต้นไม้มาตั้งไว้เพื่อให้รู้ว่าหลังเก้าอี้นั้นไม่มีคนดูข้างหน้านี่ก็ยังไม่เต็มยังหลงเหลงอันเนี้ยท่านทอดพระเนตรเห็นว่า

0: เอ๊ะถ้าเราเล่นกันอยู่อย่างนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งนะครับผมก็ทูลขอท่านก่อนขอปรับหน่อยได้ไหมขอทรงพระนิพนธ์เพลงแสงคำหนึ่งเราก็นึกว่าโอ้คนต้องสนใจแน่ไม่เวิร์กอีกตามเคยเพลงดีบทพระนิพนธ์เพราะแต่มันไม่ดึงดูดคนยังไม่เข้าใจเพลงยิ่งฟังเพลงเถาคนก็จะมีความรู้สึกว่าฟังเพลงไทยก็จะหลับท่าเดียวก็บอกมันยาวเงี้ยก็ขอใหม่พอดีท่านมารับสั่งถามว่าเอ๊ะเพลงจีนๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็ทูลท่านว่าเรามีเพลงแปะเพลงอาเฮียท่านบอกอ้าวมีอาเฮียมันก็ต้องเรามีอาหนูด้วยท่านบอกไม่อาเฮียมันก็ต้องอย่างเงี้ยซิมดิท่านก็พระให้พลผมว่าพระราชทานมาว่าครูเอาเนี้ยไปทำให้มันเป็นระบำหน่อยดิเราก็ทำเพลงมาประกอบหาซิมโอ้ทำพอทำเป็นระบำเป็นอะไรเขาแล้วคนเริ่มไปคุยกันว่าเอ้ยปีนี้แปลกปีต่อมานี้ก็เริ่มละปีต่อไปขอเป็นแขกท่านก็ส่งมาใหม่เป็นเรื่องพระกฤษณะเรื่องราวของพระกฤษณะแล้วท่านก็เราถามว่าครูทำเพลงแขกออกท้ายด้วยนะเราก็ทำเพลงระบำท้ายมาแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกของราชวงศ์ลักษณ์ประจำพระองค์ท่านสมัยก่อนนะครับเขาไปเรียนทับร่ากองแขกมาตีระบำที่ผมคิดมันเข้ากับทับร่าครับนี่มาแล้วเขาร้องได้หินดันดาดหินอะไรเงี้ยนะเขาร้องไปด้วยนะเราตีไปด้วยนะแล้วก็มีตัวแสดงประกอบเป็นพระกฤษณะตั้งแต่เริ่มเรื่องเพลงเถาก็เล่นไปแต่ก็มีตัวประกอบเป็นเหมือนกับตาโบนิดๆเอามาประกอบแต่ก็โชคดีของผู้แสดงประกอบไปเรียนคุยของอินเดียมาด้วยเพราะนั้นก็มาเป่าคุยประกอบไปกับเพลงนี้ด้วยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราออกระบำแขกก็จะมีนิสิตมาเต้นระบำแขกนะระบำแขกเสร็จปุ๊บแขกขายถั่วยกมาเฮ้ยนี่เอาไว้อะไรนะอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยใช่มั้ยท่านก็มีชื่อเสียงอะไรนี่ใช่มั้ยล่ะดร.สุรพลน่ะวิรุฬลักษณ์เนี่ยท่านก็เฮฮาอยู่แล้วนะท่านอาสามาเป็นนะเท่านั้นเลยปีต่อไปเนี่ยไอ้เนี่ย
1: ต
0: ้นไม้ออกเลย เพราะว่าคนชอบเลยไง
1: ค่ะ
0: เริ่ม
1: นี่แค่ฟังยังสนุกเลยนะ
0: เนี่ยเริ่มมีชีวิตชีวาไง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ฟังเพลงไทยอย่างเดียวแล้วมันมีองค์ประกอบประกอบด้วยนะฮะหลายๆอย่างเข้ามาปีต่อไปพบพระไพพลเป็นเรื่องเลยนางซินเลยเรารู้จักนางซินโดลีลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เกือกแก้วกระเด็นใช่ไหมไม่เอาอันนี้นางซินทำครัวปั่นพักทองยักษ์ปั่นได้เบลนเดอร์เครื่องปั่นพักทองยักษ์ทำซุปไปเลยนะฮะลดไม่เอาแล้วเอาผีเรือนผีป่ามาเป็นทำโน่นทำนี่อะไรออกมาเป็นเรื่องของท่านเลยชื่อว่าเดลีลาตอนทำครัวไม่ใช่นางซินเดลีลาแบบที่เรารู้จักแล้วนางซินตอนทำครัวพระผู้ให้ปีนี้เคยทำมาแล้ว2ครั้งพระผู้ให้ทำเมื่อ80พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเป็นสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินาถนะครับ80พรรษาแล้วก็ทำอีกครั้ง90พรรษาทำครั้งนี้ทำถวายรู้สึกเลยว่าท่านตั้งพระทัยทำจริงๆปีนี้ที่ทำถวายเพราะว่าพอเราทูลท่านว่าข้าพเจ้าขอเพิ่มดนตรีสากลอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าสมัยพระพันปีหลวงท่านโปรดท่านพระราชทานมาเลยนะมีเพลงนี่เปียโนโปรดอันนี้เพลงร้องโปรดนี่อะไรอย่างเงี้ยท่านพระราชทานเลยแล้วท่านก็รับสั่งให้กองงานในพระองค์แล้วกันนะครับว่าไปหาเพลงด้วยเขาก็ไปหามาจากบรรดาท่านผู้หญิงที่เคยรับใช้สมัยพระพันปีหลวงอ่ะก็ส่งมาอีกอาจารย์ชูวิทย์มาเลือกเพลงอาจารย์ชูวิทย์ขอมาเพลงว่าขอมีตำรวจตะเวนชายแดนสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความซึ้งตรงนี้นะฮะพระพันปีหลวงท่านก็โปรดเรื่องทหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลือกเพลงมาท่านทรงเลือกว่าเพลงนี้ได้เพลงนี้ไม่ค่อยรู้จักเพลงที่นักร้องร้องนี่เคยร้องอีกเนื้อหนึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ต้องกราบบังคมทูลว่าเพื่อให้มันเข้ากับเรื่องของพระนี้นะฮะแล้วสุดท้ายให้ทรงเลือกร้องทั้งร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้นเหลือพันปีหลวงพระราชทานการสอนพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้ทรงร้องและท่านทรงจำเนื้อบทนี้แม่นเลยไม่ต้องซ้อมอะไรมากเลยพูดถึงเพลงนี้ทรงร้องเลยเราก็ต้องมาทำโน้ตประกอบแล้วก็

0: คีย์ให้มันพอดีกับพอดีท่านส่งร้องมาเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นไม่ใช่พระผู้ให้ธรรมดาละเริ่มต้นจากเปียโนท่านโปรดเปียโนใช่ไหมก็ต้องเปียโนมาก่อนเลยเปียโนมาเสียงเปียโนดังมานำเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เป็นเสียงเพลงเบาๆจากนั้นมาก็เป็นแตรทั้งหลายเป็นตรวจเวชายแดนเพื่อเข้าอารมณ์ว่าเริ่มเศร้าละนะครับแล้วก็ขึ้นพระผู้ให้เพลงที่หนึ่งชื่อเลยพระผู้ให้ผมตั้งชื่อพระผู้ให้โดยผมเอาตามเพลงไทยที่ใช้คำว่าดอกไม้ใสเนี่ยมาใช้เพราะว่ามีสร้อยคำว่าโอ้พระเอ๋ยแล้วท่านพระทานต่อว่าเอางี้กันให้ร้องว่าโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยท่านทรงร้องเนื้อธรรมดาแล้วลูกคู่รับโอ้พระมิ่งแม่เอ๋ยแล้วก็เอามาทำแล้วก็เริ่มจากนั้นมาก็ค่อยๆทำเพลงเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งมันจะต้องต่อระหว่างเพลงเนี่ยมันจะคอนทราสต์ระหว่างเร็วกับช้าก็มีดนตรีสากลเข้ามาขั้นนะครับมีนักร้องอาชีพเข้ามาร้องปุ๊บลงเป็นเพลงฝรั่งเศสคนหนึ่งร้องออกแปลเป็นไทยคนหนึ่งแล้วจบจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของทางเหนือเป็นเรื่องศิลปาชีพจบศิลปาชีพปุ๊บจะถวายอะไรสุดท้ายก็ท่านส่งร้องเพลงเนี้ยจบเพลงเนี้ยเรายังไม่เล่นเองโอ้โหคนปรบมือกราวเลยแล้วขึ้นเพลงใหม่เป็นเพลงที่เนื้อถวายให้เสด็จสู่สวงสวรรค์ทำเนื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ร้องจบด้วยพระมิ่งแม่หลายคนน้ำตาซึมเราจะเห็นเรามองไปเรารู้เลยว่าคนอินในอารมณ์นี้เลยว่าสุดยอดนะครับก็ต้องยอมรับว่าทำโดยพระราชดำรินี่พระราชดำริล้วนๆแล้วพวกเราเป็นไงต้องยอมรับในพระอัจฉริยภาพสุดยอดจริงๆท่านเคยรับสั่งเป็นพระลมขันนะแต่ท่านรับสั่งคล้ายๆจริงจังนะฉันไม่เป็นศิลปินแห่งชาติแต่พี่แห่งชาติหน้าสิบอกทรงเป็นวิสิตศิลปินสูงกว่าข้าพุทธเจ้าสูงกว่าพวกเราอีกเยอะแยะมากมายท่านมีพระลมขันอะใช่ไหมเราดูแล้วว่าถ่อมพระองค์สุดๆทุกอย่างของท่านจะเป็นมุกส่วนพระองค์นะครับแต่เราฟังแล้วเนี่ยเราซาบซึ้งมาก
1: และอีกหนึ่งเพลงนะคะ Love's Old Sweet Song ค่ะ
0: คือท่านทรงร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยครับแล้วเชื่อไหมฝรั่งเศสกับท่านเนี่ยเหมือนขนมอ่ะผมได้ยินได้ตามเสด็จไปครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรับสั่งฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวแล้วมีเรื่องเล่าเป็นบุ๊กด้วยรับสั่งเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้กำกับการแสดงท่านบอกว่าเอาแล้วนะครูคราวนี้เราสั่งเขาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะเขาทำได้ตามนี้ว่าเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเราก็คิดว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอถึงวันท่านสั่งเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องท่านส่งระนาดเดี่ยวพอระนาดขึ้นเนี่ยให้ฟอลโลสัตจับท่านนางเขาออกลิงก็ออกเนี่ยให้ไปเอาฟอลโลสัตจับสองคนเนี่ยแล้วพอเขาจบปุ๊บก็ให้มาจับพวกท่านภาษาฝรั่งเศสนะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะเสวยพระยาหารเช้ารับสั่งเราอะเอ๊ฉันก็ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเขานะครูว่าเขาเข้าใจไหมพอท่านขึ้นแล้วเนี่ยไฟมืดเชียวพอตัวแสดงออกมันจับเป็นตัวแสดงอย่างดีเลยตัวแสดงหายเขาไปหมดแล้วมาจับท่านสุดท้ายท่านบอกเขาเข้าใจผิดหรือว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะอันนี้เป็นมุกถูกไหมแต่ว่าดูสิอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านท่านไม่ได้เป็นเฉพาะดนตรีท่านสามารถกำกับได้ใช่ไหมบทพระให้ผลไม่ต้องพูดนะแจ๋วแน่เลยนะครับเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ส่วนประกอบอื่นในไอเดียในความคิดที่เริ่มของท่านอะไกลกว่าเราเยอะหนึ่งผสมดนตรีไทยกับดนตรีสากลเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเสียงใหม่ของดนตรีไทยเลยนี่คือสุดยอด

0: ันเคยคิดไหมคะว่าอยากเห็นอนาคตของดนตรีไทยไปในทิศทางไหน
1: ใครๆก็อยากเห็นครับในเมื่อเรามาจากศูนย์เรามาจากติดลบด้วยตอนที่ผมเรียนเนี่ยติดลบมากเพราะดนตรีไทยเกิดจะเรียกว่าไม่อยู่ในสายตาแม้ทั้งการศึกษาก็ถูกดูแคลนเพราะการเรียนดนตรีไทยไม่จบปริญญาตรีตั้งแต่แรกนะครับปัจจุบันนี้ดนตรีไทยก็มีถึงปริญญาเอกแล้วแต่ปริญญาเอกของไทยก็เป็นปริญญาเอกในสาขาเดียวซึ่งเป็นเรื่องของวิทยานิพนธ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นการที่ปริญญาเอกในเชิงฝีไม้ลายมือเหมือนฝรั่งมังค่าเขามีทุกอย่างเขามีทีโอรี่เขามีอะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่เรามันไม่ได้แยกไงเรายังจบเหมือนกันเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งทําแล้วก็ตรวจโดยผู้มีความรู
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้ความรู้ในเชิงปริญญาเป็นการตรวจสอบกันแต่เราไม่ได้ใช้ความรู้ในสายตรงคนนั้นทําสายไหนกรรมการที่เป็นจะดูเขาจริงๆต้องดูในความชำนาญตัวนั้นเหมือนกัน
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะและนี่ก็คือรายการทีสามเสียงไทยสื่อสากลค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์บทเพลงคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่งดงามค่ะไม่ใช่เพียงแค่วรรณศิลป์ที่สลัดสลวยแต่คือพระวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ดนตรีไทยก้าวเดินไปพร้อมโลกสมัยใหม่โดยไม่ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมดังพระราชดำริที่ว่าให้ดนตรีสากลมาเทียบเสียงเข้ากับดนตรีไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์เสียงไทยให้คงอยู่สืบไป

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถคล้องกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับ
1: สวัสดีเจ้าตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าปะกันในวันนี้วันจันทร์ที่11กันยายน2569เจ้า
0: วันนี้พบกับคุณณัสนันและผมนกรดวงดีนะครับผมเจ้าวันจันทร์วันนี้ใครเดินต้านเดินทางไปทางใดฝนตกก็กลับมาทักทายกันได้เนาะ
1: แม่นเจ้า
0: ครับทางเพจ Facebook NBT ภาคเหนือที่ขึ้นบนหน้าจอสามารถสแกน QR code แล้วก็เพจ Facebook เจ้านิติภาคเหนือครับ
1: เจ้ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้ผมจัดรายการกันไปเน
0: า
1: ะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เราก็มีข่าวสารเรื่องของรัฐมนตรีลงพื้นที่หลายท่านตัวกันนะเจ้า
0: ครับผมบอกว่าช่วงนี้อย่างที่เราเห็นหน้าจอด้านหลังก็คือ IMF เนาะจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็มีรายละเอียดมาเฮ้ได้ฟังกันตัววันนี้
1: แม่นใกล้เข้ามาแล้วเดือนหน้านี่บ่ได
0: ้
1: น
0: ้
1: องกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะเจ้า
0: ครับผมรวมถึงช่วงสนทนาวันนี้ก็น่าสนใจขนาดเลยสำหรับคนที่อยากมีอาชีพเสริ
1: ม
0: หรือว่าคนที่อยากอัพสกิลความสามารถจะอู้จ่าในเรื่องของโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็น่าสนใจแต่เลยติดตามกันได้ในช่วงสนทนาครับ
1: เจ้าแต่ช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารในช่วงออนไลน์เจ้านี้กันก่อนเจ้า
0: ข่าวออนไลน์เจ้านี้เราเอามาจากเพจของไทยกู้ฟ้านะครับผมภารกิจ3ประเทศครับนายกเปิ้นไปแอลไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐและก็สหราชอาณาจักรครับร่วมประชุมอังกาเอตติวันครับเพื่อนำทีมรถโชว์เปิดโอกาสการค้าและก็ลงทุนดิจิตอลครับทางด้านท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกาเอติวันระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2519ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและก็สหราชอาณาจักรโดยเป็นการพบหารือผู้นำประเทศภาคีต่างประเทศภาคเอกชนนักลงทุนและก็บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจครับและก็สร้างความเชื่อมั่นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศในประเทศไทยของเราเนาะแล้วก็เป็นการร่วมประชุมอังกาเอติวันเนี่ยนายกนำเสนอบทบาทไทยในฐานะประเทศขนาดกลางและขนาดน้อยที่สามารถร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมแสดงจุดยืนในการส่งเสริมและก็ร่วมมือการรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงหารือกับผู้นำและก็ภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางภูฏานอาร์เมเนียและก็บังคลาเทศตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาติเนาะแล้วก็ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมเยี่ยมชมแล้วก็เปิดบอกว่าลาดระฆังการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งตัวสำหรับประเทศญี่ปุ่นครับนายกจะหารือกับหน่วยงานแล้วก็ทีมประเทศไทยผลักดันนโยบายการเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยขณะที่สหราชอาณาจักรนายกจะหารือกับบริษัทการเงินและก็ภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดทุนไทยและก็การดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในไทยแห่งตัวครับการเดินทางในเตือนนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสใช้เวทีระหว่างประเทศสื่อสารจุดยืนของไทยควบคู่กับการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยต่อผู้นำภาคเอกชนและก็นักลงทุนในต่างประเทศตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสทางธุรกิจส่งเสริมการลงทุนและก็เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับ
1: เจ้าก็เป็นการเดินทางเยือนที่จะได้ประโยชน์กับประเทศไทยนักขนาดเลยนะเจ้า
0: เพื่อเดียว3ประเทศเลยไปพบกับผู้นำและก็เปิ้นฮ้องว่าทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในเวทีโลกเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วเจ้าไปพอเรื่องของการดูแลผู้บริโภคกันพ้องนะเจ้าตอนนี้ปันบอกว่าซื้อของออนไลน์บ่ตรงโปกสคบจ่วยได้แล้วเนอซึ่งต่างรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีเจ้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ่นได้บอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในยุคของการค้าออนไลน์ก็ได้มีการกำชับเพื่อสคบเจ้าได้แห่งตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายและติดตามเยียวยาเพื่อเป็นธรรมตัวโดยมีกรณีเจ้าโดยผู้บริโภคมีการสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ทางผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบสินค้าบ่ตรงกับคำสั่งซื้อได้มีการมาร้องทุกข์ที่สคบ.เจ้าภายหลังการรับเรื่องทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริษัทดังกล่าวตรวจสอบข้อเท็จจริ ริงและเจรจากับกรรมการบริษัทโดยตรงเลยโดยผู้ประกอบธุรกิจก็ตกลงที่จะจัดส่งโซฟาใหม่ฮื้อตามรายละเอียดที่ตกลงกับผู้ที่มาร้องเจ้าซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศเปิ้นก็บอกเพิ่มเติมแหมนะเจ้าว่าตอนนี้เปิ้นได้กำชับฮื้อมีการติดตามการส่งมอบสินค้าและจ่ายเงินชดเชยฮื้อครบถ้วนตามข้อตกลงและฮื้อความสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และก่อของผู้บริโภคนะเจ้าเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งข้อมูลร้านค้าภาพประกอบโฆษณาหลักฐานการสั่งซื้อและชำระเงินรวมไปถึงภาพสินค้าตอยนะเจ้าร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสามารถไปร้องเรียนได้ที่สคบจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะเจ้า
0: เป็นก็เอาแต่ในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนาะ
1: แม่น
0: ในบางคนอาจจะคิดว่าซื้อออนไลน์มันมีหน้าร้านแต่ตอนนี้เปิ้นตรวจสอบได
1: ้แม่นแต่ว่าเราต้องซื้อที่หน้าร้านที่มีแต่เนอะ
0: แม่นคร
1: ับถ้าเป็นหน้าร้านที่เปิดออกมาเป็นส่งมาจากต่างประเทศอ่ะอาจจะมาได้สินค้า
0: แม่นครับ
1: เจ้า
0: ไอ้ที่เรื่องที่คนให้ความสนใจครับความชัดเจนในเรื่องของไทยช่วยไทยพาสเฟส2
1: เจ้า
0: เปิ้นก็บอกว่าจะมีการนำเสนอนะครับผมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้พร้อมขยายเวลาการโครงการตัวครับทางด้านนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าณวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเวลา5ทุ่มเนาะมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 161,555.6 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์6,463รายแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนถึงการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและก็ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยท่ามกลางแรงกดดันของราคาพลังงานและก็ค่าครองชีพครับทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนต่ออันแต่เป็นกลไกในการรวมจ่ายของภาครัฐสมทบกับการซื้อของประชาชนส่งผลให้รายรับของร้านค้าและก็ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยและก็ภาคบริการช่วยให้เงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงที่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทางนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับแรงกดดันในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อแล้วก็ต้นทุนของภาคธุรกิจโดยขณะที่เศรษฐกิจไทยนะครับยังต้องมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคแล้วก็มาตรการจากภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารนี้นะครับวันที่22กันยายนโดยการขยายเวลาวงเงินสิทธิ์และก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะต้องไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดให้เป็นทางการให้กับประชาชนให้ทราบโดยวอยและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการที่น่าเชื่อถืออย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ระบุว่าโครงการจะมีการขยายต่อให้ไปรับอนุมัติกดลิงก์กดแชร์อย่างอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันจะมีมาเรื่อยๆเลยที่บอกว่าเฮ้ไปกดลิงก์เพื่อลงทะเบียนอย่างอันนี้ต้องรอความชัดเจนแล้วก็จะมีการชี้แจงเฮ้ถูกต้องหันกำหนึ่ง
1: แม่เราเจ้าประชาชนนะ
0: ค
1: ะก็รอเนาะ
0: รอลุ้น
1: รอที่จะจ่ายต่อยนะเจ้าไปดูเรื่องของ IMF กันพองนะเจ้าใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยากเฮ้แจมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อยนะเจ้ามีเคล็ดลับ5หัวใจสำคัญที่จะทีมอาสาสมัครที่เปิ้ลเอามาเตรียมไปใช้จริงในการประชุมเตือนนี้นะเจ้าเปิ้ลบอกว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยบ่ได้เริ่มต้นแค่ในวันงานนะเจ้าการเป็นเจ้าภาพที่ดีเราต้องเริ่มทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมและใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยนะเจ้ามีการอบรมอาสาสมัครเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังเจ้าเปิ้ลก็ได้ชี้แจงให้ทีมอาสาสมัครได้ทำความรู้จักถึงภาพรวมและความสำคัญของการประชุมพร้อมกับได้เรียนรู้บทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพและสิ่งสำคัญตีต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะลงสนามแบบแต้แต้เลยเพราะว่ากู้การต้อนรับการประสานงานการดูแลล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกเปิ้นจะได้รับจากประเทศไทยเจ้า
0: เชื่อว่าทุกคนก็อยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงตื่นเต้น
1: แ ่น
0: ในการประชุมที่จะจัดขึ้นซึ่งต้องบอกว่ามีผู้นำทั่วโลกเข้ามาที่ประเทศไทยของเฮาแล้วก็จะมีผู้ติดตามตัวที่สำคัญ
1: เจ้าซึ่งเปิ้ลประชุมเสร็จแล้วเปิ้ลก็เตรียมที่จะไปแอลในหลายๆภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเตรียมตั๋วต้อนรับต่อยนะเจ้า
0: อย่างน้อยเรื่องของภาษา
1: แม่น
0: แล้วก็สถานที่ต่างๆเนาะ
1: ต้อง
0: ครับไปที่ข่าวทีวีกันพ้องครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เฮาเห็นข่าวที่มีภาพที่ว่าโรงเรียนบนดอยมีดินซุดนะครับผมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่เหตุการณ์ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับแล้วก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและก็ประชาชนขั้นสูงสุดเลยครับนี่เป็นบรรยากาศของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การซุดตัวของดินบริเวณโดยรอบของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าบางผาจังหวัดน่านครับพร้อมติดตามความคืบหน้าการประเมินความเสียหายรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากท่านชัยรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านและก็นายอำเภอท่าบางผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและก็ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงผู้นำชุมชนครับและก็ตัวแทนของกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจวัดและก็ประเมินจุดที่มีการทรุดตัวของชั้นดินอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โดยนายเจเศษเปิ้นบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แห่งดำเนินการถึงด้านความปลอดภัยให้ประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเจ้าจุดใดที่มีความเสี่ยงสูงให้กั้นพื้นที่ทันทีและพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนบ่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมกับเตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ3ล้านบาท
0: ด้านการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างครับได้ประสานงานร่วมกับวิศวกรและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวางแผนการทำคันกั้นดินชะลอการทรุดตัวและก็วางระบบระบายน้ำเพื่อลดการกัดเซาะของน้ำใต้ดินพร้อมจัดหาสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นอกจากนี้นะครับยังมีการกำชับเพื่อปภ.และก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ
1: เจ้าช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องดินสุดตัวด
0: ิน
1: โคลนถล่มเพราะว่าฝนก็ยังตกหนักอยู่เจ้า
0: ก็เป็นกำลังใจให้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่มามอบนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตฮึดละอ่อนเจ้าตะวันนี้ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กมุ่งลดภาระงานที่บ่จำเป็นของครูเพิ่มเวลาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่เจ้าพร้อมกันนี้ได้มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรตึงในพื้นที่แล้วก็นำไปประกอบการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ต่อเจ้า
0: สำหรับโรงเรียนสันกำแพงนะครับเปิ้นก็ได้ดำเนินตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้กับละอ่อนผ่านโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาหรือว่า School Vibe เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ลดการใช้เอกสารของครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองรวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้แล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยครับ
1: เจ้า
0: ก็ปนห้องว่าได้รับผลตอบรับดีละอ่อนก็มีความสุขบรรยากาศการเรียนก็ดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: แน่แล้วเจ้า
0: ครับไปที่จังหวัดลำปูนกันพ้องครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมก็ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนป่าซางจังหวัดลำปูนครับท่านประเสริฐจันทรารวงทองนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียนะครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านประวิตรเอราวัณเนาะเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็คณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout ที่โรงเรียนป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนครับแล้วก็มีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำปูนแล้วก็ท่านเอกวัฒน์ล้อสุนิรันต์ศึกษาธิการภาค10ภาค15เนาะร่วมกันหน่วยงานราชการแล้วก็คณะครูแล้วก็นักเรียนคือกับข้อมูลคือกับท่านรัฐมนตรีครับ
1: ค ตั้งจังหวัดลำปูนเจ้าเปิ่นสำรวจติดตามละอ่อนตีเข้าถึงในความรับผิดชอบได้แล้ว 1,352 คนแบ่งเป็นการช่วยเหลือฮึบปี้เข้าสู่ระบบการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบและการฝึกทักษะอาชีพการสนับสนุนสวัสดิการสังคมตลอดจนการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและประเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายแหม176คนชาวตีต่างจังหวัดเปิ้นแห่งระดมกำลังกู้ภาคส่วนในการติดตามค้นหาเข้าสู่ระบบต่อไป
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีประกันกระทรวงสวัสดิการก็บอกว่าโครงการ Thailand Zero Dropout เนี่ยหรือการติดตามเด็กนอกระบบเพื่อปิ๊กเข้ามาสู่การศึกษาล่าสุดจากสถิติของภาคเหนือตอนบนของเฮาเนี่ยจังหวัดลำปูนสามารถติดตามน้องๆปิ๊กเข้ามาเรียนได้ถึง 88.48% ครับถือว่าสูงนักขนาดเลยในส่วนของการสนับสนุนก็ประมาณจะมีการจัดสรรงบกว่า5ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเพื่อกับโรงเรียนปาซางเพื่อเรียบร้อยแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อจูงใจให้เด็กอ่อนปิ๊กเข้ามาเรียนทันตัวครับ
1: เจ้าตอนนี้เปิ้นก็มาได้ทิ้งขว้างละอ่อนที่แบบอาจจะเป็นละอ่อนที่ยากร้ายหรือว่ามีสตางค์ตอนนี้ก็มีการติดตามเพื่อมาเข้าระบบเพื่อได้นักที่สุดตัวนะเจ้าไปพอเรื่องของการดูแลอาหารกัน

0: พองอาหารการกินบ้านเฮามีนักขนาดแต่ว่าก็ต้องดูแลให้ปลอดภัยต่อยนะเจ้าซึ่งทางจังหวัดเจียงไฮ้เปิ้นมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดกิจกรรมการสร้างรายได้จากอาหารปลอดภัยเจ้านายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาเทศบาลนครเจียงไฮ้ก็มีนางนิตยาดีสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเจียงไฮ้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมช่องทางการตลาดและก็การสร้างรายได้การกิจการนะครับอาหารปลอดภัยเนี่ยพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของสินค้าโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมนะครับจะมีทั้งกลุ่มเกษตรแปรรูปแล้วก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีกิจกรรมอาหารปลอดภัยซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดมาแล้ว13กลุ่มจาก7อำเภอหมายว่าจะเป็นอำเภอแม่จันเวียงชัยคุณตานอำเภอแม่สายอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ดอยหลวงตวยแล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายนอกจากนี้นะครับมีการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยมาร่วมแสดงสินค้ากว่าซาวบูธเลยครับ
0: เจ้าก็ถือว่าอย่างผักผลไม้แปรรูปเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบเนอะว่ามีสารพิษอยู่ในระดับที่เหมือนเราสามารถบริโภคได้ตรงนี้นะจ๊ะ
1: แล้วก็มีความปลอดภัยรวมถึงประท้องว่าส่งเสริมให้คนเข้ามาในโครงการนักๆ
0: แม่น
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ครับไปที่จังหวัดลำปางกันข้างเปิ้นมีการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Diploma นะครับผมหรือว่า G License ที่จังหวัดลำปางครับทางด้านท่านวิเชียรวงศ์วันรองอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับประจำวิทยาเขตลำปางปรากฏได้เยี่ยมชมกิจกรรมคือกับน้องและก็อ่อนในโครงการอบรมหลักสูตร Close ระดับ G License G Diploma นะครับผมที่สนามหญ้าเทียมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนี่มีละออนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมนักขนาดครับกว่า100คนเลย
0: สำหรับ TDP Youth Football Development ได้จับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเจ้าเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand G Diploma หรือว่า G License ที่อบรม10จังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่14ถึง19กันยายนที่ผ่านมาก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายเนาะเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับพื้นฐานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแรกเจ้าสำหรับผู้ที่สนใจก้าวสู่เส้นทางโค้ชฟุตบอลอาชีพหรือครูผู้ฝึกสอนเยาวชนมุ่งเน้นการสอนฟุตบอลรากหญ้าสำหรับเยาวชนช่วงอายุ 6-12 ปีเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการต่อยอดเข้าอบรมระดับเอเชียอย่าง AFC C Diploma โดยมีระยะเวลาอบรม6วันต่อกันเจ้าประมาณ 30-40 ชั่วโมงมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็เป็นแถมหนึ่งนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆที่จะเดินหน้าส่งเสริมกีฬาพัฒนาชาติไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเจ้า
1: จะเห็นว่าดอนมาเดียวคือความสำคัญกับกีฬานักขึ้น
0: แม่นเจ้าม
1: าอบรมแล้วก็ร่วมโครงการกันนักขนาดเลยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
0: เจ้าพูดถึงตอนนี้ประเทศไทยก็พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม The IMF World Bank 2026จะเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยได้ปิกมาเป็นเจ้าภาพแห่งครั้งในรอบ35ปีเจ้างานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเปรียบเหมือนโอลิมปิกเจ้าด้านการเงินการคลังซึ่งตอนนี้ไทยมีโอกาสได้จัดถึง2ครั้งการเป็นเจ้าภาพในเตื้อนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงศักยภาพของไทยในด้านการเงินและการคลังพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านพัฒนาประเทศให้นานาชาติได้เห็นการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting เตื้อนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่เนี่ยแต่เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกและยังเล็งเห็นความสำคัญถึงความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกต่อเจ้า
1: การจัดประชุมในปี2569นี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม

0: ที่ประท้องว่าส่งเสริมสอดคล้องสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: แม่นจะมาทักทายกันทุกเช้าเลยนะจ๊ะ
0: รายงานสภาพอากาศกันมาได้ฝนตกก็อย่างตะคืนนี่ก็ตกหนักขนาด
1: แม่น
0: ที่งานเอกสลักย้อมละปูนมีพิธีเปิดก็โดนฝนห้ำเหมือนกัน
1: เจ้าช่วงนี้ก็เดินต้าเดินตางไปไหนก็ระมัดระวังกันตัวนะเจ้า
0: คุณผู้ชมครับช่วงสนทนาก่อนอย่างที่บอกน่าสนใจแต่เลยสำหรับคนที่อยากเพิ่มทักษะอาชีพรวมถึงคนที่มีอาชีพอิสระอยากเพิ่มโอกาสก็จะอู้จ่าในเรื่องโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพครับแต่ว่าช่วงนี้ย้ายการสักการก่อนครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จากรถก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
2: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้าโ
2: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
3: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอเฮ้
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับ

0: ช่วงสนทนาเจ้านี้อย่างที่บอกกันไปก็คือเดี๋ยวนี้อาชีพเดียวอาจจะพอแล้วหลายคนก็อยากมีอาชีพเสริมในเรื่องของการเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลในอาชีพของตัวเก่ารวมถึงคนที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยเพิ่นก็อยากจะมีการเพิ่มทักษะวันนี้เราจะมาอู้จากกันเรื่องโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอาชีพอิสระเนาะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเด่นดวงลำไพพลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เจียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีเจ้าทราบมาว่าโครงการนี้จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีขนาดเลยนะเจ้าอยากทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้รวมไปถึงกันเป้าหมายที่เราอยากจะช่วยเหลือเป็นหลักเลยเจ้า
2: ครับจริงๆแล้วก็คือการดำเนินของภารกิจของรัฐบาลที่ไปรัฐบาลของเราต้องการที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็คือเขามีรายได้ที่ไม่มั่นคงก็บทบาทภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าไปของเราคือการพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ต้องการที่จะไปตอบรองรับของนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประชาชนผู้มีรายน้อยนะฮะอยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งโครงการนี้เราก็ดำเนินการมาประมาณ5ปีแล้ว
1: เจ้า
0: ก็กลุ่มก็คือกลุ่มที่ว่างงานตัวหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยตัวก็คือสามารถมาร่วมโครงการได้
2: ใช่ครับกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือบุคคลผู้ที่ที่มีรายได้น้อยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ว่างงานหรือแม้กระทั่งที่ล่าสุดที่ก่อนนั้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากที่มีภาวะสงครามที่อิสราเอลอย่างเงี้ยนะครับที่กลับมา

0: เนี้ยที่ว่างงานเนี่ยก็มาร่วมโครงการนี้ได้ด้วยแต่คนที่จะเข้าร่วมโครงการของเราเนี้ยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านอาชีพนิดนึงนะครับโครงการอาจจะยาวนิดนึงนะฮะพิธีกรอาจจะพูดบางครั้งอาจจะพูดผิดพูดถูกนะผมขอนำเรียนบางครั้งเนี่ยโครงการแรกเราจะเรียกว่าโครงการกิ๊กเวิร์กเกอร
1: ์
0: คำว่ากิ๊กก็คืออิสระนะคร
1: ับ
0: ที่ไม่มีสัญญาจ้างไม่มีเงินเดือนที่แน่นอนนะครับรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะจ้างเป็นรายวันรายเดือนหรือรายชั่วโมงอันนี้รายได้ไม่แน่นอนเราต้องการที่ให้เขาจะเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ตรงนี้ครับ
2: เห็นว่าอบรมไปแล้วหลายรุ่นแต่ละรุ่นมีอาชีพอย่างพ่อครับท่านผอ.ครับที่คนสนใจแล้วก็เข้ามาเพื่อความสนใจกันนักขนาดนี้
0: ครับจากที่เราดำเนินการจากที่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการมาประมาณ5ปีเนี่ยนะเราจะมีฐานข้อมูลชุดหนึ่งนะครับหลักสูตรที่เรากำหนดมาเนี่ยประมาณสัก10กว่าสาขาอาชีพจริงๆมันมีหลากหลายนะฮะหลากหลายมากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่โฟกัสเป็นหลักสูตรมาเป็น16เนี่ยทุกคนก็อยากจะฝึกอะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นคือผมขออนุญาตนำเรียนว่ามันจะมีขอใช้ภาษาอังกฤษนะนิดกับวอนนะเน
1: า
0: ะบางคนก็เขาแค่อยากฝึกแต่ไม่เอาไปประกอบอาชีพซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของโครงการเราต้องการที่จะให้เขาฝึกจริงๆแล้วไปประกอบอาชีพนะครับสาขาอาชีพนี้ก็ครอบคลุมนะฮะ16สาขาอาชีพเนี้ยทางกรมจะเป็นคนกำหนดแล้วก็ให้ทั่วประเทศไปฝึกก็มีหลากหลายสาขาอาชีพทั้งด้านช่างทั้งด้านงานบริการอะไรเงี้ยเย็บปักถักร้อยมีหมดเย็บตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับ
1: อย่างที่หันนี้มันก็เจ
0: ้าใช่ๆครับอันนี้จะเป็นสาขาด้านขวามือนะฮะ
1: เจ้าก
0: ลุ่มสาขาอาชีพ16หลักสูตรนะคร
1: ับ
0: นะฮะ
1: นักขนาดก็สามารถเลือกได้ก็คือ
0: เลือกได
1: ้ท่านผอ.บอกว่าต้องอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานมาสักเล็กน้อย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นพอยต์สำคัญเลยครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขาไปประกอบอาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นการมีพื้นฐานเนี่ยก็เป็นการต่อยอดเขาก็จะได้มาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ครับ
1: เจ้าอย่างที่เห็นเป้าหมายของการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเห็นว่าตั้งเป้าไว้740คนโดยเดี๋ยวนี้ผลการดำเนินงานเป็นจะได้พองเจ้าน
0: ะครับโดยภาพรวมก่อนของประเทศก่อนนะครับ
1: เจ้า
0: โครงการนี้ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้รับเป้าหมายของปี69เนี่ยทั่วประเทศเนี่ย 30,0005,000 คนเฉพาะเชียงใหม่ได้ประมาณ700กว่าคนตอนนี้มันก็สิ้นปีงบประมาณแล้วเนาะส่วนเชียงใหม่ของเรา740คนก็ดำเนินการในเชิงปริมาณนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เจ้าเรียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนที่มาสมัครมากที่สุด
0: ก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ว่างงาน
1: เจ้า
0: หรือเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพ่อบ้านที่เขามีอาชีพหลักบางอาชีพอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: แล้วเขาก็ต้องการเสริมอาชีพอีกอาชีพนึงอย่างเช่นช่างอเนกประสงค์อย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะรับเป็นช่างเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จักจะเสริมอาชีพอีกด้านนึงก็คือช่างอเนกประสงค์เขาก็จะมาฝึกกับเรายกระดับความรู้ความสามารถเขา
1: ด้านไหนที่สมัครมากที่สุดเจ้าเป็นกลุ่มอาชีพไหน
0: ถ้าเป็นบริบทของเฉพาะเชียงใหม่ของเรานะฮะก็จะเป็นงานอย่างเช่นพวกทำอาหารทำขน
2: ม
0: อันนี้ขนมเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็อะไรฮะตัดพวกเย็บผ้าครับอันนี้จะเยอะอันนี้จะเยอะในบริบทของเชียงใหม่เรากลุ่มแม่บ้านเราก็อาจจะเยอะด้วยเน
1: า
0: ะทำของที่ระลึกหายทำอะไรเงี้ยนะครับ
1: แมนเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยว
0: เมืองท่องเที่ยว
1: เจ้าช่วงอายุที่มาสมัครส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุใด
0: ส่วนมากก็จะเป็นคนวัยทำงานเนาะวัยแรงงานนะครับจริงๆโครงการนี้เรารับตั้งแต่18แต่ไม่เกิน60เนาะจะเป็นวัยแต่ก็จะเป็น40 50อาจจะเยอะนะครับคนที่กำลังทำงาน
2: ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวจะมีพื้นท้องว่าประชากรแฝงคนจังหวัดอื่นๆมาอยู่นะครับโครงการของเรานี่จะรับเฉพาะคนในที่มีภูมิลำเนาเชียงใหม่หรือว่าคนต่างจังหวัดมาร่วมโครงการได้ครับท่านผ
0: อ.สำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นคนที่อยู่ในเชียงใหม่นี่ก่อนเราจะมีตรวจนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ห้ามคนรอบข้างหรอกนะครับแต่เบื้องต้นอ่ะโครงการเราก็อยากจะให้คนเชียงใหม่ก่
2: อ
0: นเพราะจริงๆโครงการเนี้ยยอดอยู่จะเยอะแต่ก็น้อยด้วยจำนวนประชากรของเชียงใหม่เยอะนะครับ25อำเภอเนี่ยจริงๆกระจายไปแต่ลำเภอแทบจะไม่ครบเลย
1: เจ้าดำเนินการอบรมไปวันที่เท่าไหร่เจ้า
0: โครงการนี้ดำเนินมาทั้งปีงบประมาณแล้วครับเราดำเนินการมาตั้งแต่กันยาตุลาของปีที่แล้วตัวนี้ก็สิ้นปีงบประมาณพอดี700คนนี่คือเราทำทั้งปีครับเราจะทำฝึกเอาอบรมเป็นรุ่นละ20คนแต่ละหลักสูตรนะครับก็จะกระจายไปแต่ละอำเภอต่างๆ ตามที่ผู้ประสานงานมาครับ
1: เจ้าส่วนใหญ่ต้องไปอบรมกันที่ไหนอะเจ้าพ่อ
0: พื้นการอบรมของเราเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เมืองที่อยู่ในพื้นที่เมืองนะที่เดินทางมาสะดวกเราก็จะ

0: ฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม
1: ่
0: ที่อยู่ตรงดอนแก้วที่ทางแม่ริมนะแต่ถ้าเป็นอำเภอไกลๆเราก็ต้องมุกทั้งวิทยากรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวัสดุอุปกรณ์ไปในพื้นที่เลยฝึกในพื้นที่
1: อำนวยความสะดวกให้ยกทีมงานไปกันเลย
0: ยกไปเลยนะครับเพื่อประชาชนจะไม่ได้เดินทางมานะครับจะลำบากในการเดินทาง
1: เจ้าหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วมีฟีดแบคจากผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างไรพ่อเจ้า
0: ก็จากผลสำรวจที่จากเอกสารที่เราสำรวจเบื้องต้นนะครับก็ตัวที่เป็นผลก็พึงพอใจครับชอบมากโครงการนี้ก็เรียนเลยนะครับว่าไม่พอกับความต้องการไม่พอนะครับก็จะถามมาเยอะแต่ว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดแล้วจำนวนรุ่นที่ได้น้อยครับอาจจะได้น้อยนิดนึงแต่ละปีแต่เราก็พยายามขอทางส่วนกลางไปนะว่าเชียงใหม่เราเป็นจังหวัดใหญ่ขอเยอะๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ
1: เจ้าอย่างส่วนใหญ่ปิ๊กมาเล่าให้เขาฟังก่อนหรือว่าเขาได้ไปติดตามก่อนว่าปิ๊กไปประกอบอาชีพแต่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: มีครับส่วนมากแล้วคนที่มาฝึกของเราเนี่ยมาฝึกอบรมกับเราเนี่ยเขาจะมีอาชีพอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าเขาจะมาฝึกอาชีพเสริมนะครับ 60% เนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้แน่นอนนะครับส่วนที่ประกอบอาชีพจริงๆประมาณสัก 20% ที่เขาไปสามารถเริ่มอาชีพใหม่ได้เนี่ยก็ประมาณ 20% แต่ส่วนมากประมาณ 60% เนี่ยเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้ในการประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: เจ้าทีนี้ถ้าเป็นคนเดิมๆหน้าเดิมๆมาสมัครได้ก่อน
0: เราจะจำกัดไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อด้วยข้อจำกัดที่ว่าเราได้น้อยนะครับเราก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปทุกคนได้ทั่วถึงแล้วก็เราจะไม่ให้ซ้ำหนึ่งคนจัดแค่หนึ่งหลักสูตรโดยประมาณครับ
2: เห็นเจ้าภาพแล้วผ่านมาแล้วกว่า34รุ่น745คน
0: ใช่ครับ
2: ต้องบอกว่าไฮไลท์ของโครงการนี้ก็คือคนที่มาอบรมคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ประทองว่าชุดเครื่องมือไปทำมาหากินตัวเป็นจะได้ครับท่านบอก
0: ใช่ครับก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับที่เขาจะไปใช้ประกอบอาชีพนะครับเพื่อก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งก็อันถือว่าเป็นไฮไลท์ของการโครงการนี้นะครับ
2: ครับ
0: นะครับก็คือให้เครื่องมือเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการที่จัดซื้อจัดหาเครื่องมือไปลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเข
1: า
0: เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้อาจจะราคาไม่แพงแต่มันก็จะช่วยเขาได้นะครับอย่างเช่นทำเบเกอรี่เราก็จะมีเตาอบให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะไปเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพให้เขาครับ
2: เครื่องมือนี้ได้มาจากงบหรือว่าต้องแบบ
0: เป็นงบประมาณของแผ่นดินเราเนี่ยนะเป็นภาษีประชาชนเรา
1: ก็คือเป็นมาอบรมแล้วก็ได้ชุดเครื่องมือไป
0: ใช่ชุดเครื่องมือ
1: ทุกคนเลย
0: ทุกคนครับทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมนะคร
1: ับ ที่ผ่าน
0: แล้วก็ประเมินผ่านนะคร
1: ับ
0: ต้องมีการประเมินผลแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมมาครบมาฝึกอบรมกับเราเนี่ยครบระยะเวลาก็คือ30ชั่วโมงถ้าไม่ครบเราก็ไม่ให้ครับ
1: เจ้าอย่างร้านตัดผมนี่ก็จะได้โง่แบตเตอรี่
0: ใช่ใช่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
1: ต่างๆเป็นเซตเลยอ๋อดีขนาดโอ้ถึงหลักเกณฑ์การประเมินการอบรมเจ้ามีการประเมินโดยกรรมการกี่คนและประเมินจากไหนพ่อของเจ้า
0: ก็เหมือนการฝึกการเรียนการสอนทั่วไปนะครับเราจะให้เกียรติทางวิทยากรผู้สอนก็จะมีทั้งประเมินทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีแล้วก็จะประเมินตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีคณะกรรมการอะไร
1: เ
0: ราส่วนมากเราก็จะให้กับที่ทางวิทยากรผู้สอนเป็นหลัก
1: นะครับก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรอย่างขนาดน
0: ั้นไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดน
1: ั้นแค่แบบเนี่ยได้ใช่ครับดีขึ้นนี่มันก็
0: แต่คนที่จะเข้ามาเราจะไปเข้มตรงที่คนจะเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมเราจะไปคัดคุณสมบัติตรงนั้นมากกว่
1: า
0: เพราะว่าโอกาสที่เขาจะไปประกอบอาชีพมันก็จะมีสูงนะครับเพราะว่าเราต้องการคนที่จะไปประกอบอาชีพหรืออาเสริมจริงๆไม่ใช่มาฝึกเพราะว่าอยากต้องการฝึกอะไรเงี้ยนะครับ
1: เจ้าเขาจะตรวจสอบจะได้ว่าคนเนี้ยมีทักษะอันนั้นมาแต่หรือว่าได้
2: พื้นฐานนะคร
0: ับ เราจะขอรับรองจากอาจจะเป็นผู้นำชุมชนนะครับบางครั้งก็ถามคนข้างบ้านเขาก็มีหนังสือจะมีแบบฟอร์มรับรองว่าท่านประกอบอาชีพนี
1: ้
0: สาธารณในชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ที่เขารับรองมาว่าคนนี้ประกอบอาชีพตรงนี้จริงๆอ่ะเราถึงจะคัดเข้ามาเป็นเบื้องต้นนะครับ
1: เจ้า
2: ครับอยากถามว่าเวลาที่เราอบรมไปแล้วเรามีการติดตามหรือว่าเพื่อนของว่าประเมินจากฟีดแบ็ก
1: เจ้า
2: ว่าหน่วยงานที่อบรมไปแล้วฝีมือเป็นจะได้พ่องอย่างนี้เราสามารถฟีดแบคได้จากอะไรของเขาท่าน
0: ส่วนมากแล้วเราจะตามจะมีชุดของชุดประเมินผลนะครับเราจะตามเราก็จะสร้างรายกลุ่มกันไว
2: ้
0: ว่าที่ท่านไปฝึกอบรมไปเนี้ยนอกจากที่ประเมินเป็นเอกสารธรรมดาเหมือนการอบรมทั่วไปนะเราจะมีน้องๆทีมงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะคอยมีรายกลุ่มว่าท่านประกอบอาชีพอะไรเราก็จะทำเป็นฐานข้อมูลเอาไว
1: ้
0: ทุกคนก็มีความสุขนะครับพึงพอใจนะครับเราจะตามไปบางครั้งก็จะเข้าไปชิมผลงานไปซื้อผลิตภัณฑ์เขาด้วยขนมเบเกอรี่อะไร
2: อุดหนุน
0: จานนี้นะครับอะไรเงี้ยนะครับ
1: เจ้าอบรมเสร็จแล้วได้

0: เลยก่อนหรือว่าต้องรอระยะเวลาเท่าไรถึงจะได้5ชุด
1: ของชุดเครื่องมือใช่มั้ยครับชุดเครื่องมือเนี่ยจริงๆในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเนื่องจากว่ารุ่นนึง20คนเนี่ยนะครับก็มีมูลค่าสูงก็จะติดระเบียบการเงินวัสดุแล้วก็ใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนานนิดนึงนะครับแล้วแต่ว่าประมาณสักครึ่งนึงเนี่ยเราทยอยส่งมอบไปหมดแล้วแต่นึงในอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ได้แน่นอนครับฝากทุกท่านนะครับรับรองว่าได้แน่นอนประมาณตุลาเนี่ยได้ทุกคนแน่นอนนะครับ
2: ดูจากภาพแล้ววันคนที่อบรมจะยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้อบรมแล้วก็ได้เครื่องมือปิ๊กไปประกอบอาชีพแห่งตัวเชื่อว่าคนอยากมาอบรมกันนักขนาดมีอาชีพไหนที่รีเควสต์เป็นพิเศษกับครับว่าทางศูนย์เปิดหลักสูตรนี้คือการอีกครับ
0: ขยายคน
1: หลักสูตรของเนี้ยก็ยอมรับนะครับว่ากรมจะเป็นกรมหนุนมาค่อนข้างที่จะล็อกตายตัวนะครับเพราะว่าที่จะหลีกที่จะเป็นความต้องการฝึกแต่ไม่ไปประกอบอาชีพอะครับต้องการที่จะเป็นนิดจริงๆนะครับก็16หลักสูตรของเราอย่างที่เห็นในต้นรายการนะครับเราจะมีก็อย่างที่นำเรียนเนี่ยทางเชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะนะครับอะไรที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะเยอะขนมเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งช่างอเนกประสงค์เนี่ยก็ต้องการเยอะ
0: ก็คือถ้ากรมเปิ้ลเกิดมาแล้วก็แต่ละจังหวัดควรจะมีอาชีพอย่างพองนี่นะเจ้าทำขนมทำเย็บปักถักร้อยต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่หญิงนะเจ้ายังมีผู้ชายที่สนใจ
1: เนื่องจากโครงการนี้นะฮะจะเป็นโครงการที่สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานอิสระนะแรงงานนอกระบบส่วนมากเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันเนี่ยโดยสังคมไทยเราเนี่ยเนาะคนที่พอว่างก็คือจะเป็นแม่บ้านส่วนคนที่ผู้ชายเราก็พอทำงานก็จะไปทำงานรับจ้างอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่มาฝึกอบรมน้อยแต่ก็มีอยู่นะครับ
0: เพรา
1: ะนั้นกลุ่มส่วนมากเราจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเรากลุ่มอะไรจะมาฝึกอบรมกันเยอะครับ
0: ก็คือเขาเปิดกว้างบางคนถนัดช่างมาแล้วอยากจะทำขนมก็สามารถมาสมัครได้ในรุ่นต่อไปก็คือแต่ละปีสามารถคนเดิมมาสมัครแต่ละหลักสูตรได้ก็ซ้ำได้บ่เป็นอย่างนะคะเจ้า
1: ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรายังยืนยันว่าเราอยากจะขอให้คนหนึ่งหลักสูตรก่อน
0: นะครับ
1: ถึงแม้จะคนละปี
0: ก็แล้วกัน
1: แต่เราพยายามจะกระจายให้ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่
0: เราก
1: ลุ่มไหนที่เราเคยลงฝึกแล้วเราพยายามจะหลีกเลี่ยงกลุ่มพวกนั้นเราก็จะไปกลุ่มจังหวัดอำเภออื่น
0: ก็คือปีหน้าก็ยังสมัครมาได้เตื้อเพื่อเปิดโอกาสให
1: ้
0: คนอื่น
1: ใช่ให้แค่คนอื่นนะครับเพราะในงบจำกัดที่จำกัดนะครับ
2: มีแบบอย่างก็วิลเนสนวดอีกห้องมีก็ครับ
1: ของเราเนี่ยกลุ่มนวดเนี่ยคือจะมีกฎหมายที่มีกฎหมายมากำหนดอยู
0: ่
1: กลุ่มนวดเนี่ยจะต้องฝึก150ชั่วโมงก
0: ็
1: เลยไม่ได้เข้าโครงการพวกนี
2: ้ก็เป็นระยะยาว
1: เป็นระยะยาวนะครับถ้ามีเนี่ยรับรองว่าเชียงใหม่เราเนี่ยนะครับไม่พอแน่นอนนะครับนะจริงๆก็อยากจะให้ฝึกนะครับแต่มันยาว
0: เจ้าอย่างวิทยากรที่หมุนเวียนมาฝึกนี่ส่วนใหญ่มาจากที
1: ่
0: ไหนพ่อง
1: วิทยากรที่มาให้ความรู้พวกนี้นะฝึกเราจะขึ้นทะเบียนวิทยากรเป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19รวมทั้งวิทยากรนอกที่ขึ้นทะเบียนแล้วผ่านคุณสมบัติของเราที่เราขึ้นทะเบียนไว
0: ้
1: ก็ตามอาจารย์ตามวิไลตามมหาลัยต่างๆมีทุกที่ครับแม้กระทั่งปากชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่สาขาบางที่มีเชี่ยวชาญนะครับที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วเราด้วยมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรได้แล้วก็เอามา
0: ใช้
1: ถ่ายทอดครับ
0: อย่างคนที่อยากถ่ายทอดความโหก็ไปสมัครได้เหมือนกันว่าอยากจะเป็นคนสอน
1: หมายถึงจะเป็นวิทยากรผู้สอนใช่ไหมก็ต้องผ่านกระบวนการของเราก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องสอนงานเป็นผ่านหลักสูตรของเรานะครับผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้น
0: ๆ
1: เพื่อจะมั่นใจว่าท่านจะเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพครับ
0: เจ้า
2: อันนี้ขอสอบถามแบบน้อยนึงครับพอดีเห็นภาพอุปกรณ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแล้วก็บนห้องว่าคุณภาพดีเขามีการตรวจเช็คกับครับท่านผอ.ว่าอันเอาไปใช้แต้หรือว่าเอาไปขายหรือว่ายังมีอยู่ก็มีการตรวจเช็คแห่งก็ครับ
1: มีแน่นอนครับขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้นะครับนะครับเพราะเราทางสำนักงบประมาณก็กังวลเรื่องนี้ว่าไอ้ที่เราให้ไปเนี่ยเขาใช้งานจริงไหมนะครับจะใช้น้อยใช้มากไม่ว่าขอให้ได้ใช้แต่ซื้อไปที่เอาให้จ่ายให้ไปแล้วก็ไปทิ้งไว้เฉยๆมันก็เสียงบประมาณนะ
2: คร
1: ับเราก็ติดตามครับเรามีติดตามแล้วก็โทรสอบถามอยู่ตลอดเวลา
0: เจ้าตรงถึงการซ่อมบำรุงต่างๆก็มีระยะประกันตัว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าก่อนที่จะมีการแจกเราจะสอนวิธีใช้สอนวิธีบำรุงรักษาสถานที่จะต้องซ่อมบำรุงยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: เจ้ามีตัวอย่างความสำเร็จสักถ้าสองท่านก็เจ้าติปอบรมโครงการเฮาผ่านไปแล้วเนี่ยไปเปิดร้านหรือมีความสำเร็จอะไรพ่อเจ้า
1: ที่ล่าสุดที่ไปเห็นที่รู้สึกจะเป็นน้องที่เปิดร้านตัดผมใช่ไหมแถวแม่จูที่มาฝึกอบรมกับเรานะครับก็ไปเปิดร้านจริงๆเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะ

0: เราก็มาฝึกอบรมเพื่อจะยกระดับองค์ความรู้ของเขานะครับแล้วเขาก็ไปเปิดร้านหรือกลุ่มล่าสุดที่มีงานเงาะของแม่แตงเราใช
1: ่
0: ไหมครับก็มีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะครับเอาผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเอามาขายเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอามาใช้ในการผลิตสินค้าเขาบอกว่าเขารับเบรกของหน่วยงานราชการคำขนมเป็นกลุ่มแม่บ้านครับ
2: แล้วกลุ่มที่อบรมนี้รับรองจะได้ใบรับรองตัวแม่ก็ครับ
0: เขาทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาเรียกว่าวุฒิบัตรจะได้ใบรับวุฒิบัตรนะครับ
2: การันตีว่าได้รับการอบรมจากศูนย์นี้แล้วนะครับ
1: ใช่ว่าฝีมือนี่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแน่นอนของเจ้าจากผ่านหลักสูตรนี้เจ้าสุดท้ายเจ้าอยากคือฝากถึงตั้งแรงงานอิสระหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยากสามารถพัฒนาทักษะฝีมือแบบนี้ถ้าสนใจโครงการแบบนี้จะสามารถติดตามช่องทางไหนเตรียมที่จะสมัครฝึกอบรมได้จากใดเจ้า
0: ครับเรียนนะครับว่าปีนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปีนี้งบเราด้วยข้อจำกัดงบประมาณของประเทศเรานะมันน้อยมากนะครับก็ติดตามนะครับโดยเฉพาะในกระทรวงแรงงานของเราเราจะเรียกว่าอาสาสมัครแรงงานจะมีอยู่ทุกตำบล204ตำบลของเชียงใหม่เราเนี่ยนะฮะท่านเบื้องต้นอยู่ใกล้ท่านที่สุดประสานตรงนั้นว่าท่านต้องการฝึกอาชีพนะครับท่านก็ไปติดต่อสอบถามแล้วก็จะติดต่อมาที่เราหรือท่านไปติดต่อที่ส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลเราจะมีหนังสือแจ้งไปท่านก็ไปติดต่อไปแจ้งความจำนนไว้หรือจ้าจะให้ไวที่สุดนะครับท่านมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพ่อบ้านหรือกลุ่มคนที่นะฮะรวมกลุ่มทั้ง20คนลิสต์รายชื่อเดินเข้ามาหาผมที่สถาบันเดี๋ยวเราก็จะไปจัดฝึกให้ในสาขาชีพพวกนี้แต่ที่สำคัญก็คือช่องทางทุกวันนี้ก็ธรรมดาที่พวกเราชอบดูกันก็คือทาง Facebook เนา
1: ะ
0: เราจะบอกว่ากำหนดมีช่วงไหนช่วงไหนก็ติดต่อเรามาอินบ็อกซ์เรามา
1: เจ้าเพจ Facebook เพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะเจ้า
0: ใช่ครับ
2: เวลาที่จะมีอาชีพอย่างที่จะเปิดก็จะมีโพสต์แล้วก็มาสมัครกันได้นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้เป็นโอกาสดีๆแต่เลยที่ได้มาอุจจากกันวันนี้ขอบคุณท่านผอ.ที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลที่สำคัญในวันนี้นะครับขอบคุณจ้านะครับ
1: ขอบคุณนักเจ้า
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะย่างกับสักการ์เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือริกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ช่วงนี้นะฝนจะเดินทางเดินทางก็ต้องพกจ้องพกร่มกันซ
1: ึ่
0: งวันนี้เราจะมาเช็คสภาพอากาศกันกับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรียนเจอรายงานได้เลยครับ
2: สวัสดีเจ้าคุณนักกรคุณนัสนันและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้เองนะเจ้าเหนือในวันนี้ก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเจ้าตอนนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะเจ้าทำให้แนวร่องมรสุมตอนนี้ก็เลื่อนลงไปพาดผ่านทางด้านภาคกลางตอนล่างนะเจ้าแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงได้ปกคลุมเข้ามาในบ้านเฮานะเจ้าทำให้ภาคเหนือของเฮาในวันนี้เองก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคก็เป็นบริเวณที่แนวรับลมมรสุมนะเจ้าเฮามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้าวันนี้กันเจ้าก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆปกคลุมค่อนข้างมากเลยเจ้าบริเวณทางด้านภาคเหนือของเฮานะเจ้าก็จากการตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะเจ้าในเจ้าวันนี้ก็จะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นนะเจ้ากลุ่มฝนเคลื่อนที่จากตะวันออกไปทางด้านตะวันตกนะเจ้าก็ฝนที่ตกในเจ้าวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็ได้เบาลงแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะเจ้าปกคลุมอยู่ทางด้านบริเวณภาคเหนือเฮาเจ้าสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งหน้านะเจ้าสำหรับในวันนี้เองก็ยังคงคาดหมายว่าทางด้านแนวซีกตะวันตกของภาคนะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะเจ้าโดยวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นลักษณะฝนที่มีโอกาสที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60-70ของพื้นที่ได้นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำพูนลำปางเจ้าแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็จะลงไปถึงทางด้านบริเวณจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็อาจจะมีทางด้านเพชรบูรณ์นะเจ้าที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อยู่เจ้าเฮามาดูอุณหภูมิของภาคเหนือของเฮาในวันนี้เจ้าอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสต่ำสุดเจ้าวันพุธ 23-25 องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ 33-35 องศาเซลเซียสต่ำสุดเช้าวันพุธ 24-27 องศาเซลเซียสเจ้าในระยะนี้เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่อยู่นะเจ้าดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าที่ใกล้ตางน้ำไหลผ่านใกล้เจิงเขานะเจ้าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนสะสมฝนตกหนักที่เกิดในพื้นที่นะเจ้ายังคงอาจจะทำให้น้ำป่าไหลหลากเจ้าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นได้นะเจ้าแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-277-919ได้หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
1: เจ้าขอบคุณนะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ในหลายพื้นที
0: ่
1: ต้องติดตามพยากรณ์ทุกวันและก็ระมัดระวังกันตัวนะเจ้าในช่วงนี้ไปติดตามความน่ารักของน้องๆในช่วงกำเมืองอุ้มมวลเจ้า
3: สวัสดีจ้าข้าจะชื่อแตงไทยเจ้าวันนี้สอนคำว่าเขาว่าสูงล้ำจังฮักนักล้ำจังก้นแปลว่าสิ่งใดที่เกินกว่าพอดีก็จะมีผลเสียตัวบ้านการเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้สับแล้ววันนี้สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณน้องแตงไทยนะเจ้านะคะขนาดเลยใครๆอยากส่งคลิปฮื้อลูกหลานอู้กำเมืองจะอี้มาได้นะเจ้าหลายกลุ่มกำเมืองอู้ม่วนหนึ่งคนส่งมาได้หลายๆคลิปเลยนะเจ้า
0: ว่าจะเป็นสุภาษิตหรือว่าเป็นสั้นๆแต่อี้จะอี้ก็ได
1: ้เจ้า
0: คุณผู้ชมครับในวันนี้รายการของเฮายังมีมาเสี่ยงเตือนนะครับผมหลังจากรายการจากนี้ที่ภาคเหนือยังมีรายการห้องนั่งเล่าเน
1: า
0: ะแล้วก็3นาทีกับอัยการแผ่นดินตัวช่วงบ่ายยังมีคลิปเด่นคนเมืองนะครับผมแล้วก็ข่าวดีประเทศไทย4โมงแรงวัน นี้นะครับยังมีข่าวภาคเหนือวันนี้พบกับคุณเจมส์และกับคุณกิฟต์ครับ
1: เจ้า
0: ส่วนช่วงสนทนาในพรุ่งนี้ก็น่าสนใจขนาดเลยจะอู้จ่าในเรื่องของรำพูนริฟวิ่งซีรีส์จูเสน่ห์ละปูนร่วมสมัยนะครับละมุนใจทุกฤดูตัวจนไปเอาละปูนทุกฤดูบนผูกกับติดตามกันได้ส
1: ่
0: วนวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงนะครับผมนกรดวงดีครับ
1: ค่ะเจ้านักสานปัญญาพร้อมทีมงาน NBT เจียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้น

ตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายองแชในฐานช่อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชเองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชแล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และแน่นอนและสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้ท้าวแชเองหรือนายวงแชนั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569นี้อยู่กับเรา2คนครับผมละลิตจันทนะมาลกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.กับรายการห้องนั่งเล่าพวกเรา2คน
1: ค่ะ
0: นะครับก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารกันหน่อยครับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศต้องบอกว่าจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นบ่ายเย็นเนี่ยฝนตกหนักแรงมากนะครับมีทั้งฟ้าผ่าฟ้าฝนคะนอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รวมถึงกลางคืนด้วยตกเกือบทั้งคืนเลย
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเราอยู่นะคะแล้วก็ท่านใดที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจ Facebook NBT พิษณุโลกค่ะก็มาอัปเดตนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันหน่อยค่ะอย่างที่พี่ก๊อตบอกเลยว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นน้ำป่าเนาะไหลหลากแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตค่ะในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทั้งในส่วนของทางเพชรบูรณ
0: ์
1: โอ้โหได้รับศึกหนักเหมือนกันค่ะเพราะเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าห่วงเลยนะคะในเรื่องของพื้นที่เนี่ยเพราะในส่วนของลมสักกับลมเก่าเนี่ยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการติดธงสีแดงแล้วเป็นการแจ้งเตือนประชาชนนะคะแต่ณขณะนี้เนี่ยในเรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะอย่างในพื้นที่พิษณุโลกด้วยแล้วก็กำแพงเพชรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ
0: เกริ่นกันก่อนสักนิดนึงวันนี้ข่าวใหญ่แน่นอนว่าจะมีการประชุมครม.พรุ่งน
1: ี
0: ้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบที่2นะฮะจะเกิดขึ้นในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของปีนี้หรือเปล่ากำลังจะเอาเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันเห็นเพราะว่า 1,000 บาทนะฮะได้ถึง2เดือนนะครับจากเดือนละพันตอนนี้เหลือ 1,200 เดือนแล้ว
1: ใช่ค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่พวกเรารอคอยกันเลยนะคะเพราะทางภาครัฐเนี่ยก็มีการต่ออายุแต่ในเรื่องของกฎเกณฑ์เนี่ยว่าจะมีแบ่งให้เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไรหรือว่ากลุ่มไหนใช้ได้บ้างหรือยังไงเนี่ยต้องคอยติดตามข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ลงทะเบียนได้ทันถ้าสมมติว่ามีการเปิดลงทะเบียนใหม่หรืออย่างไรกับกลุ่มที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถนะคะมาใช้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ค่ะก็เน้นย้ำให้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆกันแบบนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนช่วงสรรหามาฝากทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะฮะวันนี้น้องพิมฟ้าจะพาไปชิมเขาบอกว่าเป็นขนมเบื้องเจนซี
1: ต้องเจนซีด้วยนะคะพี่ก๊อต
0: ขนมเบื้องเจนซีไม่รู้ว่าเป็นยังไงคนขายเป็นเจนซีหรือว่าเป็นยังไงต้องรอติดตามชมนะฮะในช่วงสรรหามาฝากและช่วงต่อไปฮะสรรหามาเล่าวันนี้นะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็ดูสินค้ากันบ้างนะครับมาช่วยอุดหนุนกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็โอ้โหนำสินค้าหลายอย่างมาเลยนะครับในรายการด้วยก็ต้องรอติดตามนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่ในส่วนของปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นการให้ความเท่าเทียมกันแล้วให้ในเรื่องของการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการนะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะกับแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ครับก่อนรับชมข่าวในวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับเป็นการต้อนรับงานประชุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งถือว่าการที่คนเราประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องทำตัวอย่างไรกันบ้างครับเรียกว่าหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยครับที่มีความอบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ Local Hero ครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญครับเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับ
1: ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะมาร่วมการเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะซึ่งงานประชุมนี้ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารนะคะเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ค่ะ
0: ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดบ้านรับชาวต่างประเทศที่จะมาเข้าร่วมประชุม World Bank Group ในครั้งนี้เนี่ยร่วม190กว่าประเทศนะครับมาร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแน่นอนว่าโอ้โหประเทศไทยเรามี ซอฟต์พาวเวอร์หลายอย่างมากที่จะต้อนรับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แบบโอ้โหดังทั่วโลกอยู่แล้วเรื่องนี้รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวต่างชาติได้มาสัมผัสกันด้วยนะครับ
1: ค่ะพอต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านนะคะในการประชุม IMF ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยนะคะที่ประเทศไทยของเราและประชาชนคนไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็การที่เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีและที่สำคัญนะคะได้โชว์บทบาทและก็ศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะ
0: ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินครับวันนี้นำเสนอในตอนการอนุรักษ์เต่าทะเลครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเต่าทะเลให้ควบคู่อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะคุณผู้ชมคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ

0: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะทั้งในเรื่องนโยบายภาครัฐแล้วก็ในประเด็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะเริ่มด้วยในเรื่องนี้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยใครที่ชอบซื้อของออนไลน์หมดความกังวลกันได้เลยนะคะว่าหากซื้อของออนไลน์แล้วเจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเนี่ยจะไม่สามารถไปติดต่อขอความเยียวยาอะไรได้ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางสคบนะคะได้มีการยืนยันว่าถึงแม้ซื้อของออนไลน์โดนโกงก็สามารถร้องเรียนได้ค่ะในเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้มีการเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่สั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าพร้อมที่วางแก้วและระบบนวดผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคม2569แต่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งจึงร้องทุกข์ต่อสคบนะคะในเรื่องนี้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและเจรจากับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงจนตกลงจัดส่งโซฟาใหม่ตามรายละเอียดที่ตกลงค่ะภายในวันที่20กันยายน2569พร้อมชดเชยค่าเสียหายโดยผู้ร้องยอมรับข้อเสนอค่ะ
1: คุณสุภมาศก็กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์ครับพร้อมกับกำชับให้ทางสคบได้ติดตามการส่งมอบสินค้าและการจ่ายเงินชดเชยให้ครบถ้วนและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นธรรมครับทั้งนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้รับความเสียหายหรือสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งนะครับก็สามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ว่าผู้ขายไม่ได้มีหน้าร้านนะครับโดยควรเก็บหลักฐานไว้ครับอย่างเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาข้อความสนทนาหลักฐานการสั่งซื้อและชำระเงินรวมถึงภาพสินค้าที่ได้รับนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์นะครับ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศครับ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะใครที่ซื้อของออนไลน์แล้วได้รับสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยหมดความกังวลได้เลยค่ะเพราะสคบยืนยันแล้วนะคะว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปก สคบช่วยได้ค่ะย้ำเลยว่าไม่มีหน้าร้านก็ตามตรวจสอบได้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเก็บหลักฐานไว้ หรือว่าถ่ายภาพทุกครั้งนะคะเมื่อได้รับสินค้าแล้วก็ต้องเก็บในเรื่องของหลักฐานการโอนเงินแชทการสนทนาเนี่ยเก็บไว้ให้ดีค่ะเพราะเมื่อถ้าพบแล้วว่าสินค้าที่เราได้รับมาไม่ตรงปกไม่ตรงกับตามที่เราสั่งซื้อไปเนี่ยสามารถนำหลักฐานเหล่านั้นทั้งหมดค่ะมาแจ้งกับทางสคบได้นะคะเพราะทางสคบเนี่ยจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยพี่น้องประชาชนค่ะเป็นการทำงานเชิงรุกเลยนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะท่องจำกันไว้เลยนะสายด่วนสคบ1166หรือสามารถไปติดต่อได้ทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะถือว่าใครที่ได้การเหมือนกับว่าซื้อของแล้วพอได้ของไม่ตรงปกอะไรแบบนี้ค่ะอย่าพึ่งชะล่าใจไปสามารถเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ไปแจ้งที่สคบได้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับทางประเทศไทยอย่างที่บอกไปจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งใหญ่ระดับโลกนะครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับไทยเปิดบ้านต้อนรับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting นะครับหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อ35ปีก่อนนะฮะครั้งนี้ถือว่าไทยจะนำอะไรมาพูดกับชาวโลกและชาวโลกจะมาส่งผลอะไรกับประเทศไทยไปติดตามได้จากรายงานครับ

0: อีกไม่กี่วันกรุงเทพมหานครจะเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจากกว่า190ประเทศในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายแต่ความจริงแล้วผลของการพูดคุยบนเวทีนี้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อราคาพลังงานการลงทุนไปจนถึงโอกาสในการทำธุรกิจและการมีรายได้35ปีก่อนไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้มาแล้วในช่วงที่โลกกำลังเดินหน้าสู่การเปิดเสรีทางการเงินขณะที่วันนี้โจทย์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภาระหนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยจึงไม่ได้เพียงเปิดบ้านต้อนรับแต่ยังนำประสบการณ์ของประเทศเข้าสู่บทสนทนาภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience หรือการเปิดขอบฟ้าใหม่โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมนำเสนอคือ Safe and Inclusive Digital Finance การเงินดิจิทัลที่ต้องทั้งปลอดภัยและทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
1: ถ้าถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้อะไรนะครับผมว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเองเนี่ยคนหนึ่งหรือ5,000คนเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการใช้จ่ายนะครับก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากการใช้จ่ายของบุคคลเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเขามาประชุมแล้วก็อาจจะมีการที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นไทยและต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะก่อให้เกิดตัวในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับรวมถึงเขาจะได้เห็นความสิ่งสวยงามของประเทศไทยนะครับในภูมิภาคต่างๆการที่แบงก์ชาติหรือว่าการที่ประเทศไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องขอย้ำว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเนี่ย2ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เราจะได้โชว์ศักยภาพของเรานะครับเพราะว่าในการจัดการให้เกิดการประชุมได้เนี่ยนะครับเราต้องพร้อมทางด้านโรงแรมที่พักต่างๆโลจิสติกต่างๆนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าที่เข้ามาในการประชุมซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับจะทำให้เขาเองเนี่ยได้เข้าใจถึงศักยภาพของเราที่มีในการที่จะบริหารจัดการงานประชุมขนาดใหญ่อย่างนี้ได้นะครับแต่ให้เห็นว่าเรามีความพร้อมอย่างยิ่งนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้เขามองเราว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับของโลกเช่นกันนะครับ
0: เพราะสุดท้ายแล้วการประชุมที่เกิดขึ้นในห้องประชุมระดับโลกไม่ได้จบลงแค่บนโต๊ะเจรจาแต่สามารถส่งผลต่อสิ่งที่เราเจอในชีวิตจริงทั้งต้นทุนทางการเงินราคาสินค้าโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว35ปีก่อนไทยเปิดประตูต้อนรับโลกมาแล้ววันนี้ไทยเปิดประตูอีกครั้งและสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้หมายถึงโอกาสของคนไทยทุกคนทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
2: ครับผ่านมา35ปีต้องมีการอัปเดตกันหน่อยนะครับก
3: ับ
2: เวทีโลกครั้งนี้ครับถือว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประเทศไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหลังจากที่มีความเปลี่ยนแปลงมาหลายปีเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วครับที่จะได้มีการประชุมในครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีค่ะเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับการประชุม IMF World 2026นี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประชุมบนโต๊ะแต่จะเป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามกันต่อในช่วงไทยช่วยไทยพัดค่ะ
4: ไทยทำไทยใจดีมีต้องควบคู่กันต้องขึ้นไปหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเรา
3: ช่วงไทยช่วยไทยพาร์ทนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกกันเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่พวกเราทุกคนเนี่ยรอคอยกันอยู่เลยค่ะก็คือการต่ออายุของโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทไปอีก2เดือนนะคะก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้พิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อีก2เดือนหลังโครงการเดิมจะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะก็คือวันที่30กันยายนโดยเบื้องต้นนะคะยังใช้รูปแบบร่วมจ่าย60ต่อ40และใช้วงเงินที่มีอยู่โดยไม่มีการโย คเงินกู้ก้อนนะคะเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้เยียวยาประชาชนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งยังยืดเยื้อและส่งผลต่อราคาน้ำมันและแนวโน้มเงินเฟ้อค่ะโดยนายเอกนิติได้ระบุว่าการช่วยเหลือจะพิจารณาตามงบประมาณที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้ใช้วงเงินอย่างคุ้มค่าค่ะ
2: ทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับก็กล่าวว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเนี่ยนะครับได้เห็นชอบให้นำวงเงินก้อนเยียวยาและบรรเทาภาระค่าครองชีพที่เหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทมาใช้อายุต่ออายุโครงการนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการโยกงบจากก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับทั้งนี้รายละเอียดเรื่องของระยะเวลาวงเงินและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือก็ยังคงต้องรอครม.พิจารณาเพิ่มเติมอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์นะครับส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองจะกลับมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบร่วมจ่าย60-40แทนนะครับขณะที่ยังไม่มีการพิจารณาโครงการอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงโครงการโซล่ารูฟท็อปด้วยนะฮะ
3: ค่ะก็รอนะคะเราก็ต้องรอในเรื่องของการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22กันยายนนี้นะคะเราจะได้ความชัดเจนและในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าการเปิดลงทะเบียนวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้เนี่ยจะได้เท่าไหร่อย่างที่พี่ก๊อตบอกหรือเปล่าว่าได้รับ 1,000 บาทสามารถใช้จ่ายได้เนี่ยภายในระยะเวลา2เดือนแต่ก็ต้องไปแบ่งใช้จ่ายเองหรือจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรเพิ่มเติมเนี่ยต้องติดตามนะคะข่าวสารทางภาครัฐในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าถ้ามีการประชุมค

0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหลงนะฮะมาดูกันว่าจะเด็ดแค่ไหนทั้งน้ำซุปรสชาติไปติดตามกันเลยครับ
1: แค่คาเฟ่ค่ะแต่ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมได้มาลิ้มลองกันค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลงเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามร้านพังกี2เส้นถนนเอกาทศรสหลังวัดใหญ่ภายในร้านตกแต่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศภายในนี้น่านั่งมากๆเลยค่ะเมนูมีทั้งหมูทั้งเนื้อและเส้นให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่น้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมพร้อมเครื่องแน่นๆเสิร์ฟมาแบบร้อนๆให้ซดกันแบบฟินๆเลยค่ะวันนี้เกมขอสั่งเป็นหมี่ขาวรวมหมูและเส้นเล็กรวมเนื้อรสชาติคืออร่อยเข้มข้นสุดๆอยากให้ทุกคนได้มาลองเลยค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเติมก็อร่อยค่ะใครชอบรสจัดจะเติมพริกเติมน้ำส้มหรือปรุงรสตามสไตล์ตัวเองก็จัดได้เต็มที่เลยค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกุ้ยช่ายบ่อนทอดลูกชิ้นและอื่นๆจะมาคนเดียวแบบชามเดียวอิ่มๆหรือมากับเพื่อนและครอบครัวก็ได้ที่สำคัญคือราคาเข้าถึงง่ายอิ่มอร่อยแบบสบายกระเป๋าและที่สำคัญนะคะร้านยังเข้าร่วมโครงการถ่ายช่วยถ่ายพัด60-40อีกด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดบรรยากาศสบายๆต้องแวะมาก๋วยเตี๋ยวเรือหลงแล้วคุณจะไม่ได้แค่หลงทางแต่ระวังจะหลงรสชาติจนต้องกลับมากินซ้ำนะคะ
2: โอ้โหก็คือเห็นแล้วหิวเลยนะคะอยากตามรอยน้องเกมเลยเนาะกลางวันนี
0: ้นี่เพิ่ง9:30นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที
2: ่
0: ถึงจังหวัดแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะก็ที่สำคัญนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหลงนี้นะคะอยู่ในพื้นที่พิษณุโลกสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้นะคะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้แล้วใครที่ยังเหลือวงเงินอยู่ยังใช้จ่ายไม่หมดค่ะเที่ยงนี้ถ้าไม่รู้จะไปทานอะไรเนี่ยแนะนำเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือหลงในพื้นที่พิษณุโลกค่ะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์กันด้วยค่ะ
0: คือรสชาติอร่อยจริงนะ
2: ใช่เพราะเราเคยไปก๋วยเตี๋ยวไปลองกันด้วยเน
0: า
2: ะ
0: กุ้ยช่ายบอนเมื่อกี้ก็น่าสนใจ
2: น่าสนใจมากก็ยังมีเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีเมนูหลากหลายเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้ไปลองชิมกันนะคะใครไปลองชิมมาแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะต่อมาค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราค่ะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะณขณะนี้เนี่ยยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งทางปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ดินสไลด์ปิดถนนค่ะน้ำป่าสักล้นตลิ่งน้ำท่วมหล่มเก่าและหล่มสักร่วมมือกันนะคะพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนค่ะเมื่อวันที่19 กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา9:00 นค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับรายงานเกิดเหตุดินและหินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้เกิดเหตุบริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกห้วยซำมะขาวค่ะที่กม373-400ทำให้ดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางจราจร1ช่องทางจังหวัดเพชรบูรณ์แขวงทางหลวงที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวให้ใช้ความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนค่ะและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์ดินและหินสไลด์ทับผิวทางหลวงเส้นสาย12รถก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าครับที่ตำบลหล่มเก่าตำบลบ้านเนินตำบลวังบานและตำบลตาดกลอยนะครับจำนวน7 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบถึง20 ครัวเรือนครับส่วนที่อำเภอหล่มสักนะครับแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งที่ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง36 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่และตำบลตาลเดี่ยวและตำบลหนองไข่นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานและถนนในตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักรวม12 หมู่บ้านครับประชาชนได้รับผลกระทบ300 หลังคาเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักปภ.อาสาสมัครมูลนิธิอปพร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามให้การช่วยเหลือปัจจุบันครับระดับน้ำเริ่มลดลงและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในบริเวณดังกล่าวเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะในเรื่องของการสัญจรเนี่ยยังสัญจรได้ตามปกติแต่เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมถ้าในพื้นที่ไหนได้รับข้อความแจ้งเตือนจากปภ.หรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะก็ขอให้ปฏิบัตินะคะตามคำแนะนำเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยคงไม่ได้รับผลกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้ขอให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็เตรียมความพร้อมกันด้วยค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ย

0: ได้รับมือกันได้ทันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหล่มสัก สถานการณ์น้ำค่ะ
1: สถานการณ์ของที่อำเภอหล่มสักนะฮะรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาพรวมแนวโน้มระดับน้ำตอนนี้เนี่ยแม่น้ำป่าสักนะฮะเริ่มลดลงแล้วนะครับส่วนผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีการรอระบายครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ7นาฬิกาครับนายภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักหลายจุดเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยบริเวณฝายสีจันตำบลท่าอิบุญสูงกว่าสันฝายประมาณ30เซนติเมตรนะครับและฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่สูงกว่าสันฝายประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะครับแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณสะพานตาลเดี่ยวนะครับระดับน้ำอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรนะครับสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรและยังเกินระดับวิกฤตอยู่ที่8เมตร30เซนติเมตรนะครับส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและพื้นที่บางส่วนของตำบลตาลเดี่ยวนะครับส่วนที่ตำบลปากช่องนะครับระดับน้ำลดลงกว่าตลิ่งและกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่พื้นที่ของตำบลปากดุกบางหมู่บ้านก็ยังมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรรอการระบายครับ
0: ด้านลำน้ำพุงนะคะก็ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรโดยมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ70ครัวเรือนขณะนี้พื้นที่อำเภอหล่มสักนะคะก็ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกค่ะในส่วนของทางอำเภอหล่มสักได้มีการกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำติดตามประกาศจากทางราชการและเตรียมรับมืออุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตของเมื่อวานนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหล่มสักนะครับก็มีหลายหมู่บ้านที่มีการเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรมีการรอระบายอยู่ส่วนบางพื้นที่ก็ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นเพียงแค่สถานการณ์เมื่อวานนะครับก่อนที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะไม่ทราบว่าเพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้ฝนตกหรือเปล่าท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ก็สามารถอัปเดตนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักเข้ามาได้นะครับว่าสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างต่างจากเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
0: ค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูกันต่อในพื้นที่ของพิษณุโลกค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทะลักนะคะท่วมถนน2013ค่ะเส้นนครไทยถึงด่านซ้ายรถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากค่ะเมื่อเวลา12นาฬิกานะคะเมื่อวันที่20กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำป่าเนี่ยได้มีการไหลหลากในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหลังฝนตกหนักนะคะอย่างต่อเนื่องบนเทือกเขาซึ่งล่าสุดค่ะมวลน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายนครไทยถึงด่านซ้ายทางหลวงหมายเลข2013ระดับน้ำท่วมเส้นทางการจราจรทั้งสองฝั่งค่ะรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากจุดที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มยาวไปจนถึงหน้าร้านเอเชียวัสดุค่ะและบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาเนินเพิ่มระยะทางหลายร้อยเมตรรถยนต์ต้องชะลอตัวสลับกันสัญจรค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.เนินเพิ่มพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนครับก็ได้ลงพื้นที่เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนพร้อมกับนำกลวยยางและป้ายเตือนมาติดตั้งนะครับเป็นการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ให้มีความระมัดระวังอันตรายพร้อมกับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับหากฝนยังไม่หยุดตกอาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะทางสทนชได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือเลยค่ะตั้งแต่ช่วง21ถึง25กันยายนนี้นะคะที่จะต้องเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มก็เน้นย้ำนะคะติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีด้วยค่ะ
1: ครับไปอัปเดตสถานการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรกันบ้างนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยหลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวันครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ้านคลองสีนวลหมู่ที่6ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ พบบางจุดเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนครับโดยนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรเร่งนำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็วหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงขึ้นครับให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยทันทีพร้อมทั้งกำชับให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับเร่งสำรวจความเสียหายทั้งในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากน้ำลดครับเพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ประสานงานและดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปและเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทันทีทั้งสนับสนุนกระสอบทรายนะครับรวมถึงการดูแลความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นครับ
0: ซึ่งนอกจากนี้นะคะยังได้ฝากความห่วงใยค่ะถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมทางให้คอยติดตามนะคะการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องรับมือนะคะกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างที่ทางสทช.และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าต้องรับมือเนี่ยตั้งแต่21ถึง25กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ
1: ต้องขนมเบื้องเจนซี
0: ห้ามพลาดแล้วนะคะ
1: ในช่วงสรรหามาฝากกับน้องฟ้าครับไปชมกันเลยครับว่าขนมเบื้องเจนซีจะเป็นยังไงครับ

0: มาค่ะทุกคนพิมพามาเจาะลึกเบื้องหลังว่าทำไมพิมถึงเรียกว่าเป็นขนมเบื้องเจนซีมาฟังกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะพิมอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะนั่นก็คือพี่สายนั่นเองสวัสดีค่ะพี่สายอยากถามพี่สายนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นทำไมเราถึงแบบมาทำร้านขนมเบื้อง
1: อ๋อพอดีว่าปกติแล้วจะทำงานบริษัทแล้วคราวนี้ก็แบบมันอยู่จุดอิ่มตัวแล้วก็เลยออกมาเปิดร้านนะคะ
0: ใช่แล้วทำไมตอนแรกอะค่ะคืออยากรู้ว่าทำไมเราถึงแบบเอาเป็นไส้ชีสเข้ามาล่ะคะปกติแล้วเรามีแค่2ไส้เฉยๆหรือเปล่า
1: ทางร้านพยายามที่จะทำให้มันแตกต่างกับทางอื่นไอ้แบบทางร้านอื่นนะคะเพราะว่าเหมือนก็คิดสูตรกันคิดค้นกันนะคะแล้วก็จะมีตัวซอสไข่เค็มอะค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองชิม
0: โอ้ยแต่ว่าที่นี่ได้ข่าวว่ามีถึง9ไส้เลย
1: ใช
0: ่แต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีอันดับ1เลย
1: ก็จะเป็นซอสไข่เค็มค่ะแล้วก็ชีส
0: อ๋อ2ตัวนี้คือเด็ดเลย
1: ใช่
0: งั้นวันนี้สอนพี่ฟ้าทำหน่อยได้ไหม
1: ได้
0: โอเคค่ะเริ่มแรก
1: ต้องจับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วนเข็มนาฬิกาค่ะ
0: ปกติแล้วลูกค้าเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะส่วนมากจะเยอะช่วงต้องจับใช่จับให้มันมั่นคง
0: โอเคแล้วก็ยก
1: ใช่
0: เฮ้ยมัน
1: พี่
0: คะ
1: ยากนิดนึงค่ะต้องเรียน
0: โอเคค่ะพิมพ์ว่ายกหน้าที่นี้ให้เป็นของพี่สายดีกว่าแล้วอย่างนี้ที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ประมาณ3เดือนค่ะใช่จะเปิดช่วงประมาณ10โมงถึง2ทุ่มค่ะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทุกคนคะที่ทำเมื่อกี้น่าจะไม่เวิร์คค่ะเดี๋ยวให้พี่สายทำให้กินแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะ

0: และนี่ค่ะทุกคนคือทั้งหมด9ไส้มีทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็มีชีสอย่างที่พิมพ์ชิมไปนี่จะเป็นตัวนี้เป็นชีสฝอยทองค่ะก็คือที่นี่เขาจะหวานน้อยสำหรับใส่เฮลตี้กลัวว่าเฮ้ยกินคาวมาแล้วจะรู้สึกผิดหรือเปล่าถ้าจะมากินหวานต่อไม่เลยแป้งบางแล้วก็หอมมากๆถ้าใครนะคะอยากตามรอยพิกัดของอร่อยอยากให้พี่ทรายค่ะช่วยฝากร้านนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะร้านจะตั้งอยู่เส้นพหลโยธินนะคะเยื้องๆพังกีสาขา1ค่ะแต่ถ้า

0: ใครหาร้านไม่เจอสามารถโทรมาทางร้านได้นะคะเบอร์โทรศัพท์จะเป็น0955461926ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของพิมพ์ไฟแล้วค่ะครั้งหน้าจะสรรหาอะไรเด็ดๆมาพออย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย
2: ก็คือโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะเป็นขนมแบบขนมเบื้องเจนซีนะคะก็มีหลากหลายไส้เลยก็สามารถไปลองชิมกันได้นะคะร้านอยู่ใจกลางเมืองร้านวนๆขนมเบื้องพิษณุโลกค่ะ
3: ช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ครับพี่ยิมพี่พัทวันนี
4: ้
3: มีประเด็นอะไรมาฝากผู้ชมครับ
4: วันนี้นะฮะข้างๆของเรานะครับก็มีสินค้าและก็เป็นฝีมือนะครับจากผู้พิการกันด้วยครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์เลยครับว่าแหล่งเรียนรู้นี้เนี่ยเขาเปิดมาเปิดทำการกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและปัจจุบันนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการอย่างไรรวมถึงคุณผู้ชมเองครับที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหรือผู้พิการเองครับอยากจะเข้ามาเรียกว่าสร้างเสริมสมรรถนะของตนเองนะครับให้มีอาชีพเนี่ยเขาสามารถที่จะติดต่อมาอย่างไรกันได้บ้างช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
5: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
6: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
7: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ดีเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
6: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
8: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
9: เอาห้าให้เทียบเทียบเพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
10: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
9: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
10: นาราดเอ้าห้าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
11: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: คุณผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นกันไปนะฮะว่าวันนี้ครับจะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูความสามารถแล้วก็ดูฝีไม้ลายมือครับของผู้พิการครับที่ผ่านการอบรมเรียนรู้พัฒนาจากแหล่งเรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ครับแหล่งเรียนรู้นี้มีความสำคัญอย่างไรกันบ้างมีการดำเนินงานอย่างไรและมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านของผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ผอ.เจียมจิตกันหาเนตตอนนี้อยู่ในรายการกับผมกันแล้วผอ.สวัสดีครับนี่ฮะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับด้านหน้าของเราทั้งหมดอันนี้เป็นฝีมือของผู้พิการเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้ผอ.เนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยละกันเนาะว่าศูนย์เรียนรู้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ครับมีความสำคัญอย่างไรเกิดมาได้อย่างไรครับ
1: ค่ะศูนย์เรียนรู้อาชีพคนพิการจังหวัดนครสวรรค์นะคะเกิดจากความร่วมมือค่ะของสมาคมคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพตามพระราชดำริของสมเด็จพระคันธิฐาราชเจ้ากรมหลวงสมเด็จพระเทพของเรานะคะเราจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เนี้ยค่ะขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ค่ะในการให้ผู้พิการแล้วก็ครอบครัวเข้ามาเรียนรู
0: ้
1: เราฝึกให้เขาอะค่ะได้ดำเนินในการทำงานนะคะอย่างจริงฝึกจริงทำจริงขายจริงค่ะแล้วก็สอนให้เขาอะค่ะได้ประกอบอาชีพแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนาให้เขาได้เป็นวิทยากร อะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือศูนย์ของเราในที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรามุ่งเน้นคือให้เขาทำได้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าแค่มาอบรมวัน2วันแล้วก็ปล่อยผ่านเรามีการดำเนินการพอทำจริงแล้วเรามีพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะต่อยอดขายได้จริงด้วยจนกระทั่งที่สามารถจะมาเป็นวิทยากรอบรมให้กับรุ่นอื่น
1: ๆ
0: คนอื่นๆก็เหมือนเป็นการต่อยอดไปอีกเยอะแยะมากมายเลยเราเปิดมาดำเนินการมาเนี่ยครับนานหรือยังฮะ
1: เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี64ค่ะตอนนี้ปี69ก็เกือบ5ปีแล้วนะคะเราคัดเลือกอะค่ะวัตถุดิบอะค่ะจากวัสดุเหลือใช้ก
0: ็
1: คือจากเศษจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์นะคะจะทำมาจากเศษผ้าเพราะเราอะค่ะอยากพัฒนาคนพิการควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าค่ะ
0: ครับผมแล้วเป็นไงกันบ้างครับเปิดมาประมาณ5ปีแล้วมีผู้พิการที่เข้ามาอบรมกับเราเยอะขนาดไหนฮะ
1: คนพิการที่เข้ามาร่วมอบรมกับเราอะค่ะมากกว่า500คนค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะศูนย์ของเรานะคะทำให้ผู้พิการมีอาชีพมากกว่า50ครอบครัว
0: ครับ
1: แล้วเราก็ยังมีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด รวมกัน5จังหวัดค่ะ
0: ครับ
1: เราจะทำงานในลักษณะคล้ายกันลักษณะเดียวกันเลยค่ะก็คือพัฒนาให้คนพิการมีอาชีพ
0: ครับ
1: ทำการตลาดให้แล้วก็พัฒนาให้พวกพี่เขาอะค่ะได้ส่งต่อความรู้ความสามารถให้กับบุคคลคนอื่น
0: ๆนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับที่เราพูดคุยกันไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาทำเป็นทำได้มีอาชีพแต่อยากให้เขาเนี่ยส่งต่อยอดให้กับคนอื่นๆด้วยเนาะจะได้เป็นการขยายวงกว้างไปอีกนะครับอย่างวันนี้เองครับสินค้าที่นำมาให้เราได้ดูกันนี่ก็เป็นฝีมือใช่ไหมครับจากผู้พิการทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปครับวันนี้มีอะไรอย่างกันบ้างริมสุดนู้นเลยคืออะไรบ้างครับ
1: แรกเริ่มแรกเลยนะคะเราทำผมเช็ดเท้าค่ะพอเราทำผมเช็ดเท้านะคะเรามันก็จะจำหน่ายได้ในราคาที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็พัฒนาค่ะ
0: คือผมเช็ดเท้าอันนี้ก็ทำมาจากเศษผ้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทำมาจากเศษผ้า
0: ครับผม
1: แล้วก็พัฒนาให้มันเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆนะคะ
0: อันนี้คือกระเป๋าเนี่ยผมยกให้ดูนะครับนี่คือจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาให้เห็นนะฮะเป็นผมเช็ดเท้านะครับผมเช็ดเท้าแล้วก็ผมเช็ดเท้าเนี่ยขายเฉยๆเนี่ยได้ผืนละไม่กี่บาท
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วก็เอามามีการต่อยอดนะครับเอาผมเช็ดเท้าเนี่ยนะฮะมาทำประสักของกระเป๋าใส่ของแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่เปิดได้แบบนี้แล้วก็ข้างในมีการบุผ้าด้วยแบบนี้นะฮะก็ใส่ของได้แล้วก็มันดูมีความทันสมัยนะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยประมาณสมมติว่าจากพรมผืนพรมธรรมดาเนี่ยนะฮะราคาจำนวนหนึ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้มากขึ้นอีกกี่เท่า
1: เกิน3เท่าต
0: ั
1: ว
0: โอ้เกิน3เท่าตัวน
1: ะ
0: นี่กับการคิดต่อยอดแล้วเขามีหลายรูปแบบหลายลายนะครับแล้วก็หลายขนาดด้วย
1: ค่ะแล้วจะสังเกตได้ไหมคะว่าเราอะค่ะใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กๆอะค่ะเราก็จะมาทำเป็นกระเป๋า รูปแบบต่างๆหรือพวงกุญแจดังนั้นเท่ากับว่าเศษผ้าที่เหลือที่เขาจะทิ้งกันเนี่ยนะคะเราเอามาสร้างมูลค่าจนแทบจะไม่เหลือ
0: ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะตอนนี้นะฮะก็คือเป็นเศษผ้าเหมือนกันนะครับเป็นเศษผ้าแล้วก็มาต่อยอดอุ๊ยเป็นกระเป๋าแบบหนูฟุ้งฟริ้งเลยนะน
1: ะ
0: คุณผู้หญิงน่าจะชอบมากๆนะครับกระเป๋าสำหรับแบบนี้
1: ที่เห็นนะคะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะ
0: คร
1: เรายังมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถานศึกษาที่เข้ามาช่วยกันร่วมพัฒนาจากเริ่มแรกที่เราบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็พัฒนาค่ะ
0: คร
1: เป็นการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายค่ะ
0: ครับผมแล้วก็อ่านที่เห็นนี่ฮะนอกจากในส่วนของเศษผ้าที่เป็นพรมเช็ดเท้าต่อยอดเป็นกระเป๋าหรือเศษผ้าทำลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มีนี่มีอันนี้คืออะไรครับ
1: เรายังส่งเสริมให้ผู้พิการเลี้ยงผึ้งและชนโรงค่ะเหตุผลที
0: ่เขาเลี้ยงเองด้วย
1: ใช่ค่ะเหตุผลที่เราส่งเสริมให้เขาเลี้ยงผึ้งและชนโรงนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงผึ้งและชนโรงเราจะได้ประโยชน์สองต่อค่ะได้ทั้งทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าผึ้งและชนโรงอะค่ะเขาก็จะไปช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อีกแล้วเราก็ยังได้ผลพลอยได้คือได้ให้ผู้พิการมีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งและชนโรงค่ะ
0: โอ้นี่นะฮะนี่เป็นผลผลิตนะครับที่เขาเลี้ยงเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปรับซื้อต่อมาจากไหนคือผู้พิการเนี่ยเขามีศักยภาพเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาได้รับการส่งเสริมดี
1: ค่ะเรากำลังสร้างคาเฟ่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะอนาคตนะคะจะมีศูนย์บริการของเราเนี่ยนะคะจำเป็นคาเฟ่ที่เปิดโอกาสนะคะให้ผู้คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการส่งเสริมคนพิการได้เข้ามามีกิจกรรมในนั้นค่ะแล้วเราก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของอาชีพแล้วก็ยังจะเปิดโอกาสให้เขาอะค่ะได้เข้ามาสนับสนุน อาชีพของคนพิการอาจจะเป็นเมนูที่เป็นทำมาจากน้ำผึ้งและน้ำชานรงค์ที่คนพิการเลี้ยงเองที่อยู่ณตรงนั้นแล้วก็มีเวิร์กช็อปในการทำผลิตภัณฑ์ของคนพิการเผื่อว่าเป็นจุดทดลองให้ว่าให้คนพิการให้เข้ามาลองทำดูว่าตัวเองจะเหมาะสมกับอาชีพ
0: ชอบไหมชอบทำแบบนี้ไหมนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาว่างเนาะให้เป็นประโยชน์นี่เหมือนอย่างแบบตรงนี้เลยนะหน้าผมเนี่ยเป็นการถักใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นการถักโคเชค่ะ
0: แล้วมันตุ๊กตาอย่างนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราพอเรามาในสายกระเป๋าใช่ไหมคะถ้าเราถือกระเป๋าเฉยๆมันก็ดูขายได้แค่กระเป๋า
0: ไม่น่า
1: ใช่ค่ะเราก็เลยให้ผู้พิการกับผู้ดูแลผู้พิการหรือครอบครัวนะคะช่วยกันที่มีฝีมือทางด้านถักโคเชก็จะให้ถักโคเชเพื่อมาขายร่วมกับกระเป๋าค่ะ
0: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากๆนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและปัจจุบันนี้ก็ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการได้กว่า500ครอบครัวแล้วที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการต่อยอดด้วยศูนย์เราตั้งอยู่ตรงไหนครับ
1: ศูนย์อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่ออกจากในเมืองไปประมาณ16กิโลค่ะที่เรียกกันในชื่อของหมู่บ้านหนองเบนค่ะเราจะอยู่ติดสายเอเชียทางไปกำแพงเพชรเลยค่ะ
0: ครับผมอยู่โซนนั้นแถวทางไปมอเจ้าพยา
1: ใช่ไหมคะเลย
0: มาเจ้าพยาไปอีก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะโซนนั้นนะครับที่จะมีร้านโมจิใหญ่ๆอยู่โซนนั้น
1: ก่อนถึงร้านโมจิใหญ
0: ่ก่อนถึงร้านโมจิก็คือจะมีศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เองครับสำหรับผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะอาจจะเป็นผู้พิการเองหรือในครอบครัวมีผู้พิการอยู่และอยากจะส่งเสริมอาชีพต่างๆเขาสามารถมาติดต่อเรามีการเปิดเป็นคอร์สหรือว่าเข้ามาพูดคุยอย่างไรกันได้บ้างฮะ
1: ค่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเป็นผู้พิการค่ะเราอยากให้ติดตามเพจ Facebook ของสมาคมคนพิการนครสวรรค์ไว้ในนั้นนะคะจะมีตารางการฝึกอบรมหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ค่ะว่ามีความต้องการที่จะฝึกอาชีพอะไรโดยที่เราอะค่ะมีเหมือนสต็อกแคตตาล็อกอาชีพไว้ว่าณตอนนี้สมาคมทำอันเนี้ยแล้วมีออเดอร์มีตลาดสามารถขายได้แล้วผู้พิการก็มานั่งคิดดูว่าตัวเองอะค่ะเหมาะสมกับงานไหนแล้วก็ค่อยถึงมาคุยแล้วก็สมาคมก็จะส่งเสริม อย่างศูนย์เรียนรู้อาชีพคนพิการนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเรายังส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเรื่องของปากท้องด้วยค่ะ
0: คราวนี้ในส่วนอันนี้เมื่อสักครู่นี้ในส่วนของผู้พิการแล้วคราวนี้ในส่วนของคนทั่วไปและอยากจะอุดหนุนอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะเรามีการวางจำหน่ายสินค้าเหล่านี้

0: ครับที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
1: ค่ะเนื่องจากของเรานะคะได้เข้าไปอยู่ในโครงการของบริษัทเซ็นทรัลธรรมค่ะเราก็เลยได้พื้นที่เซ็นทรัลนครสวรรค์ชั้น1โซนสถานความงามในการเป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ในเมื่อกี้นี้นะคะก็คือสมาคมคนพิการนครสวรรค์กับเพจทอต่อแล้วก็ยังจะมีในออนไลน์ Lazada Shopee ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเรากำลังพยายามให้ผู้พิการนะคะฝึกในการลงขายออนไลน์ในอนาคตอาจจะมีไลฟ์สดขึ้นมาอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: นี่นะครับก็คือมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายมากๆนะ
1: คะ
0: แล้วก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยคุณผู้ชมเองนะครับก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมอุดหนุนกันได้ใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ไปที่ห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์ได้นะครับก็มีการวางจำหน่ายอยู่หรือใครที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่ชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้นะฮะท่านก็สามารถเข้าไปช่องทางออนไลน์ที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้จะส่งให้ถึงบ้านได้เลยนะครับสินค้ามีหลากหลายแล้วก็เป็นฝีมือครับของผู้พิการทั้งสิ้นเลยอัดทิ้งท้ายเลยครับอยากให้ฝากอะไรนะถึงคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ของเราหน่อยเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะเราอะค่ะไม่อยากให้คนทั่วไปอะค่ะมองว่าคนพิการอะเป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวนะคะเรายังอยากให้ผู้พิการนะคะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้แล้วก็ เวลาทำอะไรอะค่ะก็คือจะให้ผู้พิการอะระลึกตนเสมอค่ะว่าเราอย่าเป็นแต่เพียงผู้รับเราต้องทำศักยภาพของเราอะค่ะให้ดีก่อนที่ว่าจะให้คนอื่นมาช่วยเราดังนั้นนะคะการซื้อสินค้าของเราอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าจะได้กระเป๋าได้รองเท้าได้ผมเช็ดเท้าหรือได้พวงกุญแจไปมันเป็นการเหมือนให้กำลังใจผู้พิการแล้วก็ให้เขาได้มีงานทำให้เขาได้มีแรงสู้กับร่างกายที่ไม่สมประกอบของเขาอยู่แล้วด้วยเนี่ยค่ะ
0: นี่แหละฮะคือศูนย์เรียนรู้นะครับของจังหวัดนครสวรรค์ที่ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาในรายการของเรานะฮะและท่านผู้ชมเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยน้องที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่านะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมมนุษย์ท่านขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ดวงดาราประดับอยู่คู่เวหาถึงเพลาล่วงลับดับสิ้นสูญผสบไทยทั่วล่าโศกอาดูลความอาลัยเพิ่มพูนมิเสื่อมคลายแสนโศกาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญชาติพระปีชาสามารถจะหาไหนเพื่อนพึ่งพาช่วยเหลือเอื้อราไทยสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะคะเราจะได้เรียนเชิญอาจารย์หมออาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ละสาขามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยรวมไปถึงตอบคำถามกับทุกๆท่านด้วยนะคะหัวข้อวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยกันในรายการนะคะสุขภาพดีไม่มีวันเกษียณเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันว่าแบบองค์รวมเราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะรายการของเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังนะคะเป็นการแบ่งปันข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในวัยเกษียณรวมไปถึงท่านไหนที่ยังไม่เกษียณเราเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีที่สุดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนี้พูดคุยกับอาจารย์หมอเราได้เรียนเชิญอาจารย์หมอหนึ่งท่านค่ะมาให้ข้อมูลในวันนี้ต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภินันท์อารามรัตน์ค่ะท่านเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้พูดคุยในรายการวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกด้วยเพราะว่าในทุกๆวันตลอดช่วงระยะเวลาที่เราทำงานมาเนี่ยตื่นเช้ามามีงานทำตื่นเช้ามาต้องมาทำงานแต่พอวันนึงตื่นเช้ามาเอ๊ะจะไปทำอะไรคะอาจารย์ก็อาจจะรู้สึกใจหายนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันค่ะว่าเอ๊ะเราเป็นวัยเกษียณแล้วเราควรจะดูแลสุขภาพในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้ก็แบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆค่ะอาจารย์ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องของการเงินถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วกันค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าวัยเกษียณควรจะอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
1: ในต่างประเทศนี
0: ่ค่ะ
1: ก็บางประเทศเขาก็ยืดไป65ปีเนาะในประเทศเรานี่ก็ยังรัฐบาลยังถือ60ปี
0: 60ค่ะ
1: แต่ว่าแล้วแต่วงการผมทำงานเรื่องยาเสพติดกับทางกระทรวงยุติธรรมหลายหน่วยงานอย่างผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็จะมีระบบเกษียณที่อาจจะไม่เหมือนข้าราชการทั่วไปนะก็ถึง65แล้วก็มีก็ถือว่าเป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่ ทำงานต่อแล้วก็เขาจะไม่ทำงานจริงก็อายุ70ปีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่หลังเกษียณแล้วอาจจะในสังคมผู้สูงอายุก็คงจะต้องหาโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงเกษียณเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ผมเองก็ไม่แน่ใจนะ
0: สัก65หรือ70มีไหมคะอาจารย์คะ
1: ผมคิดว่าอาจจะคือถ้าเรามองอันนี้ที่พูดไปนี่ก็เป็นเรื่องของราชการเนา
0: ะ
1: ถ้าหากว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นและมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าบางคนอายุ55เขาก็อาจจะเหนื่อยกับงาน
0: ก็เริ่มพอแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ถ้าวางแผนดีเขาก็อาจจะขอเกษียณก่อนเนาะแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นแล้วแต่บุคคล
0: นะ
1: ครับแล้วแต่บุคคลก็ผมก็คิดว่าอยู่ที่เราเนาะส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นข้าราชการช่วง60ปีทั้งประเทศไทยก็เป็นช่วงเกษียณนะ
0: ฮะ
1: กันยายนปี2560ของผมก็เป็นจังหวะนี้ของการที่เตรียมเกษียณเนาะแต่ว่าก็นึกว่าจะได้อยู่บ้านสบายๆไม่ต้องทำอะไร
0: สุดท้ายยังไงคะอาจารย์
1: สุดท้ายก็ยังทำงานทุกวันนี้นะครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์โอ้อาจารย์ก็เกษียณมาประมาณ
1: 8ปี
0: 8ปีแล้วนะคะอาจารย์โอ้โหแต่ก็ยังทำงานตามปกติอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็อาจจะทำให้เราสามารถที่จะปรับเวลาการทำงานของเราได้ยืดหยุ่นมากขึ้นเนา
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมให้เรายังคงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็รู้สึกไม่เบื
0: ่
1: อก็เป็นเรื่องที่ทำให้ใช้ชีวิตผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละคนเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวเราคุยกัน
0: ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพร่างกายบางคนอายุยังไม่ถึง60แต่ร่างกายคือไม่ไหวแล้วไงนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะเกษียณก่อนแต่บางคนร่างกายแข็งแรงความรู้มีพร้อมทุกอย่างก็อาจจะขอเกษียณสักเลย60ไปแล้วก็ยังทำงานอยู่เหมือนอาจารย์นะคะอาจารย์แต่เขาไม่ใช้งานหนักเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็แล้วแต่เราเพราะว่าเราถือว่าเราเกษียณแล้วเราก็ปรับเวลาปรับลักษณะงานเราได้เนา
0: ะ
1: แต่หลายเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราเห็นความจำเป็นเราก็ยังคงทำงาน อาจารย์ที่ผมเคารพคืออาจารย์บอกวุฒิศรีสุกรีนะครับเราก็จะเห็นว่าท่านก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้นะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ท่านผมเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์มาเป็นอินเทอร์นก็ท่านเป็นคณบดีหลังจากนั้นผมเป็นข้าราชการท่านก็เป็นอธิการบดีนะแล้วก็ท่านก็เป็นเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ประเทศไทย
0: ค่ะ
1: มาจนยาวนานเป็น20ปีนะครับทุกวันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าประชุมก็ยังเห็นอาจารย์เข้าประชุมอยู่ด้วยกันทุกครั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดเสมอเวลามีโอกาสว่าถ้ามีโอกาสทำงานก็ให้ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ยึดถือเป็นตัวอย่าง
0: ค่ะอาจารย์หลายคนก็บอกว่าพอตอนทำงานรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่พอวันนึงตื่นเช้ามาไม่มีงานให้ทำมันก็รู้สึกแปลกๆนะคะอาจารย์รู้สึกเหงาๆไม่มีงานให้ทำนะคะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ย 20% ของประชากรทั้งหมดนะคะนั่นหมายความว่าวัยเกษียณจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: ก็ตามเกณฑ์ของราชการแล้วก็ในกฎหมายต่างๆก็ระบุไว้อย่างนั้นครับ
0: นะคะเรามาดูกันว่าพอเราเกษียณไปแล้วพอเราเข้าสู่เลข6แล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าหลังเกษียณเราควรจะดูแลสุขภาพร่างกายเรายังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะอาจารย์คะ
1: ครับก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดทางการแพทย์นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นนะระบบต่างๆร่างกายเราก็จะทำงานลดน้อยถอยลงคิดถึงรถที่เราใช้ทุกวันพออายุมากขึ้นมันก็เริ่มมีเสียงเริ่มมีความหลวมเริ่มประสิทธิภาพลดลง
0: เริ่มมีอาการนะคะอาจารย์คะ
1: ก็ระบบที่สำคัญสำคัญที่ร่างกายเราใช้เช่นระบบสมองหัวใจปอดไตแล้วก็ทางเดินอาหารอันนี้ก็เริ่มอาจจะทำงานไม่ได้ดั่งใจนะฮะไม่ได้ดั่งใจเพราะในเรื่องกายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทันหันถ้าเราไม่ได้ป่วยหนักมันก็จะเตือนเราตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วเราก็จะเริ่มทำไอ้สิ่งที่เราเคยทำตอนหนุ่มๆได้ไม่เท่า
0: ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจารย์
1: ไม่ได้เท่าตอนเราหนุ่มๆเราก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานแล้วก็มันเริ่มหายช้าลงเดิม2-3 วันก็หายแล้วโพนี่สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ยังไม่หายดีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะเรื่องกายนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับประการแรกเลยว่ารถที่เราใช้มา60ปีเนี่ยนะยังไงมันก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมชำรุดเสียหายต้องให้เวลากับมันให้ความสนใจกับมันนะผมคิดว่าผมมีสไลด์นิดนึงเดี๋ยวเราลองดูสไลด์ไปสัก 2-3 สไลด์นะฮะ
0: ค่ะอาจารย์นี
1: ่ในเรื่องกายเนี่ยก็เป็นส่วนนึงที่เราจะต้องทำงานไปพร้อมๆกับเรื่องอื่นน
0: ะ
1: ในการที่จะดูแลมันนะครับเรื่องอาหารนี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะฮะจะกินเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยคงไม่ได้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเราคงสามารถหาความรู้ได้จากโซเชียลมีเดียมากมายนะ
0: มีเยอะนะคะสำ
1: คัญแต่ว่าตัวที่จะเน้นๆ นะฮะถ้าเราไปอ่านดูส่วนใหญ่ก็คือว่าตัวที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำงานของหลอดเลือดแล้วก็ของไตแล้วก็ของระบบต่างๆโรคที่เราเจอบ่อยในผู้สูงอายุก็เป็นเบาหวานความดันเน
0: าะ
1: ค่ะอาหารที่จะช่วยชะลอความเสี่ยงเหล่านี้ก็อาหารประเภทไขมันอาหารประเภทหวานคาร์โบไฮเดรตแป้งต้องลดลงนะต้องลดลง
0: จะกินเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ผมก็กินข้าวน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงลดลงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำส่วนโปรตีนนี่ยังไงก็ต้องเสริมเพราะว่าสภาพกล้ามเนื้อของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะกล้ามเนื้อ

0: แล้วที่มันจะฝ่อไปแล้วก็ความแข็งแรงจะลดลงนะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องเสริมนะแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าระบบย่อยของเรามันก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีเราก็ต้องหาอะไรที่มันย่อยง่ายหน่อยก
1: ็
0: อย่าง
1: ผ
0: มเป็นโปรตีนนะโปรตีนจากเนื้อสัตว์จริงๆก็ยังได้ประโยชน์นะเนื้อสัตว์ที่อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ทั่วไปที่เรากินก็อาจจะต้องเลือกเอาที่มันย่อยง่ายหน่อยนะฮะวันนี้นอกเหนือจากได้โปรตีนจริงๆโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเราจะได้ไขมันบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสมองด้วย
1: เป็นไขมันดีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ไขม
1: ัน
0: ดีครับซึ่งตัวที่ดีมากต่อร่างกายเราก็คือไข่น
1: ะฮะ
0: เมื่อก่อนเราเคยเชื่อว่าไข่อาจจะนำมาซึ่งไขมันที่มีความเสี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงหลังงานวิจัยชี้ว่าอ๋อไม่เป็นไรกินไข่ให้พอดีอย่าให้น้อยเกินไปกลับดีต่อสมองแล้วก็หลายๆส่วนในร่างกายนะฮะเพราะเรื่องอาหารเนี่ยไขมันแป้งลดลงเนาะกินโปรตีนเพื่อจะรักษาสภาพกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: กินไข่เนาะแล้วก็ผักผลไม้นะครับพวกถั่วหรือว่าพวกที่เป็นเมล็ดต่างๆ
1: อัลมอนด์อะไรงี้ต้องกินได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: สารอาหารที่เป็นประโยชน์นะหลายส่วนเราก็ต้องการพวกวิตามินต่างๆที่มีอยู่ในผลไม้ในเม็ดธัญพืชพวกนี้เพื่อจะไปเสริมนะฮะหลายๆส่วนเลยรวมทั้งแคลเซียมรวมทั้งสารเคมีต่างๆที่เป็นสารที่ไปช่วยเสริมการทำงานของทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรต่างๆนะครับเรื่องหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะคนไข้ผมหลายคนเขาก็กินหวานแล้วสดชื่นเนาะมันก็
1: เวลาน้ำตาลตกแล้วมันไม่ได้นะคะจามค่ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับไปนะฮะค่อยๆปรับไปก็มีความยืดหยุ่นเพราะเรื่องอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเรื่องทางกายจริงๆก็มีส่วนทางใจด้วยเนาะถ้าอาหารอร่อยแล้วก็สดชื่นเนาะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์อัน
0: นี้มันก็เป็นเรื่องที่ผสมผสานกันไปนะครับเรื่องทางกายที่สำคัญอันที่สองสำคัญมากๆเลยก็คือต้องเคลื่อนไหวนะต้องเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้ทั้งกล้ามเนื้อทั้งสมองทั้งระบบต่างๆที่ทำงานเชื่อมโยงกันเน
1: ี่
0: ยมันได้บริหารอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนจะบริหารให้มันคงความแข็งแรงได้แค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าพออายุ60แล้วเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีสภาพร่างกายไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: ความเจ็บป่วยต่างๆไม่เหมือนกันแต่ว่าต้องเน้นว่าต้องเคลื่อนไหวให้มันรักษาความคล่องแคล่วแล้วก็มั่นคงสิ่งที่เป็นอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุก็คือการไม่เคลื่อนไหวต้องนอนอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่ความเสื่อมของระบบต่างๆเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วมากเพราะมันไม่ได้เหมือนรถเก่าอ่ะเนา
1: ะ
0: จอดเฉยๆไม่ได้
1: ไม่เคยสตาร์ทเลยนะคะ
0: ไม่ได้มาวิ่งเลยเราก็จะรู้แล้วว่าพอมาวิ่งแล้วบางทีมันก็จะมีปัญหาเนาะ
1: อันนี้คนก็เหมือนกันนะคะ
0: คนก็เหมือนกันต้องเคลื่อนไหวต้องออกกำลังกายแต่ว่าก็ต้องด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเหมาะกับสภาพร่างกายของเรานะสัปดาห์หนึ่งถ้าทำได้ทุกวันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็อย่างน้อยก็วันเว้นวันนะครับใครถนัดอะไรก็ใช้นั้นไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายแบบหนักๆนะฮะอาจจะไม่เหมาะออกกำลังกายที่เน้นการยืดแล้วก็การรักษาการทรงตัวได้ดีอย่างเช่นโยคะการเดินอันนี้ก็จริงๆก็พอนะถ้าเราทำให้ได้พอ
1: จริงๆผู้สูงอายุหรือว่าหลังวัยเกษียณไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งแบบว่าเอาเป็นแนวตายใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่จำเป็น
1: แค่เดินก็เพียงพอแล้ว
0: ไม่จำเป็นมันใช้ระบบของร่างกายคนละแบบถ้าใช้หนักเกินไปจริงๆแล้วมันอาจจะเสียหายแล้วก็อาจจะฟื้นตัวช้าโดยซ้ำไปอาจจะไม่ใช่ระบบหัวใจหลอดเลือดอย่างเดียวกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่างๆไอ้นี่ก็ต้องรักษาไว้นะฮะเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องข้อเช่นข้อเท้าพลิกข้อไหล่ข้อแขนกว่ามันจะคืนมาเป็นเดือนเลยนะฮะพวก
1: ใช้เวลานะคะ
0: เอ็นกล้ามเนื้อต่างๆในผู้สูงอายุเนี่ยการฟื้นตัวช้ามากนะคนฟื้นตัวช้ามากนะครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องกายนะ
0: ส่วนระบบต่างๆนี่ก็สังเกตเรื่องการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะฮะเรื่องการกินสุขภาพช่องปากฟันอันนี้ก็เดี๋ยวนี้สังคมไทยแล้วก็ระบบสุขภาพของเราก็ดูแลได้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำให้สมัยผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านี่ฟันจะเหลือไม่กี่ซี่นะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ดูแลดี

0: นี่ก็ยังใช้ฟัน
1: นะคะอาจารย
0: ์ยังเหลือครบใช้ได้ดี
1: เ
0: พราะว่ามันจะทําให้เราเคี้ยวแล้วก็มีความสุขในการกิน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฟันตรวจสุขภาพนอกเหนือจากร่างกายระบบต่างๆที่สําคัญก็เรื่องช่องปากนะอาจจะต้องทําให้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอาจจะเป็นของที่เราเคยชอบมันมีความสุข
1: สมัยอายุยังน้อยไงนะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะต้องลดไปบ้างเนาะตัวที่ยากก็จะเป็นบุหรี่นะถ้าคนที่ติดบุหรี่นะบุหรี่นี่เลิกยากที่สุดนะผมทํางานเรื่องสิ่งเสพติดมาเนี่ยตัวที่เลิกยากที่สุดก็คือบุหรี
1: ่
0: นะบุหรี่ถ้าหากว่าสามารถที่ปรับได้อันนี้ก็ให้กำลังใจนะ
1: แต่ปัจจุบันเหมือนมันมียาอมอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
0: มีหลายวิธี
1: ที่ช่วยได้จะช่วยได้
0: ปรึกษาทางคลินิกเลิกบุหรี่ได้นะครับผมคิดว่าคนที่ผ่านโรคมามากอายุถึงปานนี้แล้วเนี่ยหลายเรื่องก็มักจะปล่อยวางได้ง่ายนะอันนี้ก็ให้กำลังใจมันก็ถ้าเรามีสติเรื่องพวกนี้ก็จะดีนะส่วนเรื่องทางกายอันที่เป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็จัดการยากเนี่ยจะเป็นเรื่องอุจจาระปัสสาวะนะหูรูดต่างๆของเราเริ่มอ่อนแอลง
1: เสื่อมไป
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นการกลั้นอุจจาระปัสสาวะก็จะทําได้ลําบากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องปรับวิถีของการใช้ชีวิตนอกบ้านในบ้านต่างๆให้มันเหมาะกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มันมีวิธีบริหารอันนี้ก็ปรึกษาแพทย์หรือว่าพยาบาลได้นะที่จะทำให้เรายังคงรักษาหน้าที่ของร่างกายอันนี้ไว้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องทางกายนะครับเพื่อที่จะเสริมทางกายเนี่ยนะอากาศบริสุทธิ์สำคัญมากเราอยู่เชียงใหม่อาจจะลำบากหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงไหนที่เป็นหน้าฝุ่นควันนะคะจ
0: าง ฝุ่นควันอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยนะบางคนมีเงินหน่อยก็จะหนีเชียงใหม่
1: ไป
0: สูดอากาศทางใต้ริมทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าอย่าไปคิดถึงแค่ฤดูเลยเราคิดถึงวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีนะถ้าเรามีสติดีเนี่ยการสูดหายใจลึกๆรับเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเอาไปตากแดดบ้างเนี่ยอันนี้ช่วยได้มากนะช่วยได้มากมันไม่ได้ช่วยเฉพาะทางร่างกายหลายเรื่องมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายนะแล้วก็มีความปลอดโปร่งได้นะฮะเพราะธรรมชาติอากาศแสงแดดเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยหาเข้ามาให้มากขึ้นบางคนทํางานก็อยู่แต่ในห้องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นอยู่แต่ในห้องส่งนี
1: ้ไม่ได้เห็นอะไรเลย
0: ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะก็ได้เห็นอากาศดีแสงแดดลมต้นไม้สีเขียวอันนี้ก็จะมีความสดชื่นนะฮ
1: ะ
0: มันก็จะนําไปสู่อารมณ์ทางจิตใจที
1: ่สภาพจิตใจ
0: ที่ผ่อนคลายนะ
1: คะ
0: เรื่องการพักแล้วก็ผ่อนคลายเนี่ยมีความหมายมากไม่ต้องรอให้เกษียณนะฮะปั้นการผ่อนคลายให้ได้จากงานการที่เคร่งเครียดหรือว่าหลับให้สนิท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มีความสำคัญต่อร่างกายด้วยนะไม่ใช่เฉพาะจิตใจร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เต็มที่นะฮะถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคใหญ่ทีเดียวอ
1: ันนี้น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆท่านไหมคะอาจารย์คะ
0: หลังเกษียณเนี่ยเรานึกว่าไม่เครียดจากงานแล้วเราน่าจะนอนหลับแต่บางทีสภาพร่างกายมันอาจจะมีปัญหาติดขัดหลายเรื่องผู้ชายผู้สูงอายุอาจจะมีต่อมลูกหมากโตต้องปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้ต้องปรับตัวนะหาทางแก้ให้ได้ก็หลับให้สนิทนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการกับการนอนและก็เรื่องของจิตใจไปด้วยกันนะปัญหาเรื่องของการผ่อนคลายพักผ่อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้มันมากวนแล้วก็หลับให้สนิทสำคัญมากต
1: ่
0: อจิตใจเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงสำหรับหลายๆท่านนะคะอาจารย์เพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินมาบางคนบอกว่าพอเราเกษียณหรือว่าสูงอายุไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่ค่อยหลับหร
0: ื
1: ออาจจะนอนหลับได้แป๊บเดียวก็ตื่นแล้วเงี้ยอาจารย
0: ์ก็เวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่งานมากงานน้อยบางทีต้องทำงานดึกๆสภาพการนอนวงจรการนอนมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งของการทำงานนะอันนั้นงานก็จะเป็นตัวบังคับเราแต่ว่าในสภาพอย่างนั้นถ้าเราปรับตัวให้อยู่กับงานที่แม้ว่าจะเครียดแต่เราก็ยังพักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็หลับได้เนี่ยอันนี้จะเป็นทักษะที่หรือเป็นความสามารถที่จะช่วยเรานะหลังเกษียณเราก็จะ

0: ทำสิ่งเหล่านี้มาปรับทำให้เราปรับตัวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มาได้ง่ายนะฮะเรื่องอารมณ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีสองด้านเนาะด้านหนึ่งมันมาจากข้างนอกมากระทบถ้าเราอยู่ในงานแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆจากงานเนี่ยนะพอเกษียณแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงเนา
1: ะค
0: ่ะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนเราอยู่ในที่ทำงานอารมณ์เราอาจจะเป็นอย่างหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่พอเรากลับอยู่บ้านนะ
1: เป็นอีโมดหนึ่งเหรอคะ
0: อารมณ์มันจะอาจจะดีหรือไม่ดีนี่ก็มีบ่อยเหมือนกันที
1: ่
0: เกษียณอายุแล้วมาอยู่บ้านอยู่กันสองคนคุยไปคุยมา
1: ทะเลาะกันเนี่ยนะคะกลายเป็นอารมณ์อัน
0: นี้ก็ต้องระวังนะต้องปรับตัวกับอารมณ์พวกนี้แล้วก็ต้องมีสติวางมันได้บ้างเนา
1: ะ
0: เพราะอารมณ์นี่เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมเนาะควบคุมถ้าหากว่าเรามีเวลาหลังเกษียณเนี่ยเราก็ลองทบทวนอารมณ์ของเรามีเวลามากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทบทวนได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่มากระทบอารมณ์เราถ้าเรามีสตินิดนึงแล้วเรารู้เราจะค่อยๆปรับตัวได้นะแล้วก็จัดการกับมันได
1: ้
0: แล้วก็แก่ๆแล้วเนาะจะไปเอาอะไรมากมายใช่ไหม
1: ค่ะอย่าไปคิดเยอะ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เรื่องจิตใจนะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นเนี่ยการทำจิตใจให้มีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะตรึกตรองแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะก็เรื่องของธรรมะศาสนาต่างก็จะมีสอนแล้วก็ผมก็มีเพื่อนทุกศาสนานะ
1: ค่ะ
0: ก็จะพบว่าหลังเกษียณกับเป็นเวลาที่ดีในการที่จะมีเวลามานั่งทบทวนถึงประเด็นต่างๆแล้วก็สิ่งที่ศาสนาสอนไว้มันก็เอามาใช้ในการประกอบการเรียนรู้ต่างๆตัวนี้ก็สำคัญเพราะมันเป็นประสบการณ์ของเราเองถ้าหากว่าเรามีข้อสรุปของเราเองที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มันตรงตามหลักศาสนาที่ท่านนับถือน
1: ะ
0: มันก็จะทำให้เกิดความมั่นคงในจิตใจและเราก็จะมีความแข็งแรงพอที่จะจัดการกับอารมณ์อะไรต่างๆได้
1: ปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าตอนทำงานเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยค่ะอาจารย์พอเกษียณมาปุ๊บเป็นโอกาสดีได้ไปวัดทุกวันพระอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็เป็นไปได้น
1: ะ
0: แล้วก็อย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์น
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเริ่มปรับตัวอย่างนั้นเราก็จะเริ่มมีสังคมอีกแบบหนึ่งก็จะอย่างผมก็อยู่ในหมู่บ้านที่หางดงวันอาทิตย์เช้าเราก็จะมีกวนที่ตักบาตรด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีสังคมอีกแบบหนึ่งแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้กันมันก็ทำให้จิตใจเรามีสุขภาพจิตดีแล้วก็ทำให้หลายๆเรื่องมันก็ไม่มากวนใจเนาะเราก็จะผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายเนาะใช้ชีวิตได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนจะถึงขนาดฝึกสมาธิไหมเนี่ยก็มีเพื่อนหลายคนนะก็ไปเรียนฝึกสมาธิ
1: โอ้โห
0: ยากนะผมก็ลองดูนะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ไอ้ที่คุมยากก็อารมณ์เรานี่แหละ อารมณ์ความคิดเราเนี่ยมันจะไหลเข้ามาตลอดเวลาน
1: ะ
0: แต่การพยายามที่จะทำแล้วก็ให้มีสติรู้ความคิดอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะเราทำบ่อยๆเข้าเราคงจะดีขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: ตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นนะผมเชื่อว่าเรามีเวลามากขึ้นเรามีความยืดหยุ่นในการจัดการเวลาของเรามากขึ้น
1: ค่ะ
0: เราไม่มีงานประจำแล้วเราควรจะหางานทำเราอาจจะเรียกว่างานอดิเรกน
1: ะ
0: ก็คือไม่ใช่งานประจำแต่ว่าผู้สูงอายุบางคนก็ทำมันซะเป็นงานประจำนะเราก็จะเห็นหลายท่านก็ไปทำสวนนะแล้วก็บางเรื่องพอเราทำแล้วเราอินกับมัน
1: อ
0: ่ะเช่นปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตเราก็อยากไปเยี่ยมเขาทุกวันอะไรเงี้ยนะเพราะภรรยาผมเขาก็จะมีความสุขอยู่ในสวนรดน้ำต้นไม้ดูต้นนู้นดูต้นนี้นะพนักงานในเรกเนี่ยมันจะทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็ถ้าหากว่ามันสามารถที่จะเป็นคุณค่าใน

0: ที่ยังมีคนมาขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.เวลาที่เหมาะในระดับวัยของเราเราก็เข้าไปช่วยเขาแล้วอันนี้ก็เป็นการพยายามหางานจะเรียกว่างานดิเรกหรืองานประจำก็คงไม่ใช่ประจำแล้วล่ะเพราะว่าเราปรับได้ตามจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเนาะอันนี้ก็ถ้าเราใช้เวลาทำงานอย่างนั้นได้แล้วเรารู้สึกมันมีคุณค่าเนี่ยจิตใจเราจะรู้สึกมีความสุขมั่นคงหลับสบายน
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องปล่อยวางนะฮะอย่าไปยึดติดมันมากเนาะแม้ว่าเราจะเช่นปลูกต้นไม้เนาะแล้วมแมลงมากินเนี่ยก็จะมีความทุกข์โศก
1: ก็จะมีอารมณ์ไปมองเห็นแมลงอย่างนี้ค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องปรับจิตใจเรียนรู้ไปแล้วก็ควบคุมอารมณ์เราให้ได้นะเรื่องนี้ผมคิดว่าพอสูงอายุแล้วเรามีแนวโน้มที่จะห่างจากสังคมเรามาทำงานทุกวันเราก็เจอเพื่อนร่วมงานออกจากบ้านทุกวันวันละ 8-9 ชั่วโมงถูกไหมกลับบ้านไปบางทีก็เหนื่อยแล้วกินข้าวดูนู่นนี่นั่นนิดหน่อยติดตามข่าวแล้วก็นอนแล้วชีวิตส่วนใหญ่สังคมก็อยู่ในที่ทำงานแต่พอเราเกษียณเนี่ยเรายังต้องมีสังคมอาจจะเป็นสังคมกับเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเรื่องดีนะถ้าเราสามารถสังคมในทางบวกกับเพื่อนบ้านได้นะไม่ทะเลาะเบาะแว้งนะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีนะประเรื่องสังคมเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดวางแผนเหมือนกัน
1: ค่ะอาจารย์
0: คือเราก็ต้องมีพอเราถึงจะให้คนอื่นได
1: ้แบ่งปันได
0: ้แต่อันนึงที่เราให้ได้เสมอก็คือให้อภัยเนาะอะไรที่มันเคยติดอยู่ในใจก็วางมันลงไปเนาะไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าผมคิดว่าผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมเราต้องมานั่งหงุดหงิดกับมันเนาะอันนี้ถ้าเราวางได้อันนี้สุขภาพจิตจะดีมากนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกมองโลกในแง่ดีแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้คนอื่นบ้างรับสิ่งที่คนอื่นเขาให้มาบ้างเจตคติอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีคุณค่ามีสุขภาพจิตดีและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเนาะเราก็สามารถจะมีสังคมที่เอื้อเฟื้อทำให้สุขภาพจิตสุขภาพสังคมเราในวัยเกษียณมันก็อยู่ได้เรื่อยๆนะอยู่ได้เรื่อยๆมันสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านกับสังคมที่นอกเหนือจากที่ทำงานก็น่าจะเป็นเรื่องดีการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานที่เกษียณมาด้วยกันอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นเรื่อง
0: ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นเพราะเรามีเวลา365วันน
1: ะ
0: มันก็ลองปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตยามเกษียณก็จะไม่ว่างงานเนาะไม่เงียบเหงานะครับอย่าอยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: อย่าอยู่คนเดียวเนาะอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่นิ่งๆนะต้องเจอผู้คนต้องเคลื่อนไหวต้องให้ต้องรับอันนี้ก็จะทำให้เราใช้เวลาในวัยเกษียณได้ดีนะ
1: บางคนบอกว่าทำงานมาทั้งชีวิตแล้วนะคะขอเกษียณมาปุ๊บขออยู่นิ่งๆที่บ้านเงียบๆไม่ได้เลยร่างกายเสื่อมเร็วเลยนะคะอาจารย์คะ
0: จริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าสำหรับพิธีกรเนี่ยมองการเกษียณอายุของตัวเองยังไง
1: ตอนนี้ยังไม่ได้มองค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใกล้ๆนี้น่าจะเริ่มแล้วค่ะ
0: ก็มีอันนึงที่เขาเตือนเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากสำหรับผู้สูงอายุก็คือให้มีความเหมาะสมที
1: ่
0: จะลดความเสี่ยงต่างๆนะอุบัติเหตุนี่สำคัญมากอุบัติเหตุที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือล้ม
1: น
0: ะพอล้มแล้วกระดูกส่วนใหญ่ผู้สูงอายุกระดูกก็จะหักง่ายนะพอกระดูกหักเท่านั้นแหละเราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ยาวนานเป็นเดือนๆเนี่ยระบบต่างๆที่มันคล่องแคล่วเนี่ยมันจะติดขัดไปหมดแล้วกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมานี่นานมากบางคนเป็นปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญก็คือจัดสภาพแวดล้อมอย่าให้ล้มนะฮะตัวเราก็ต้องคล่องแคล่วมั่นคงอย่างที่เล่าว่าแล้วก็ตัวนึงที่จะช่วยได้มากในทางการแพทย์เราก็คือว่ากำลังของมือเนี่ยมีความหมาย

0: ต่อการล้มมากเวลาเราจะล้มเนี่ยเรามักจะต้องหยิบฉวย
1: ถ้า
0: เ
1: รา
0: คว้าใช่บรรทัดสภาพแวดล้อมมันสามารถทำให้เรามีความมั่นคงคว้าได้อิงได้พิงได้เนี่ยอันนี้ก็เราจะล้มช้าลงล้มยากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นมากว่าอย่าล้ม
1: ห้ามล้มเลยนะคะผู้สูงอายุถ้าล้มแล้วลำบากเลย
0: ล้มก็มียาอยู่2อันที
1: ่
0: ตัวลอลิงสำหรับภาษาไทยก็คือตัวแรกคือล้มเนา
1: ะ
0: ตัวที่2คือลืม
1: อย่าล้มอย่าลืม อย่าลืมนี่หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะอาจารย์คะ
0: มันแปลว่าเราก็ต้องไม่ลืมตัวแล้วก็ต้องมีระบบเตือนความจำเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็คงไม่ลงลึกทางการแพทย์นะเพราะว่าจะต้องเจอกันทุกคนแต่ว่าถ้าเราช่วยกันและมีระบบเตือนความจำผมเองก็ใช้ระบบปฏิทินระบบเตือนในมือถือนะนี่ก็ช่วยได้แต่ก็หลุดไปหลายครั้งเหมือนก
1: ัน
0: น
1: ะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านจิตใจ
1: ปกติที่ต้องเจอนะคะใช
0: ่กายแล้วก็จิตแล้วก็สังคมนะ
1: ค่ะ
0: อันสุดท้ายเนี่ยที่ก่อนที่เราจะพูดคุยในประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีความสนใจนะก็คือเป้าหมายในชีวิตเราเราจะตั้งเป้าว่ายังไง
1: เราเกษียณไปแล้วเรายังต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตหลังเกษียณด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: คุยกับเพื่อนฝูงเฮ้ยโทษนะมึงจะอยู่ไปถึงกี่ปีเนี่ย ไอ้กู70พอแล้วอะไรเงี้ยนะเอ้านี่70แล้วนะมึงยังไม่ตายเหรอ ไปเยี่ยมกันหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะพันก็เรื่องเป้าหมายเนี่ยก็มีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าอย่าตั้งเป้ายาวผมคิดว่ามันมีความไม่แน่นอนเยอะนะอย่าตั้งเป้ายาวการตั้งเป้าก็จะขึ้นกับสุขภาพแต่ละคนด้วยนะขึ้นกับทรัพยากรที่เรามีไว้สำหรับเตรียมที่จะวางเป้าหมายชีวิตนะแต่อย่าปล่อยให้มันว่างเปล่า
1: เ
0: นาะอย่าปล่อยให้มันว่างเปล่าเป้าหมายระยะสั้นอาจจะเป็นปีก็ได้ลูกยังต้องเรียนอีก2ปีถึงจะจบอย่างเงี้ยนะประเดี๋ยวเรามีลูกช้าเนา
1: ะ
0: เรายังไงก็ต้องอยู่เอาบำนาญส่งลูกเรียนให้ได้2ปีนี่ตัวเป็นตัวอย่างนะสำหรับคนเกษียณแล้วก็อาจจะยังคงมีภาระบางอย่างถ้ามีอย่างนั้นก็อาจจะต้องวางเป้าหมายให้เหมาะสมนะครับถ้ายังแข็งแรงพอที่จะทำงานอะไรต่างมีรายได้บางท่านก็อาจจะวางเป้าหมายที่จะทำงานเพื่อจะมีรายได้หลังเกษียณไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องดีแล้วก็แต่ว่าต้องทำให้มันเหมาะส
1: ม
0: พอดีนะฮะตัวนี้นี่ถ้าเราได้เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกษียณก็เป็นเรื่องดีท่านที่สามารถที่จะวางแผนได้ดีแล้วก็มีวินัยนะก็จะสามารถที่จะมีทรัพยากรที่เก็บไว้ใช้บริหารจัดการหลังเกษียณได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะตัวนี้นี่ถ้าเราทำได้แบบที่เรารู้สึกว่าเราวางใจแล้วเราจะรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็การคิดการอะไรต่างมันก็จะไม่กังวลมากเราก็จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนว่าจะจัดการเรื่องการเงินยังไงผมคิดว่าท่านแต่ละท่านก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะ
1: มีภาระ
0: ท่านที่เป็นโสดอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงนะท่านที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกไม่มีบุตรธิดาท่านที่มีลูกกำลังเรียนอยู่ยังไม่จบท่านที่ลูกจบแล้วก็มีหลานอย่างเงี้ยนะเห็นว่าเป้าหมายในชีวิตแล้วก็การเตรียมการทางด้านการเงินมันแตกต่างกันมากเหลือเกินแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะเรื่องสำคัญเทคนิควิธีก็คือคิดแต่เนิ่นๆมีวินัยแล้วก็จัดการให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่
1: ม
0: ีนะครับอย่าเกินตัวแล้วก็แบ่งเงินของเราให้มันหลายก้อนให้กับเราเองบ้างให้กับลูกหลานบ้างแล้วก็ให้สังคมบ้างถ้าเราสามารถที่จะมีวินัยแล้วก็มากพอที่จะจัดสรรไม่ต้องมากนะฮะแต่ว่าพอจะจัดสรรได้มันจะช่วยทำให้ชีวิตมันมีสีสันแล้วก็เราก็จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความหมาย
1: จริงๆเรื่องของการเงินนี่สำคัญจริงๆนะคะอาจารย์คะต้องบอกว่ามันมีข้อมูลจากหน่วยงานที่เขาไปสำรวจมาพบว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยหลังเกษียณไปแล้วใช้คำว่าสูงวัยไม่รวย ก็คือหลายคนเป็นคนจนที่เงินไม่พอใช้หลังวัยเกษียณดังนั้นเราควรจะวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์สมมติว่าเราทำงานประจำ
0: ผมคิดว่ายิ่งวางแผนเร็วยิ่งดีเนาะยิ่งวางแผนเร็วยิ่งดีอันนี้หลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวต้องฝึกบางทีถ้าเราเก็บออมได้มากแต่ไม่มีวินัยเนาะ
1: ก็ไม่เหลือนะคะ
0: มันก็จะมีไม่เป็นไปตามแผนเนาะซึ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วหลายเรื่องที่เข้ามาประเด็นของเศรษฐกิจที่มันขึ้นลงบางทีเงินที่เราเก็บออมเราก็ต้องหยิบมาใช้เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นนั่นจ้ะพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราเริ่มเร็วเราก็จะได้มีทักษะมีการเรียนรู้การเรียนรู้บางครั้งก็เจ็บปวดเนาะมันลำบากแต่ว่าการเรียนรู้นั้นก็จะกลับมาเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะวางแผนข้างหน้าแล้วก็ช่วยเตือนเราว่าเราต้องมีวินัยแล้วเราต้องคิดให้มันยาวขึ้นนะพันธะท่านเริ่มได้ตั้งแต่ท่านเริ่มมีเงินเข้ามีรายได้แล้วก็ท่านแบ่งสัดส่วนของรายได้ของท่านไม่ต้องมากนะแต่ว่าเก็บไว้สำหรับอนาคตแล้วก็ใช้ความคิดกับมันบ้างวางแผนบ้างแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นบ้างนะผมก็คิดว่าเริ่มตั้งแต่เร็วๆตั้งแต่เริ่มเดือนแรกของการ
1: มีเงินเดือนเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมันมีกลไกหลายอย่างทางด้านการเงินที่อาจจะช่วยเราคือยุคสมัยก็แตกต่างไปเจเนเรชันเก่าๆอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะเน้นการออมมากเนาะหลังเกษียณเนี่ยเงินออมก็คือในระบบรัฐก็ช่วยเสริมเรื่องเงินออมนะก็จะมีเงินก้อนที่ให้เราทำงานได้ตามแผนนะก็จะช่วยเราทำให้เราปรับตัวหลังเกษียณได้ดีขึ้นนะ
1: ฮะ
0: เงินบำนาญก็เป็นอะไรที่ถ้าท่านที่มีพอสมควรแล้วก็วางแผนไว้ดีว่าเกษียณแล้วจะได้บำนาญเท่าไหร่ท่านจะจัดสรรยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถ้าท่านวางแผนไว้ดีแล้วท่านจะเกษียณอย่างไม่กังวลไม่กังวลกระวายเนาะบางทีท่านก็ทำสำเร็จตั้งแต่ท่านอายุ 40-50 ปีบางคนก็ตั้งเป้าว่าภายในอายุเท่านี้เขาจะทำให้ได้อย่างนี
1: ้
0: พอทำได้อย่างนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ขอเกษียณก่อนอายุ
1: สบายใจแล้วทีนี้
0: เพราะถือว่าทำได้ตามแผนแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคำถามว่าเริ่มเมื่อไหร่
1: เริ่มเลยตอนนี้เลยนะ
0: เริ่มเลยนะฮะอย่าไปรอเกษียณนะฮะอาจจะช้าไป
1: ถ้ารอเกษียณบางคนรู้ตัวก่อนจะเกษียณสัก 2-3 ปีนี่อาจจะไม่ทันแล้วนะคะอาจารย
0: ์
1: บางทีเงินที่เราจะต้องใช้หลังจากที่เราเกษียณเนี่ยช่วงเกษียณได้หลายคนก็บอกว่าเราเงินก้อนนี่แหละมาใช้โดยที่ไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแต่บางคนก็มีเงินก้อนอยู่แล้วแล้วทำงานอดิเรกอย่างอื่นอย่างที่อาจารย์บอกมีงานเสริมอย่างอื่นตามที่กำลังตัวเองยังพอไหวอันนั้นก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกษียณเนี่ยต้องวางแผนเยอะเลยวันนี้อาจารย์เอาหลัก10อมาให้กับทุกท่านได้เข้าใจง่ายนะคะดูกันผ่านรายการอแรกคืออาหารนะคะอที่2คือออกกำลังกายอที่3อนามัยอที่4อุจจาระปัสสาวะอันนี้ก็สำคัญนะคะอที่5อากาศและแสงอาทิตย์อที่6อารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็อที่7อดิเรกอที่8อบอุ่นส่วนอที่9อุบัติเหตุและอสุดท้ายอที่10ก็คืออนาคตนี่ครอบคลุมหมดเลยนะคะอาจารย์คะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปถึงการเงินย้อนไปถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการเกษียณในฐานะที่อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่เกษียณมา8ปีแล้วนะคะอาจารย์คะเวลาเราจะเกษียณอย่างสมมุติว่าปีนี้เราจะเกษียณสิ้นเดือนนี้ละมันจะมีความรู้สึกวิวๆในใจไหมคะอาจารย์คะมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเราบ้างไหมคะคำว่าเกษียณเนี่ยค่ะ
0: ก็ผมเองก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้เท่าที่สอบถามผู้คน
1: ค่ะ
0: ก็บางคนก็รู้สึกผูกพันกับที่ทำงานเน
1: า
0: ะถ้าเราไปงานเกษียณอายุก็จะเห็นว่าก็จะมีอารมณ์จิตใจอาลัยต่างๆเหล่านี้นะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราเนาะมันก็มีขึ้นมีลงเพราะอาจจะมีอารมณ์ความคิดอะไรต่างๆก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติเนา
1: ะ
0: อย่าไปควบคุมหรือกังวลนะครับเรื่องของการวางต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเริ่มฝึกแล้วตั้งแต่เกษียณเนาะเพราะถ้ามันเข้ามามีอารมณ์วิวอะไรต่างๆ เราก็ลองอยู่กับมันแล้วก็ลองพิจารณามันว่าเอ๊ะมันยังไงแล้วก็ใช้สติของเราคิดว่าเราจะอยู่กับมันยังไงแล้วก็ถ้าเราจะต้องเจอผู้คนหลังเกษียณเราจะพูดคุยอะไรกับเขา
1: แล้วนะสิคะอาจารย์คะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรถ้าจะเทียบว่าเหมือนกับเกิดใหม่ครั้งหนึ่งก็อาจจะใช่นะคือเราต้องปรับตัวกับสภาพสังคมใหม่อะไรต่างคนที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเราก็เจอคนไข้หลายคนที่มีสภาพจิตใจที่แย่ลงซึมเศร้าบางคนสังคมก็คือที่ทำงานเท่านั้นนะกลับไปก็ไม่ยังไม่ได้สนิทคือเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เป็นสังคมเมืองแล้วเมื่อก่อนเราบอกว่าส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือชนบท 80% ไม่ใช่แล้วตอนนี้เราเป็นสังคมเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราลงไปในอำเภอต่างๆของเชียงใหม่เราก็จะเห็นว่ามันก็มีสภาพเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เราเจอในก่อนเกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพของที่ทำงานสังคมเมืองที่เราเจอทุกวันเราผูกพันแล้วพอเราไม่ได้เจอเขาแล้วเอ๊ะแล้วมันจะยังไงเนาะประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าได้นะครับก็ปรับตัวอย่างที่ผมว่าเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับต้นไม้บ้างนะฮะแล้วก็อยู่กับเพื่อนบ้านบ้างเนาะมีเวลาคุยกับเพื่อนบ้านมากขึ้นเนาะทำกับข้าวบ้างถ้าทำเป็นนะทำอะไรเป็นบ้าง
1: ทำเป็นทุกอย่างค่ะอาจารย
0: ์นี่นี่เกษียณสุขแล้ว
1: ขิงไหนอะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องหางานอะไรทำค่ะอาจารย์
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเนาะอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้ามันมาก็ให้มันมาแล้วก็มันไปนะก็แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวเพราะถ้าเรามีอะไรที่เราวางแผนไว้ก่อนนะครับก็เราก็จะมีความมั่นคงเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรยังไง
1: ค่ะ
0: เราก็จะรักษาความมั่นคงจิตใจเราได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางเพจคณะแพทย์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะอาจารย์คะคุณรุ่งรัศมีนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณค่ะอีก12ปีอีก12เดือนนะคะจะเกษียณก็คือเกษียณปีหน้านะคะอาจารย์วันนี้ก็มาฟังอาจารย์หมอแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะส่วนคุณวาสนาน่ารักมากๆค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเกษียณมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์บอกว่าเป็นคนที่มีทุกอย่างในตัวมีสติมีสมาธิฝึกได้เขาบอกว่าไม่ยากนะคะต้องฝึกนั่งสมาธิอยู่กับจิตใจเรานะคะแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ทำทุกอย่างเลยชีวิตแฮปปี้อยู่บ้านคนเดียวมานานแล้วค่ะอาจารย์คะเพราะว่าลูกไปเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัดก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการขอให้ทุกท่านมีความสุขในการที่จะเกษียณหรือว่าเกษียณไปแล้วเขาบอกว่า
0: อันนี้ดีมากเลย
1: ก็ทำชีวิตเหมือนทุกอย่างเลยก็ต้อง
0: คือมาแบ่งกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์วันนี้บอกว่าขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆที่แนะนำทุกๆเรื่องให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำได้แล้วแต่เป็นการแชร์ให้กับคนอื่นที่กำลังจะเกษียณหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาเหมือนอย่างอาจารย์บอกว่าบางคนปรับตัวไม่ได้เพราะสังคมส่วนใหญ่ก็คือสังคมแห่งการทำงานมาก็เจอเพื่อนร่วมงานเจอใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเยอะกว่าคนในครอบครัวอีกนะคะบางทีก็จะปรับตัวไม่ได้
0: ผมคิดว่าประเด็นนี้อยากจะดึงคำหนึ่งขึ้นมาเราใช้ประโยชน์ในทางด้านสุขภาพระบบสุขภาพเสมอก็คือคำว่าเพื่อนเนาะคือคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีมากกว่าแค่เหตุและผลน
1: ะ
0: มันเป็นสมรรถภาพถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยก็แปลว่าอย่างน้อยแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวในบ้านเนา
1: ะ
0: แต่เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเนาะในโลกนี้เรามีเพื่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกษียณแล้วไปหาเพื่อนบ้างพบเพื่อนบ้างชวนเพื่อนมาบ้างทำกิจกรรมร่วมกันบ้างความเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ต้องมีหลายอย่างอธิบายก็คือเป็นเพื่อนเนาะเพราะบางเรื่องเราก็อาจจะเคยหงุดหงิดกับมันหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเพื่อนยังไงก็เป็นเพื่อนแล้วก็มองอดีตเป็นอะไรที่เราสามารถหัวเราะกับมันได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะเพราะผมคิดว่าคำว่าเพื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญ มากหลังเกษียณนะครับ
1: ค่ะสังคมผู้สูงอายุหรือว่าผู้เกษียณเนี่ยเขาถึงบอกว่านอกจากจะไม่หกล้มไม่ลืมแล้วยังต้องทำให้เป็นสังคมติดเพื่อนติดสังคมด้วยเพราะอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับครับครับก็แบ่งปันเวลาให้เพื่อนบ้างแล้วก็ไปหาเพื่อนบ้างเนาะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่หวังว่าจะมีความสุขครับ
1: ค่ะนอกจากสังคมเพื่อนต่างๆแล้วความเครียดล่ะคะอาจารย์คะมันน่าจะมีแน่ๆพอเราเกษียณอายุไปแล้วอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นอาจารย์แชร์เทคนิคหน่อยคะว่าอาจารย์มีวิธีจัดการกับความเครียดเหล่านั้นยังไงบ้างคะ
0: อันนี้ก็มีแน่นอนคือผมก็ยังช่วยงานทางด้านวิชาการทางด้านยาเสพติดเนาะมันก็มีเรื่องที่เราได้ตามที่เราคิดบางเรื่องที่มันก็เป็นไม่เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้น
1: ะ
0: งานก็คืองานก็ต้องวางเนาะกับบ้านก็วางงานไว้นะอันไหนที่เป็นไปตามที่คิดมันก็เป็นไปไม่เป็นไปมันก็ไม่เป็นไปเราจะวางได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในชีวิตการทำงานเราก็เห็นทุกอย่างมันขึ้นลงๆก็เห็นมาหมดแล้วน
1: ะ
0: ผมคิดว่าเราก็จะกระทบมีผลที่มากระทบต่อจิตใจเราทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้น้อยลงไปเรื่อยๆน
1: ะ
0: เราก็เห็นเป็นอนิจจังตามศัพท์พุทธศาสนานะก็คือเห็นความไม่แน่นอนมามากนะแต่เราก็จะดีใจกับความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราบ้างเพราะว่าทีมของเราบ้างเพราะเพื่อนของเราบ้างแล้วก็อาจจะมีความเครียดเมื่อเห็นความทุกข์ของคนอื่นหรือว่าของเพื่อนหรือว่าของครอบครัวสถานการณ์สังคมที่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงเร็วนะผมก็ยังเชื่อว่ายังมีผลกระทบต่อครอบครัวผู้ที่เกษียณแล้วได้แน่นอนนะในระยะเวลาที่ผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง อย่างเช่นเราก็คิดว่าไม่มีสงครามแล้วอยู่ๆปีนี้มันลบกันทั่วโลกเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำไม่เคยท่วมมาถึงขนาดนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปีนี้ท่วมโอ้โหมโหฬารกลายเป็นเมืองโครนอะไรเงี้ยถามว่าไม่เครียดเหรอมันต้องเครียดอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าผมก็คิดว่าพยายามตั้งสติให้ดีเนาะแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถ้าหากว่าเราตั้งสติได้ดีเราก็จะตัดสินใจได้ดีแล้วก็ความเครียดก็จะน้อยลงนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่า
1: ทำยากไงล่ะอาจารย์
0: ถ้าท่านทำให้มันสม่ำเสมอได้ท่านก็จะไวที่จะดึงสติกลับมาเวลาเครียดเข้ามาหายใจลึกๆเนาะคิดให้ดีแล้วก็คิดให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วก็ตัดสินใจก็จะทำให้ลดปัญหาที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบได้นะครับก็หวังว่าจะช่วยได้บ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยเกษียณเราจะต้องมีวิธีรับมือกับปัญหาต่างๆไว้แล้วนะคะอาจารย์คะอย่างวันนี้อย่างที่เราได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดให้ความรู้ให้ข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้กับผู้ที่กำลังจะเกษียณรวมถึงใครที่กำลังวางแผนอยากจะเกษียณแต่ยังไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ฟังรายการเราวันนี้แล้วก็จะได้กลับไปเตรียมตัวว่าเอ๊ะเราจะเตรียมยังไงบ้างเตรียมใจเตรียมกายเตรียมเงินเตรียมอะไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นหลากหลายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือชีวิตหลังจากวัยเกษียณนะคะช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราวันนี้อยู่รวมไปถึงท่านที่จะกลับมารับชมย้อนหลังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการตอนนี้ด้วยนะคะผ่านทาง FM 100ผ่านทางสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนจะเกษียณอายุแล้วก็วิธีรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ผมก็ทบทวนชีวิตของผมแล้วก็เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะฮะทำงานกับหลายกระทรวงนี่ก็เห็นคนมากมายทีเดียวผู้คนก็อาจจะมีทรัพยากรที่จะใช้เตรียมตัวเตรียมชีวิตหลังเกษียณเนี่ยที่แตกต่างกันนะก็ไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนถ้าท่านวางแผนไว้ดีก็ยังสามารถใช้ชีวิตเกษียณยังมีความสุขได้แน่นอนครับ
1: ค่ะ นะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนะคะอาจารย์คะเพิ่งส่งมาคุณแสงจานบอกว่าเกษียณมาโอ้
0: ยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมเลย
1: ก็

0: ้องมีสังคมมีเพื่อนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเพื่อนก็จะช่วยเยียวยาทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายของเราได้บางทีเนี่ยชวนกันไปออกกำลังกายก็ไปกับแก๊งเพื่อนนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: แต่ผู้เกษียณอายุราชการหลายๆท่านก็บางทีเรายังไม่เกษียณแต่เราก็แอบอิจฉาชีวิตท่านเหมือนกันนะคะบางคนไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปโน่นไปนี่โอ้โหมีชีวิตที่น่าอิจฉานะคะทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การวางแผนชีวิตของตัวเองหลังวัยเกษียณว่าเราจะออกแบบชีวิตหลังเกษียณอย่างไรซึ่งวันนี้ที่อาจารย์บอกไปก็คือเป็นแค่แนวทางนะคะอาจารย์คะว่าแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการเงินขึ้นอยู่กับสังคมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณหลายๆท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันก
1: ็
0: เป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้ก็ได้แนวคิดดีๆแนวทางดีๆจากอาจารย์ไปเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเกษียณกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์หมอนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภินันท์อารามรัตน์ค่ะท่านเป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาแบ่งปันเรียกว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็มาให้ข้อมูล ให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แน่นอนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มารับชมรายการสดๆวันนี้ไม่ทันนะคะอย่างที่บอกว่าท่านสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจของเรานะคะรวมไปถึงทาง YouTube ส่วนดอก Channel และรายการของเรานะคะจะไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งทาง NBT North ช่อง11รวมไปถึงสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยา FM 100ด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นประเด็นสุขภาพเรื่องอะไรติดตามได้ผ่านทางหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะแหมวันนี้มาชวนคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเราที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในทุกคนนะคะคนชอบกินดิบค่ะมันจะมีแขกรับเชิญอยู่ตัวนึงอยู่ในร่างกายเราได้เป็น10ปีเลยค่ะ
1: อุ๊ยตายแล้วเพื่อนยากคนนี้ทำไมอยู่กับเรานานเหลือเกินนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะใครคะเนี่ยอยู่ฟรีกินฟรีเป็น10ปีไม่จ่ายค่าเช่าหรือว่าผีสิงผีสิงตัวเราหรือเปล่า
0: เป็นได
1: ้เฉลยก็คือไม่ใช่นะคะเป็นไม่ใช่ผีนะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราก็คือสำหรับคนชอบกินดิบคือพยาใบไม้ตับนั่นเองค่ะที่น่าตกใจคือหลายคนไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราเนี่ยเลี้ยงเหมือนแบบทายาทเอาไว้เลี้ยงไว้อยู่ในตัวนั่นเองค่
0: ะ
1: ทุกครั้งนะคะที่เรากินปลาดิบกินปลาน้ำจืดที่ไม่ปรุงสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อยปลาหลาบปลาปลาจ่อมปลาล่าปลาส้มปลาแหนมอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ย
0: อร่อยทุกอย่าง
1: แหมพูดแล้วก็คุ้นเคยละอะไรอย่างนี้หลายคนบอกว่าฉันกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกนาไม่เห็นเป็นอะไรเห็นไหมฉันแข็งแรงจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในตัวเราเสี่ยงสะสมโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่
0: ะเจ้าพยาธิใบไม้ตับนะที่เราอาจจะเลี้ยงไว้โดยไม่รู้ตัวนี่แหละมันก็มีขนาดเล็กๆจิ๋วๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมื่อเรากินอาหารที่ปรุงไม่สุกอะค่ะอย่างปลาที่ปรุงไม่สุกนะพอมันเข้าร่างกายไปอะตัวอ่อนค่ะมันจะค่อยๆเข้าไปค่ะคานเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีค่ะแล้วมันก็โตอยู่ตรงนั้นนั่นแหละที่สำคัญคือมันไม่ได้ทำให้เราปวดท้องทันทีนะไม่ใช่ว่ากินแบบปลาปรุงไม่สุกปั๊บปวดท้องไม่ใช่คือมันจะค่อยๆเข้าไปค่ะแล้วหรือบางคนอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหลายๆปีผ่านไปจนคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงดีพอไปรู้ตัวอีกทีก็คือตอนตรวจพบนี่แหละหรือว่าตอนที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆค่ะสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่พยาธินะคะมันคือการอักเสบเรื้อรังค่ะอย่างที่บอกมันคานเข้าไป อยู่ในร่างกายเราที่เกิดขึ้นทุกวันนะปล่อยนานไปเนี่ยมันก็จะอาจนำไปสู่เรื่องของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะ
1: ฟังแล้วน่ากลัวนะคะหลายคนถามว่าพยาธิใบไม้ตับกินยาถ่ายพยาธิแล้วจบไหมเอาฟังเลยค่ะคำตอบคือได้ค่ะแต่ไม่จบนะคะเพราะว่ายาถ่ายพยาธิเนี่ยทำหน้าที่แค่ไล่แขกเก่าออกไปแต่ไม่ได้สร้างเกราะป้องกันให้เรานะคะถ้ากินยาเสร็จแล้วเรายังกลับไปแซ่บเหมือนเดิมกินปลาดิบปลาอะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็เหมือนแบบล้างบ้านสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วก็เชิญคนใหม่เข้ามาจ้ะอะไรอย่างนี้คนเก่าไปแล้วคนใหม่เข้ามาจ้
0: ะ
1: จำไปจำมานะคะที่สำคัญนะคะอย่าซื้อยาสุ่มกินเองบางคนแบบเก่งฉันรู้ฉันกินบ่อยฉันกินเลยไปซื้อเองอย่างนี้ไม่ควรนะคะต้องให้หมอตรวจอุจจาระค่ะยืนยันเชื้อแล้วก็สั่งยาเฉพาะทางที่คำนวณตามน้ำหนักตัวค่ะแบบนี้สำคัญ
0: ใช่แล้วทางออกล่ะอยู่ตรงไหนอ่ะป้องกันง่ายกว่ารักษาเนาะจำไว้แค่3ข้อค่ะกินปลาน้ำจืดทุกครั้งต้องปรุง

0: ม่ใช่แค่บีบมะนาวบางคนบอกอ๋อบีบมะนาวก็สุกแล้วมันขาวๆนะมันน้ำมะนาวไม่ได้ทำให้สุกนะคะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อหรือไม่ได้ฆ่าพยาธิอะไรด้วยลดอาหารหมักดองอันนี้สำคัญเลยพยาธิใบไม้ตับนะคะเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกส่วนอาหารหมักดองบางชนิดเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งค่ะก็คือกินมากเกินไปเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็เลือกกินแล้วก็กินให้พอดีค่ะแล้วก็ใครที่เคยกินปลาดิบเป็นประจำนะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแล้วมีอาการผิดปกติเช่นเจ็บชายโครงขวาเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะหรือมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ
1: คือเนี่ยเราไม่รู้หรอกเนาะว่าปลาตัวไหนมีพยาธิอยู่ไม่มีพยาธิอยู่เพราะฉะนั้นนะคะปรุงจืดอ่ะพอทนปรุงไม่สุกยังไงพอเลยค่ะนะคะส่วนใครที่มีเมนูปลาดีๆนะคะหมายถึงว่าทำปรุงสุกแล้วก็เอามาแชร์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการแฮปปี้เพจต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
3: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
2: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบบ้านให้กลายเป็นสวนเกษตรนะครับที่เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ

0: ก่อนที่จะมาทำเกษตรนะคะก็เมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพนะคะเป็นนักเขียนค่ะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะค่ะก็อยู่หลายปีค่ะค่ะก็เป็น10ปีเนาะค่ะแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็คือพ่อแม่เริ่มแก่แล้วเนาะพอพ่อแม่แก่ก็อยากกลับมาดูแลท่านนะคะค่ะแล้วก็มีโอกาสไปทำก่อนที่จะทำเกษตรเนี่ยก็มีโอกาสไปทำธุรกิจตัวนึงก็ธุรกิจไข่ตรงนั่นแหละค่ะแล้วก็พอดีว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะก็หมดตัวก็มานั่งคุยกับพ่อกับแม่ว่าเราจะไปยังไงต่อนะเพราะว่าชีวิตต้องดำเนินต่อพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าทำสวนเนาะอะไรเงี้ยค่ะทำสวนซึ่งตอนนั้นก็เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกำลังดังค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อกับแม่ก็คืออยากให้ทําค่ะคืออยากให้อยู่บ้านอย่างเงี้ยเนาะก็เลยบอกท่านว่าถ้างั้นหนูก็ทําก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ขอแบบเป็นแนวใหม่นะอะไรเงี้ยค่ะก็พ่อกับแม่ก็เลยโอเคเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้ก็ทดลองทําเองก่อนปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเคมีเนาะเพราะว่าเป็นแปลงข้าวโพดเป็นอะไรที่พ่อแม่เคยทําไว้ค่ะก็ลองทำเองสักปีนึงค่ะก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าดินมันแข็งแล้วเราไม่มีองค์ความรู้ค่ะก็จนกระทั่งได้แม่นี่แหละก็เล่าให้ฟังว่าแม่ได้ไปอบรมกับโครงการ459ค่ะของทกสค่ะแม่ก็เลยบอกว่าลองโทรหาอาจารย์ประเสริฐปิ่นนาคค่ะท่านให้ความรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรหาอาจารย์ค่ะแล้วก็โชคดีค่ะอาจารย์มาหาที่บ้านค่ะมาหาที่บ้านก็เลยได้คุยกับอาจารย์ก็ว่าอาจารย์เนี่ยหนูอยากทําอย่างงี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้ถ้างั้นก็ไปอบรมก่อนไปอบรมกับอาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ไปเข้าอบรมกับอาจารย์3วันได้แนวคิดมาก็คืออันดับแรกเนี่ยอาจารย์ก็คุยกันแล้วก่อนก็ถามแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเงินแล้วเนี่ยเราจะไปต่ออย่างไรก็เลยก็ใช่อาจารย์แล้วหนูไปต่ออย่างไรอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเราต้องหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้ว่าในขณะที่เราไม่มีเงินเราจะมีชีวิตในการดำเนินต่ออย่างไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันดับแรกก็คือให้สร้างแหล่งอาหารข้างบ้านก่อนคุณต้องมีกินถ้าคุณไม่มีกินเนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อกินอันนี้ก็คือเริ่มได้แนวคิดแล้วอันนี้เรื่องจริงเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยสอนเรื่องกระบวนการสิ่งสำคัญคือการสร้างแหล่งอาหารต้องปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ดีที่สุดค่ะเราต้องกินอาหารให้เป็นยาใช่ไหมให้ดูแลรักษาให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยใช่อาจารย์ก็เลยสอนกระบวนการวิธีการทำเกษตรอินทรีย์มันเริ่มต้นจากอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วเราได้กระบวนการกลับมาก็กลับมาเริ่มต้นทำเรียนที่เดียวนะคะกับอาจารย์เลยกลับมาเริ่มต้นทำเลยทำเสร็จรอเรียนรู้ถูกผิดด้วยตัวเองก็ทำไปพูดตรงๆเลยทำไปปาดน้ำตาไปคือมันเหนื่อยมันร้อนอะแล้วมันก็ยังไม่ค่อยได้เงินนึกออกไหมพอทําไปอะค่ะเพราะว่าเราเคยได้เงินน่ะแล้วพอไม่ได้เงินก็ไปต่อหรือจะพอแค่นี้อย่างเงี้ยทุกวันน่ะแต่ก็ต้องทําค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับคนแก่เนาะก็ทําไปก็ได้ศึกษาได้องค์ความรู้ต่างๆค่ะได้บททดสอบเยอะแยะมากมายสุดท้ายมันก็เริ่มตกผลึกว่าเอ้ยอันนี้แหละ459เดินออกจากบ้าน459ก็ถึงแหล่งอาหารสร้างบริเวณรอบๆบ้านเราเนี่ยให้เป็นแหล่งอาหารโครงการ459ก็คือเป็นโครงการของทกส.สาขาภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนำพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ค่ะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะคำว่าพอเพียงของในหลวงท่านหมายถึงว่าให้เราอยู่กับสิ่งที่เรามีค่ะเรามีแค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้นค่ะก็คือความหมายของ459ก็คือเดินออกจากบ้าน4ถึง59ก็มีแหล่งอาหารก็คือเหมือนเราสร้างตลาดสดไว้รอบๆบ้านเราอะค่ะมีกินทุกอย่างช่วงแรกๆก็เรายังใหม่เนาะยังใหม่เราก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มันทำความเข้าใจกับมันค่ะผลผลิตก็อาจจะได้ไม่เท่าตามความที่เราต้องการนะคะแต่เราก็อาศัยประสบการณ์เนาะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็คือถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มอะค่ะใหม่ๆก็เหมือนไม่ได้อะไรเนาะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มทำความเข้าใจเพราะใหม่ๆเรา เรายังไม่ค่อยเข้าใจเพราะเรามองแต่เรื่องเงินพอเราเริ่มมีกินแล้วเริ่มเข้าใจว่ารายได้มันมาจากรายจ่ายอ่ะก็เลยอยู่ได้ค่ะอยู่ได้จริงๆแล้วการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันดีต่อตัวเราอะสุขภาพเราต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันต่ำแล้วรายได้อะดีทำได้น้อยแต่ได้ราคาดีกว่าเยอะทำน้อยได้มากอันนี้นะคะค่ะถ้าสนใจเนี่ยหนึ่งมันคือคนส่วนใหญ่ที่มองนะมันอาจจะมองว่ามันยากเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันทำแบบไหนมาทำอย่างไรก็ให้เข้ามาเรียนรู้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะก็ทำได้แล้วก็ใช้ประสบการณ์เนาะอาศัยเวลาหน่อยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องปกติเคยชิน
1: คุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เทคนิคการดูแลสวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่มินนะครับพี่มินครับในส่วนของตรงนี้เรามีการปลูกพืชอะไรบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนตรงนี้ก็แต่ก่อนกันเนาะแต่ก่อนที่จะมาปลูกนี่เราก็จะปลูกกะหล่ําปีบรอกโคลีอย่างเงี้ยค่ะก็คือดอกกระหล่ำดอกเนาะตามฤดูกาลเขาค่ะแต่ตอนนี้ผลผลิตเก็บไปหมดแล้วทีนี้ก็คือในส่วนของพี่ก็เลยปลูกลงเคลต่อเพราะว่าเคลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราขายดีค่ะเพราะเราทำส่งด้วยเนาะทำส่งด้วยค่ะก็คือเคลเนี่ยก็คือในช่วงตรงนี้เนี่ยอากาศเขาถ่ายเทได้สะดวกค่ะถ่ายเทได้สะดวกการเจริญเติบโตหรือเนี่ยมันจะโตไวเพราะว่าลมโกกเขาได้ตลอดเวลาค่ะเราก็มันใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะค่ะก็เราก็จะมีพวกมูลไส้เดือนเสริมขึ้นมาค่ะก็จะเป็นค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยสะอาดนะของเรานะคะค่ะก็เราก็เลี้ยงเองด้วยทำเองด้วยค่ะก็จะมีทำแค่เพิ่มขึ้นบ้างก็ทำปลูกผักสลัดก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นอากาศหน้าร้อนเนาะช่วงร้อนก็คือถ้าเราปลูกข้างนอกก็แต่ก็ต้องมีแสลนนะคะถ้าเราปลูกผักกลางแจ้งเลยเนี่ยผักเขาจะ
1: เหี่ยว
0: ผักเขาจะขาดน้ำ
1: ขาดน้ำ
0: ก็แล้วก็จุลินทรีย์ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็ตายอ
1: ่
0: ะเขาเรียกค่ะเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องเข้าใจ
1: ค่
0: ะต้องเข้าใจว่าพวกเนี้ยเขาอยู่ในที่แห้งไม่ได
1: ้ค่ะเหมือนเราต้องเรียนรู้ไปด้วยไหมครับว่าผักแต่ละชนิดควรที่จะปลูกตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้ครับ
0: ใช่ผักทุกชนิดนะคะเราต้องเรียนรู้กับความเป็นอยู่ของเขาว่าเขาชอบแบบไหนลักษณะไหนก็ถ้าอยู่ในโซนแบบนี้ก็คือเราก็จะมีความเสี่ยงต่อหนอนโรคแมลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องขยันคือทำอินทรีย์ทำอะไรก็ช่างเราก็ต้องขยันในการใส่ใจดูแลเขาอยู่แล้วค่ะพอเราใส่ใจดูแลเขาเนี่ยเขาก็อยู่ได
1: ้ค่
0: ะก็คือสิ่งสำคัญคือความเข้าใจ
1: ครับความเข้าใจ
0: ใช่ความเข้าใจแล้วก็รอบๆเนี่ยเราก็ปลูกผักพื้นบ้านทุกอย่างที่เราต้องกินนะคะ
1: ค่
0: ะปลูกไว้อย่างละนิดละหน่อยเอาไว้ผักสวนครัวค่ะทุกอย่างค่ะให้เราไปกินเราไม่ต้องซื้อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับตามความต้องการของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอะครับที่เรามาทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ครับคืออะไรล่ะครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเราต้องกินอาหารเราต้องการกินอาหารที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เพราะเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่สารเคมีเนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสารเคมีหรือสารพิษต่างๆเนี่ยพอเรากินเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆมันคือการเกิดโรค
1: ครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะโรคมะเร็งโรคต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายค่ะ
1: พี่มินครับผมเห็นอยู่แปลงตรงนู้นเป็นบ่อเลี้ยงอะไรล่ะครับ
0: ค่ะบ่อเลี้ยงแหน่แดงค่ะ
1: ค่
0: ะแหน่แดงก็สำหรับส่วนพี่เนี่ยพี่ก็จะไว้ทำปุ๋ยหมักเนาะ
1: ค่
0: ะก็ในช่วงที่ใบไม้หาไม่ได้เราก็จะใช้แหน่แดงเป็นส่วนผสมค่ะแล้วก็เอาไว้เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นการลดต้นทุนได
1: ้ค่ะเป็นเหมือนที่ส่วนของเราก็คือเหมือนเป็นส่วนอินทรีย์แบบครบวงจรเลยใช่ไหมครับต
0: ั้
1: งแต่ต้นจนถึงจบเลย
0: กระบวนการใช่
1: ครับ
0: ใช
1: ่และแล้วโรคภัยศัตรูพืชที่มาเกาะมากินผักของเราเนี่ยครับพี่มีบ้างไหมครับ
0: มีค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็พี่ก็มีวิธีการจัดการพี่ก็ทำน้ำหมักไล่แมลงพี่เองค่ะก็จะมีน้ำส้มควันไม้บ้างน้ำหมักไล่แมลงเนี่ยพี่ก็จะหมักของพี่เองค่ะ แล้วก็จะมีสารชีวพันธุ์จากของ AP ของกรมวิชาการอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแนะนําเราแล้วก็ในกลุ่มของสํานักงานเกษตรบ้างที่เขามาแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทุกอย่างก็คือเขาแนะนําเรามาเนี่ยเราก็ทดลองแต่ถ้ามันไม่ได้ผลหรือมันช้าเราก็ต้องรู้จักใช้แนวคิดเราเองอ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราเริ่มเข้าใจเหมือนเขาใช้ฉีดวันมันเอาไม่อยู่แล้วมันก็แค่เหมือนสลบเนาะแต่มันไม่ได้เราก็ต้องฉีดอัดมันสัก3วันจนเขาตายนะพอเราก็ต้องเรียนรู้อ่ะพอเขาไม่อยู่แล้วผักพืชผักที่สมมติมันโดนเพี้ยเนี่ยพอมันโดนเพี้ยไฟหรือเพี้ยอะไรก็ตามเราจะเห็นเลยว่าต้นผัก

0: ทุกอย่างมันจะเริ่มโทรม
1: ครับ
0: พอโทรมว่ามันก็จะไม่โตแต่ถ้าเราสามารถกำจัดเขาได้ปุ๊บผักที่เขาโทรมเนี่ยเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าแสดงว่าเราได้ผลละพอเราได้ผลนะทุกอย่างเนี่ยมันจะเก็บเป็นประสบการณ์เป็นความรู
1: ้ครับ
0: เป็นองค์
1: ความรู้ให้กับเรา
0: ใช่ใช่
1: เหมือนเราจะต้องแบบว่าลองผิดลองถูกซึ่งแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ความแตกต่างก็ไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับเราต้องเรียนรู้ซึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อไปก็คือน้ำเรามีการบริหารจัดการน้ำภายในส่วนของเรายังไงบ้างครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยพี่ใช้น้ำประปาเนาะ
1: ครับ
0: น้ำประปาหมู่บ้านของพี่ไม่มีคลอรีนค่ะก็พี่ก็จะมีถังเก็บน้ำเนาะถ
1: ัง
0: เก็บน้ำคือซึ่งในส่วนของพี่จะใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด
1: ค่
0: ะก็เป็นการประหยัดเนาะ
1: ค่
0: ะถามว่าค่าใช้จ่ายเดือนนึงค่าน้ำนะคือพี่ใช้น้ำประปานะต้องบอกก่อนใช้น้ำประปานะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่กล้าทำหรอกแต่พูดตรงๆแล้วพอถึงเวลาเราใช้ทั้งบ้านเลยเนี่ยก็ห้าหกร้อยมันก็คุ้มอะค่ะค่ะคุ้ม
1: ครับ
0: จ้ะ
1: แล้วที่นอกเหนือจากน้ำแล้วก็ดินก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญน่าจะที่สุดเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะดินเนี่ยสำคัญก็คือการทำเกษตรอินทรีย์สิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องปรุงดินเป็น
1: ครับ
0: ค่ะคุณต้องปรุงดินเป็นคุณต้องรู้จากวิธีการนะคะวิธีการหมักดินทำอย่างไรปุ๋ยหมักทำอย่างไรทำน้ำหมักทำอย่างไรอะไรกันคุณต้องเพาะกล้าเป็นทำดินเพาะกล้าเป็นคือทุกกระบวนการนะคะคุณต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
1: ค
0: ุณต้องงดการซื
1: ้อ
0: ถ้าคุณซื้อปุ๊บนั่นคือต้นทุนแต่ถ้าคุณเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดคุณทำความเข้าใจเนาะใช้ปัญญาที่เรามีค่อยๆคิดเอาถ้าอันนี้มันเป็นเงี้ยแล้วก็ลองทำดูพอเราทำดูแล้วมันเกิดเฮ้ยมันได้พอได้ปุ๊บมันจะเกิดเป็นประสบการณ์ใหม
1: ่
0: มันจะเกิดเป็นการเรียนรู้ของเราใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่เลยแล้วพอเราเรียนรู้จากไอ้ตรงนี้ปุ๊บเอาให้มันได้ละเราก็ไปลองอย่างสุดอันนี้มันโดนเรื่องแมลงตัวนี้เราก็ไปเรียนรู้แมลงตัวนี้พอเรากำจัดมันได้เราก็เก็บไว้เลยเขียนเป็นข้อไปเลยวิธีการนี้กำจัดใช้แบบนี้นะต่อไปเรื่องดินไปเจอไส้เดือนฝอยทำให้ต้นชะงักต้นไม่โตเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงพอเราแก้ไขได้ปุ๊บมันก็เป็นองค์ความรู้แล้วล่ะทุกอย่างอะค่ะเชื่อเหอะบทเรียนที่ดีที่สุดคือการลงมือทำต่อให้นักวิชาการพูดให้เราขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ได้หรอกประสบการณ์มันต่างกันอันนี้คือความจริงนะคะอันนี้คือความจริง
1: เหมือนนำความรู้มาลงมือทำแล้วให้เกิดประสบการณ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันว่าการปรุงดินจากไส้เดือนใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่มินบอก
0: อันนี้คือตัวมูลไส้เดือนก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลมันอ่ะมาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยบำรุงพืชอ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากว่าที่จะเป็นดินที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับ

0: ผู้ชมครับกว่าที่จะได้ดินปลูกที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับจะต้องมีการผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆมาด้วยนะฮะตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับการทำดินไส้เดือนใช่ไหมครับเลี้ยงไส้เดือนพี่มินครับขั้นตอนการทำปุ๋ยแบบดินไส้เดือนแบบนี้ครับเรามีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างครับ
1: ค่ะตัวนี้ก็คือมุมที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะคะเพื่อเอามูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยบำรุงพืชนะคะบำรุงผักค่ะกระบวนการคือที่นี่ของเราอ่ะเราจะใช้ขี้วัวนมล้วนๆเลยเราไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะคะเลี้ยงด้วยขี้วัวนมอย่างเดียวเลยก็คือขี้วัวเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยชั้นดีอยู่แล้วเนาะค่ะโดยแล้วก็พอไส้เดือนเขากินเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการเหมือนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วข้างในออกมาค่ะคือพี่นะบอกว่าคือพี่จะบอกกับทุกคนว่าในมุมมองพี่เนี่ยมูลไส้เดือนน่ะถือว่าเป็นปุ๋ยสะอาด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยเร็วก็คือในกรณีที่คนไม่อยากทำปุ๋ยหมักต้องมานั่งรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาตัวเนี้ยค่ะไปเสริมได้ไวค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างพี่เนี่ยถ้าทำดินปลูกพี่ต้องทำปุ๋ยหมักก่อนทำปุ๋ยคือดินปลูกทำเขาเรียกกัน
0: เหมือนทำดินปลูกไว้ก่อนแล้วก็เอา
1: ปุ๋ยตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมค่ะตัวเสริมเสริมแบบระหว่างทางเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วแต่ละรอบของการทำอย่างเงี้ยครับพี่มันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับ
1: ก็ประมาณสัก20วันแล้วก็ร่อนได้ละร่อนก็เอาตัวขี้มันนะคะมาใช้ค่ะ
0: ก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าการที่เราพอแล้วสำหรับขั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็เวลาที่เราเลี้ยงใช่ไหมคะพอเราก็เอาขี้วัวนะใส่เนี่ยนะตอนแรกขี้วัวมันจะเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตัวไส้เดือนไว้ข้างบน
0: ครับ
1: ค่ะก็ประมาณสักก็เราก็พรมน้ำเอาฉีดน้ำพรมๆให้เขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ความชื้นเขาค่ะก็พอถ้าเขากินหมดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะเริ่มเป็นผงอะเป็นขุยหมดแล้วก็คือใจที่เป็นก้อนๆอะมันก็จะเริ่มหายค่ะมันก็จะเป็นผงละเอียดเลย
0: ค่
1: ะนั่นแหละเราก็จะเริ่มมาร่อน
0: ค
1: ่ะร่อน
0: อันนี้ก็คือเราจะสังเกตได้เลยว่ามูลของวัวเนี่ยมันจะละเอียดขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีก1โรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโดมปิดที่เอาไว้สำหรับปลูกผักกันครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดูดินปลูกกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งโรงเรือนนะครับที่เป็นการปลูกแบบโรงปิดนะครับตอนนี้เราอยู่ในโรงปิดใช่ไหมครับการปลูกแบบโรงปิดแบบนี้มันมีความสำคัญแล้วก็มีความแตกต่างจากจุดแรกยังไงบ้างครับพี่มี
1: ค่ะในส่วนที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนาะเราปลูกข้างนอกนะคือการระบายอากาศเขาดีกว่าแต่ข้อเสียของเขาก็คือโรคแมลงมันก็เข้าถึงง่ายกว่าค่ะแต่ในส่วนของโรงปิดเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือถ้าหน้าร้อนเนี่ยคืออากาศมันอบอ้าวค่ะอากาศอบอ้าวเราก็ต้องมีการจัดการข้างในค่ะก็โรคแมลงเขาก็กวนรบกวนน้อยหน่อยจ้ะ
0: เหมือนเราสามารถที่จะ
1: ควบคุม
0: ได้ใช่ไหมครับ
1: ควบคุมเขาได
0: ้แล้วตรงในโรงเรือนนี้เรามีการปลูกผักอะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ของพี่ก็จะเป็นกลุ่มพวกตระกูลผักสลัด
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าพี่ส่งด้วยเนาะพี่ปลูกส่งค่ะ
0: ครับแล้วการส่งเราส่งให้กับใครอะครับ
1: พี่ส่งให้กับห้าง
0: ครับ
1: ค่ะโมเดิร์นเทรดเนาะ
0: นอกจากที่สวนเราแล้วก็มีเหมือนเห็นว่ามีการรวมกลุ่มกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เราก็จากคือที่นี่อะค่ะเราไปสู่เรียนรู้เนาะเราก็จะเปิดโอกาสให้มีการอบรม
0: ค่
1: ะการอบรมเรื่องกระบวนการคนที่สนใจนะคะสนใจก็เขาได้ความรู้ไปแล้วเนาะเขาเอากลับไปทําที่บ้านพอเขากลับไปทําที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มอยากมีรายได้อยากมีส่วนร่วมกับเราเขาก็ติดต่อกลับมาหาเราก็มาร่วมเป็นสมาชิกด้วยกันก็ทําผลผลิตที่บ้านตัวเองแล้วเอาผลผลิตตัวเองเนี่ยมารวมกันที่นี
0: ่
1: ค่ะแล้วเราก็นําส่งต่ออีกทีนึง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วต่อรอบของผักของเราอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้ระยะเวลากี่วันล่ะครับกว่าที่จะได้เห็นสามารถที่จะจําหน่ายได้ครับ
1: ผักส่วนใหญ่ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ45วัน
0: ครับ
1: ค่ะ45วันในการจัดการใช่มั้ยคะผักต่อรอบเนี่ยซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะมีวิธีการก็คือลดระยะเวลาในการจาก4ก็คือปกติเค้าแหละจากปกติเราจะต้องใช้เหมือนเรามาอยู่นี่เลย45วันเนี่ยแต่ถ้าเรามีวิธีการจัดการคือพอกกะแยกกะเอาไว้ด้านนอกอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็จะเหลือบนแปลงประมาณ25วัน
0: 25วัน
1: ใช่
0: เป็นการลดระยะเวลาในการปลูกในแปลงของเราได้ด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็คือเราสามารถมีเวลาให้แปลงเขาได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
0: เป็นการพักแปลงที่สามารถที่จะแต่ละรอบก็คือเราสามารถที่จะมาดูแลแปลงได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้ววิธีการดูแลแปลงเราต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างสมมติว่าเราเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการคุยดินขึ้นมาคุยดินขึ้นมาก็คือรวนดินขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขาได้สลับเนาะให้เขาได้ตากแดดบ้าง
0: ค่
1: ะก็เพื่อให้เชื้อโรคเนี่ยเนาะกำจัดเชื้อโรคไปบ้างสัก 4-5 วันแล้วแต่เราเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วการรดน้ําภายในโดมแห่งเนี้ยครับมันมีความแตกต่างจากข้างนอกยังไงบ้างอ่ะครับ
1: ก็คืออย่างข้างในเนี่ยมันเป็นโรงปิดเนาะมันร้อนอบอ้าวใช่มั้ยเหมือนเราตอนนี้กําลังร้อนอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็จะทําระบบน้ําข้างบนนะระบบน้ําสปริงเกอร์ด้านบนเพื่อระบายอากาศข้างบนค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะลดอุณหภูมิความร้อนได้ก็คืออย่างแต่ก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยเนี่ยมันก็จะร้อนอบอ้าวผลผลิตที่ได้ผักมันไม่ค่อยโต
0: ครับ
1: แต่พอเราตอนนี้เรามาพัฒนาเนาะอันนี้พี่ก็เริ่มพัฒนาก็คือเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราจะต้องจัดการกับพวกนี้ยังไงเพราะว่าผักเนี่ยผักตระกูลพวกนี้เขาชอบความเย็นเนาะอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาทีละเรื่องเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแก้ปัญหาเรื่องความร้อนก่อนพอเราแก้ตรงนี้ได้ปุ๊บข้างในอากาศก็เริ่มเย็นถึงแม้นมันจะร้อนบ้างแต่มันก็ไม่ได้ร้อนแบบอบอ้าวขนาดนั้นเงี้ยมันก็ระบายความเย็นได้ค่ะแล้วเราก็คือดินเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ระบายน้ําหรือระบายอากาศดินเค้าจะร้อนอุ้มพอร้อนมากๆปุ๊บรากเค้าจะเหมือนมันก็จะเกิดโรครากเน่าเนาะก็คือมันร้อนมากเงี้ยค่ะพอเริ่มระบายความร้อนได้แล้วผักเค้าก็จะเริ่มโตละเริ่มจ้ะ
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นระบบการจัดการให้ความเย็นกับโรงเรือนของเราใช่มั้ยครับคุณผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูศูนย์การเรียนรู้กันนะครับนอกจากที่นี่มีการปลูกผักไว้รอบบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยครับ

0: จากการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นองค์ความรู้นะครับตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์กันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ละฐานเลยใช่ไหมครับพี่มินเรามีฐานอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสถานที่ให้เราได้ดูงานแล้วเนาะ
0: ค่
1: ะที่นี่ก็จะเน้นเรื่องกระบวนการค่ะกระบวนการก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแต่โอ้โหคนปลูกพืชเนาะงามเนาะเกษตรอินทรีย์เขาทำอย่างไรค่ะ
0: ค
1: ือที่นี่เราจะเอานำองค์ความรู้เนี่ยค่ะทั้งหมดมารวบรวมให้ก็คือจุดเริ่มต้นเลยก็คือทุกคนถ้าทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยคุณต้องทำน้ำหมักเป็น
0: ค่
1: ะเราก็จะมีฐานน้ำหมักชีวภาพให้ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานปุ๋ยหมักใต้ดินค่ะอย่างฐานเนี้ยเขาเรียกปุ๋ยหมักใต้ดินค่ะปุ๋ยหมักใต้ดินก็คือการทำดินปลูกเนาะในแปลงผักเลยค่ะแล้วก็จะมีดินพอกก้าดินพอกก้าวิธีการแยกก้าให้วิธีการปลูกผักให้นะคะก็คือครบวงจรเลย
0: พี่มินครับแล้วความภูมิใจที่เราได้มาเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความภูมิใจไงบ้างครับ
1: ค่ะก็มันพี่ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเนาะ
0: ค่ะ
1: กับการที่เราได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้องค์ความรู้ต่างๆจากการที่เราลงมือทำจริงๆอ่ะแล้วมันเกิดเป็นผลสำเร็จจริงๆค่ะแล้วเราได้เอาได้นำองค์ความรู้ต่างๆนะมาแบ่งปัน
0: ค่
1: ะก็คืออย่างน้อยเนี่ยพอคนที่เขาเข้ามาอบรมกับเราเนี่ยเขาก็กลับไปทำจริงเนาะพอกลับไปทำจริงแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้สร้างอาชีพได้จริงเนี่ยค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันความตั้งใจที่เราทำมามันไม่ได้สูญเปล่า
0: ค่
1: ะกับความซื่อสัตย์ยืนหยัดอดทนเนี่ยค่ะมันผ่านมาแบบคือปาดน้ำตามาตลอดอะค่ะกับตอนนี้ก็คือ11ปีแล้วเนาะเข้าปีที่11มันตกผลึกแล้ว
0: ค่
1: ะมันตกพอเราตกผลึกแล้วเรารู้ว่าเนี่ยมันคือชีวิตแล้วมันทำให้เราอยู่ได้มันคือทางรอดนะคะมันไม่ใช่ทางเลือกแล้ว
0: ค
1: ือทุกคนต้องทำเราต้องลดความอคติลงการต่อต้านคนส่วนใหญ่จะเริ่มต่อต้านก่อนแต่ยังไม่เคยลงมือทำคือต่อต้านไปก่อนละมันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่คนที่ทำจริงๆเขาจะรู้แล้วเราก็จะถูกกลุ่มคนส่วนใหญ่มองว่าเหมือนเป็นคนบ้าเราก็จะบอกว่าเนี่ยคนบ้าเนี่ยเอาตัวรอดได้นะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนบทเรียนเราได้เยอะมากในขณะที่คนกำลังกักตุนอาหารจนอาหารเน่าเสียแต่เรายังใช้ชีวิตปกติ
0: เหมือนเกษตรเหมือนชีวิตของเรากับเกษตรเป็นสิ่งที่คู่กันเลยครับ
1: ใช่
0: เราต้องอยู่รอดด้วยการที่เราจะต้องพึ่งพาตัวเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วความที่เรามาทำตรงนี้ครับอนาคตเรามีการวางแผนไปไหมครับว่าเราจะมีการปรับปรุงพื้นที่ของเรามีการต่อเติมอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
3: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: ควันไฟที่คุณเห็นไม่ได้ต่างกันนักเพราะทั้งคู่สร้างควันพิษเข้าสู่ปอดเรา
2: อย่าเหลือโคนไปหน่อยถึงเวลาเผามันก็ต้องเผาไฟมันก็เผาเพื่อนก็เผาเหมือนกันหมดลูก
1: จากงานวิจัยพบว่า PM 2.5 22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าการสูบบุหรี่1มวน
2: โอ้มันมาจ้อยละกาเอาว่าเผาที่โคนตัวเดียวเราถึงคนถึงหมู่บ้านเนี่ยสูบบุหรี่วะมาคนละเรื่องกับเราเนี่ยอันหนึ่งสูบบุหรี่อันหนึ่งเผาขี้โคโอ้
3: แม่และเจ้าป้อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปลึกถึงในปอดเหมือนควันบุหรี่เลยแต่มันแย่กว่าตรงที่ว่าเฮามันสามารถเลือกที่จะสูบมันได้เลย
1: การเผาเพียงไม่กี่นาทีสร้างฝุ่นพิษที่อยู่ในอากาศได้นานหลายวันและลอยได้ไกลหลายสิบกิโลเมตร
2: ถ้าเฮาเกิดว่าเฮาหายใจเอาควันอย่างเนี้ยต่อไปป้อมาเผาทำนั่นลูกเฮ้ย
3: ดีแล้วเจ้าป้อไข่กู้คนยุดเผาเพียงเต้าอี้ก็เหมือนได้ปกป้องปอดของกู้คนไว้แล้วเจ้า
1: เพราะทุกการเผาเท่ากับอีกหลายร้อยมวนที่เราไม่ควรต้องสูด
4: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
5: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ก็ไปติวข้อสอบมาละนักกรรมนี้เจ้าหน้าที่ราชเปิ่นก็ติดต่อมาเปิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
4: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
5: แสนหนึ่ง
4: ฮะ
5: แสนหนึ่ง
4: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้มเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล่ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
5: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
4: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาต่างไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่านก่อ
6: สอบเอาเจ้า
7: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
1: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
2: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
1: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของ

0: ไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24-25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหะแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: น่าจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมน
2: ่ะแน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายก็สภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000-1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50-150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโอ้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
4: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่ง ในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
0: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
4: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
0: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสะใบนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
5: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
6: เราได้รับแจ้งจากทางเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ นะคะให้มีการจัดแสดงชุดไทยจัดแสดงชุดประจำชาตินะคะของแต่ละประเทศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะใช้ชุดไทยจิตรดาในการที่จะไปจัดแสดงแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นชุดประจำชาติที่เขาจัดแสดงก็คือชุดซัมปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการนำภาพซึ่งเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนนะคะได้มีการจัดทำสแตมป์ดวงตราไปรษณียากรนะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกอัตลักษณ์บอกชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งสแตมป์ที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือประเทศไทยจะเป็นผ้าสบายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สวมเป็นโจงกระเบนส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นชุดซัมปอร์ตเป็นการนุ่งโจงกระเบน
1: พาคุณผู้ชมไปฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรถึงผัดแล้วก็ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งสามในอดีตค่ะ
5: เนี่ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
7: มีเซตฟิล์มกระจกชุดนี้ค่ะนอกจากภาพชุดไทยที่เราเห็นแล้วยังมีภาพอื่นๆอีกไหมคะ
5: ชุดไทยมีค่ะมีภาพที่เป็นจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชุดคำว่าชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งกายคราวนี้เราจะในภาพเนี่ยค่ะเราก็จะมีภาพในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเห็นการแต่งกายหลากหลายค่ะแต่คราวนี้อย่างภาพนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นของไทยเลยเหตุผลก็คืออยู่ในกล่องที่พระองค์ท่านเนี่ยหรือว่าในพระบรมวงศานุวงศ์ในยุคก่อนนะคะในราชสำนักเขาจัดเก็บไว้ในกล่องก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างภาพหลากหลายที่เป็นในลักษณะของการอัดขยายภาพอะค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นฉบับต้นฉบับก็คือเกิดจากการก๊อปปี้มาจากฟิล์มคราวนี้ภาพเหล่านั้นนะคะมันก็มีช่างภาพที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะมีบางส่วนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติแล้วก็มีการจัดส่งมาถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจัดบรรจุไว้อยู่ตามอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มเหล่านั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รวมถึงพระ

0: ทนายตั้มเนี่ยเดินทางมาที่ DSI มายื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันจอมพกตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยลุกเนี่ยแหละค่ะติดหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจสอบกันจอมพลังหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า USA ได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้แม้ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามีการบันทึกคลิปแล้วก็ URL ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ยังเปิดให้บริการรวมทั้งยังมีคลิปเสียงค่ะที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทนายตั้มเชื่อว่าเป็นเสียงของกันจอมพลังและไม่น่าใช่เสียงที่สร้างด้วย AI เนื่องจากพบว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019จึงขอให้ DSI ตรวจสอบที่มาแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมของบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของกันจอมพลังรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านพักนะคะในโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาทแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์รวมถึงรถยนต์หรูโดยทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินและขอให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ค่ะ
1: ในการจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องความทุจริตนะครับในการทำเกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามานะครับอยากให้ออกมาเนี่ยชี้แจงแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อและก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านโครงการแกนบางกอกบูรวาทนะครับแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์นะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านว่าคุณเอาเงินจากเว็บพนันหรือว่าคุณเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมาใช้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะครับติดเนี่ยอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละนะครับติดอายัดอยู่ที่ DSI ไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะนอกจากตัวในการแล้วยังมีในการกับครอบครัวแล้วนะครับยังมีบุคคลใกล้ชิดอีก2บุคคล
0: นายตั้มนะคะยืนยันได้ว่าการนำหลักฐานมายื่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นและหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเจาะต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: ก่อนไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศนะคะมาดูผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนายณฤพลเย็นประเสริฐค่ะจากกลุ่มผึ้งหลวงก็สามารถคว้าชัยชนะค่ะโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคประชาชนอย่างขาดลอยพร้อมประกาศนะคะสานต่องานเดิมของอดีตนายกธงชัยผู้เป็นอาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตสุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับ2 130,015 คะแนนซึ่งคะแนนนั้นทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะนายธามพรรคบวรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 7,376 คะแนนอันดับที่4พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 3,770 คะแนนอันดับ5นายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,961 คะแนนและอันดับที่6ค่ะว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,263 คะแนนทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,199 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์376,278 คนแบ่งเป็นบัตรดี 346,297 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบและบัตรที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบโดยนายณฤพลค่ะกล่าวถึงชัยชนะในครั้งนี้ภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกับเชื่อว่าดวงวิญญาณของอดีตนายกธงชัยกำลังเฝ้าดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้อาสบายใจได้เพราะว่าทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วและพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพรรคยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีมงานแล้วก็นายเดชรัตน์ผู้สมัครของพรรคก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่จากการหาเสียงค่ะรวมถึงมีการนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมยืนยันบอกว่าพรรคเนี่ยมาทำงานการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและการส่งผู้สมัครในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองค่ะสำหรับในส่วนของสัดส่วนคะแนนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าช่องว่างเนี่ยลดลงปัจจัยสำคัญก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
2: สำหรับผมและพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามาทำงานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับในเรื่องของวิธีคิดชุดนโยบายที่เราต้องการนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ส่งลงสนามครั้งนี้พวกเราเองจะรู้สึกเสียใจมากกว่าอีกนะครับเราส่งลงสนามครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ
3: คะแนนเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
2: ครับก็อย่างที่ผมได้บอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจนะครับต่อคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเก็บน้อยลงนะครับ
3: เก็บน้อยลงเป็นเพราะว่ามันมีผู้สมัครเยอะหรือเปล่าผมก็เลยกระจายคะแนน
2: จริงๆคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดครับ
1: ทางด้านของนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ค่ะต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีและการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2569สัดส่วนคะแนนดิบของพรรคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดลงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เน็ตน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่าครั้งต่อไปคือการบริหารจัดการเรื่องเวลาค่ะเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง
4: ที่พรรคได้รับเนี่ยในทั้ง4การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสัดส่วนคะแนนนะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำทีนี้ประเด็นของการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ฮะคือ

0: อันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่หัวหน้ากล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบเฉพาะการเลือกตั้งอบจปี68เนี่ยนะครับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในประมาณ 41% นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ 35% ซึ่งเป็นการลดลงที่น่าตกใจมากนะครับที่เรียกว่าประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ายังไม่รับทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับ
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งภารกิจแรกของการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยได้รับการยืนยันจากญี่ปุ่นนะคะว่าไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยพร้อมกับเปิดรับการลงทุนยุคใหม่เน้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามที่เป็นกระแสข่าวนอกจากนี้ไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากเดิมระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเชื่อว่าด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานจะทำให้ญี่ปุ่นยังคงจับมือและเลือกลงทุนในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน
2: และนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการประชุมและมอบนโยบายกับทีมประเทศไทยโดยบอกนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังค่ะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าณขณะนี้ค่ะการทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติทั้ง Fitch RatingS&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะรัฐบาลยืนยันบอกว่าณขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่ภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดค่ะจึงได้มีการหารือกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครค่ะหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
3: ทำยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับ financial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับ เพราะระดับของเรามันทิปเปิลบีบวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งหัวตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเลเซนชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับก็ไอ้ new engine of growth เนี่ยผมก็ยังขอยิน
1: มาดูการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าสรุปเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเผยหลักการตรงกันแล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำสหรัฐคุมภาษีไทยไม่ให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รักษากรอบเอาไว้ที่ 19% โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือนอกรอบกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าอาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายที่จะกล่าวแล้วก็ปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยนั้นก็ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังคงเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐค่ะได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาก็คือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐค่ะจะประกาศผลในเร็วๆนี้หน้าที่ของไทยก็คือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยนั้นสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19%ทั้งนี้นางสุภจีบอกว่าอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกัน
2: มาดูข่าวเติมภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เติมภัยนักเรียนนักศึกษาต้องระวังภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะบังคับแล้วก็มีการจัดฉากถูกลักพาตัวเพื่อจะเรียกค่าถ่ายย้ำนะคะหากพบการแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่บอกว่ามีคดีติดตัวแต่ห้ามบอกใครรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะบังคับให้ออกมาเปิดห้องพักโรงแรมจัดฉากมัดมือมัดเท้าลักษณะถูกลักพาตัวก่อนที่มิจฉาชีพจะนำภาพไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเพื่อให้จ่ายเงินค่าไถ่ย้ำเตือนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าการจัดฉากลักพาตัวทิพย์ค่ะที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้ถูกจับตัวไปจริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความกลัวความเชื่อทำให้เหยื่อออกทำตามคำสั่งยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มีการสั่งให้ตัดขาดจากการติดต่อจากครอบครัวและไม่มีการบังคับให้โอนเงินหากพบการแอบอ้างและถูกข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวอย่าลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
4: จ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้าม

0: นเด็ดขาดนะครับ
1: ไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับ
0: คือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับ
1: ถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกศพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ศและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเปิดมาตรการพยุงดีเซลปี2569ทั้งการลดราคาหน้าโรงกลั่นหลายระลอกการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบพร้อมย้ำสถานการณ์ราคาดีเซลไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้บริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569ผ่านเครื่องมือทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการปรับลดราคาณโรงกลั่นกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่24เมษายนมาจนถึง9พฤษภาคม5บาทต่อ1ลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากส่วนค่าการกลั่นสูงมาพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็วธรรมดาณวันที่18กันยายน2569โดยระบุว่าเมื่อมีส่วนลดราคาณลงกลั่น4บาทต่อลิตรจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่หากไม่มีส่วนลดราคาคาดการราคาขายปลีกดีเซลนั้นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ44บาท97สตางค์ต่อลิตรและหากไม่มีการทั้งลดราคาณลงกลั่นแล้วก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันคาดการราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ54บาท19สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะโดยระบุว่าราคาดีเซลไทยประจำวันที่18กันยายน2569นั้นอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของประเทศมาเลเซียที่อยู่ที่42บาท96สตางค์ต่อลิตรและอินโดนีเซียนั้นขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ44บาท73สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดไม่ใช่การทำให้ต้นทุนหายไปแต่เป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะว่าราคาดีเซลนั้นไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปจนถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเปิดฉากขึ้นในอีก20วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
0: ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกกว่า 20,000 คนนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงการหารือเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นรัฐบาลยังใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้โชว์ Soft Power ของไทยค่ะหวังสร้างความประทับใจพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ พื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ1ในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกเมนูเด่นที่เตรียมเสิร์ฟล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันเมนูปลานิลดรายเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ส่วนของหวานขาดไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ส่งตรงจากชาวสวน
3: มันเป็นความภูมิใจฮะในที่ได้มีส่วนร่วมดีกว่ากับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมของ APEC หรือว่าจะเป็นงานประชุมของ Annual Meeting นะฮะซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับพนักงานหรือว่าทีมงานเสมอเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะให้รู้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริงๆแล้วผมบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เนี่ยก็คือการที่เราได้มีส่วนร่วมแล้วเราทำมันตรงเนี้ยและให้กับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าเป็นพี่ๆสื่อนักข่าวจากทั่วมุมโลกมาเห็นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของเราทุกคน
2: ส่วนพื้นที่จัดการประชุมได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกหนึ่งในผลงานไฮไลท์คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผลงานของกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียน

0: บนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีต
1: ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเต็มใจที่จะได้ทำโดยเฉพาะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีนะคะก็ในสมัยพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่เนี่ยก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยก็สนับสนุนงานของชาวบ้านมาตลอดนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปให้ชาวโลกได้รู้จักเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำและก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะ
0: การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน

0: ดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าวันนี้ป้ากับเฮาทั้งสองคนน้องอุ้มมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
2: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: แล้วป้ากับเฮา2ปีน้องในรายการนี้แน่นอนว่าเฮาต้องรวบรวมคลิปที่เกี่ยวกับคนเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงรีวิวที่แอลร้านอาหารลับๆในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮามีตัดใจกันพ้องก็จะได้ช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อกันได้เนาะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของเฮากันเจ้า
2: แม่นเจ้ายังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจำเนาะกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าช่วงเวลาบ่ายๆจะอีกันตัวนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้านอกจากนั้นแล้วเนาะสามารถที่จะส่งคลิปเด่นนะเจ้ามาได้มาให้รายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกันทางเพจ Facebook นะเจ้า NBT ภาคเหนือจ้า
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมกันไว้เน้อรอพอคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาได้เลยนะเจ้
2: า
1: เอาวันนี้มาอู้พร้อมทำเพลงหน้าเขาก็มีคลิปมากมายหลายประเภทเน
2: า
1: ะอย่างคลิปแรกในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าจะพาไปพอเรื่องการหาทางสายกลางหาทางสงบสยบเมียอีดีกว่าจริงๆบ้านเฮาคนมีบุคคลที่3ที่เป็นบุคคลทางสายกลางซะอีนะในการเคลียร์ใจระหว่างเมียแล้วก็เฮาอย่า
2: เจ้า
1: อ่ะไปพอคุณผู้ชมเจ้าว่าเป็นจะใด
2: ไปพอ
3: ฮัลโหลว่าใดจะไปดัดฟันเท่าบ่ดีจ่ายอ่ะสิได้ตังค์เออได้ยินเ
4: หรอน่าลำคาญ
5: โอ้ไอ้เป็นหยังมาเลือดจะมาแต่เจ้าน่ะ
3: เมียน่ะกะมันแค่ไปดัดฟันโอ้อายุปูนี้แล้วจะไปดัดฟันแปลงกับแปลงจะได้ตังค
5: ์โอ้แต่ก่อนผมก็คิดอันนะว่ามันแปลงแต่มันโหดไปติ๊กมันแค่ไปดัดฟันผมก็เลยให้มันไปแต่มันคุ้มเลยเนี่ย
3: คุ้มยังไงยังไงมันงามขึ้นนะ
5: ไอ้งามน่ะมันยังมาหันผลเตี้ยหรอก
3: ไม่ดีเลย
5: ก็มันดีอย่างไรมันจะกินอย่างมันกินมาได้มันจงเจ๊เขี้ยวก็นี่นะมันจะมาถามผมว่ามันตุยก็มันพร้อมก็เนี่ยมันต้องมาถามผมอ่ะผมสบายใจในการตอบมันตึงพร้อม
3: มันก็ยังแปลงอ่ะ
5: โอ้ไอ้เดี๋ยวนี้มันต้องใจเป็นก้อนมันมีแบบใจรายเดือนแต่ที่แน่ๆที่มันเด็ดสุดนะแต่ว่าหมอนัดไปใส่ไอ้ยาง2เส้นที่เคี้ยวน่ะมันขึ้นมาบนรถอ่ะมันจะอ้าปากยางมันดึงกลับมันจะอ้าปากมันจะจมผมยางมันดึงกลับเนี่ยผมปังใจที่สุดมันเจี๊ยมแต่แ
3: ต่ที่มันไปดัดฟันฮัลโหลน้องใครดัดฟันด้วยกะนั่นน้องแต่งตัวรอเลยเนี่ยไปก่อนเนี่ยปาไปดัดฟันเอ้ยดักหูเย็นใจแล้วเว้ย
1: ข้าเจ้าบอกแล้วว่าที่บ้านควรมีบุคคลที่3ซะอี้ไว
2: ้
1: นอกเป็นคนตัดสินเป็นคนให้คำปรึกษาซะอี้ได
2: ้แม่นเจ้า
1: เออแน่นอนว่านอกจากเมียจะยุดจมได้ละยังสวยขึ้นตัวนะ
2: แม่นเจ้า
1: ในการประทินเมียเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วในการส่งเสริมให้เมียพัฒนาตัวเองในสิ่งที่มันดีขึ้นสวยขึ้น
2: สวยขึ้น
1: เอาไปไหนก็อวดได้มันก
2: ็
1: แม่เป็นสิ่งที่ดี
2: เป็นหน้าเป็นตา
1: แม่น
2: เจ้าน
1: ี่เป็นตัวอย่าง
2: ต่อไปนะเจ้าจะปาทุกท่านนะเจ้าไปพอมันบอกว่าเองก็คงกินได้มันกินได้
1: ของกินมันก็ต้องกินได้แต่มันจะกินได
2: ้
1: มันเป็นของอะอย่างอย่างใดอ
2: ัน
1: นั่นแหละสำคัญคุณผู้ชมอันลองไปพอเจ้าว่าคืออะอย่าง
2: แม่เจ้า
6: ไปขึ้นบ้าน
3: อะอย่างน้ำพอดี
6: กินไปเลยใครเพิ่นว่าให้กินสักเตื้อเพิ่นเอาไว้ล้างตีน
3: น้ำกิน
6: น้ำกินอะอย่างโอ้เพิ่นเอาไว้ล้างตีน
3: น้ำต้นน้ำโบยเปิ้นเอาไว้กินบ้านฮาเปิ้นเอาไว้กินกันมึงบ้านใดน่ะ
6: กูบ้านฮากูฮู้แต่อันนี้เปิ้นเอาไว้ตําอย่างอีเปิ้นเอาไว้ล้างตีนเปิ้นไม่ใช่ให้กิน
3: ก็มันจะตําจะสูงมันก็เอาไว้กินน่ะ
6: มันกินมาได้โอ้มันกินมาได้ถ้าอยากน้ํากินขึ้นเฮือนไปกินในตู้เย็นเปิ้นทานอะอย่างกูกินกินกะอาชี
3: ต้มห้ามกํานึงอย่าไปว่าฮาบ่เตือนนี่ไปมีครั้งที่3จะไปมีครั้งที่4พอ
2: เสียงดังแต่ดังมาก
1: อันนี้แบบสนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวนะคุณผู้ชมเจ้าแต่ครอบครัวนี้เป็นหน้าหักกันอยู่ล้านนอกที่แท้จริงนะอันนี้เป็นเล่นกันมาได้นะเจ้
2: า
1: จริงๆก่อนหน้าหักนอกคลิปจะอีกก็ส่งเข้ามาได้
2: แม่นเจ้าตะกอนนี่เปิ้นจะมีกันแต่เน้อสำหรับน้ำเนาะเพราะไปล้างตีน
1: น้ำต้นกับน้ำบวยเปิ้นจะเอาไว้ที่เกาคันไดเนาะเวลาสเตลขึ้นบ้านก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนไปของกูสมัยก่อน
2: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
1: แต่ของข้าเจ้าไม่ใช่น้ำต้นเนาะข้าเจ้าจะเป็นอ่างน้ำน้อย
2: ๆอ๋อเจ้า
1: อันนี้คล้ายๆน้ำกินไปหน่อยเออมามีบักน้ำเอาคนเดียวเอาเราบอกว่าสมัยก่อน
2: จะใช้เวลาหน่อยนะ
1: คะบ้าน น่ะยังมีอยู่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันไว้ได้นะเจ้าถือว่าคุณไม่เด็กแล้วนะเอาไปบอกคลิปต่อไปคุณผู้ชมเจ้าอันนี้คุณบอกว่าเป็นวิธีการบอกฮักแม่บ่ต้องเป็นเฉพาะในเดือนสิงหาคม12สิงหาคมมาจำเป็นเลยแต่คลิปนี้จะเอาไปบอกว่าเฮาสามารถฮักแม่ได้โดยที่บ่ต้องเป็นวันสำคัญก็ได
2: ้
1: อย่างในคลิปนี้เจ้า
0: จ๋าแม่นาตีฮักโทรมาบอกตักฮักแม่แต่หนาคุณลูกตัวดีมีหยังโทรมาสบายดีหนาโทรมามีหยังฮักแม่นักนักบอกฮักฮือฟังลูกอยู่ลำพังนั่งง่อมหาแม่ย่าการเร่ยไปหัวใจมันแย่กึดตึงหาแม่ฮักแต่ของผมย่าการก่อไก่เจ้านายก่อจมใครกินหลับผมฝีมือของแม่วันแม่นี่หนาก่อปีกมาแหล่ใครปะหน้าแต่ลูกใจฮักแม่แต่แต่ฮักแม่บ่อไก่ฮักเจ้าเมื่อไงควายมาก็ฮักฮักแม่แต่เล่าฮักเต่าบ่ฟักฮักแม่แต่ตักบ่ฟักบ่แต่งฮักแม่แต่เล่าเมื่อเจ้าโพดแรงฮักเหมือนบ่แข้งแจ้งมาก็ฮักฮักยังลดไฟลดไถลดตักฮักจนสมักฮักล้นหัวใจฮักยังป่าจอมหอมป้อมผักไผ่ฮักยังจะไข่ผักไผ่หอมป้อมฮักยังจะกิมกิมดิมกอมดอมฮักยังจนซอมกอมดอมกิมดิมฮักแม่แต่ตักฮักจนหมดสิ้นฮักยังแกงจิ้นบ่ดิ้นบ่ต้วงฮักแม่จนล้นฮักจนบ่สวงใบแดงใบม่วงบ่สวงสักหน่อยโอ้ฮักแม่แต่ว่าน้อฮักสป่าสเปดกล้วยเต็ดมะละกอครับฮักสป่าน้อวันแม่ปีนี้ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเน้อครับ
7: ขอบคุณเจ้าลูก
0: ช่วงนี้แม่มีสตังค์ใจก่อครับ
7: แม่ยังมีใจอยู่ลูกบ่ต้องโอนนะให้แม่เตือนเน้อ
0: มีใจก็ดีละครับขอยืมสัก2ปันละครับแม่เป็นการโลดปีกบาน
7: อันขิงก็บ่ต้องปีกมาน
0: ั่นเตอร์
1: นะคุณผู้ชมเจ้าลองเอาไปเลยกับอีแม่พอได้เนาะอาจจะได้ก็ได้บางคนนะแล้วก็ว่าแม่ใจดีอย่างข้าเจ้านี่นะอ๋อจะปิ๊กไปหาอีแม่ก้าวนะตะมือมือปิ๊กไปหา
2: เพราะว่า
1: แม่ก็เสียงสตางค
2: ์เป็นห่วง
1: ปิ๊กมาก็เสียงสตางค์อีแม่โอ้แม่จะอ่านเอาความพักไปมอบเพื่อแ

0: จ้า
1: คุณผู้ชม
0: แม่นเจ้าสำหรับเรื่องของการฮักแม่นี่ปันตึงบอกว่าฮักได้บอกฮักได้ตลอดเลยโดยเฉพาะแค่วันแม่ตาอันแหละเจ้า
1: แม่และเจ้าอ่ะลองเอาคลิปนี้ไปบอกฮักแม่พอนะเจ้าอาจจะได้มันนี่ก็ได
0: ้แม่นเจ้าฮักเต้าบักแว้งบักเขือ
1: เ
0: ล
1: ย
0: แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าพันบอกว่าคนสมัยบัดเดี๋ยวนี้เอา AI มาจุกัน
1: นี่ก็เป็นภัยของ AI แหมแบบนึงเป็นที่สองคมเน
0: า
1: ะ
0: แม่เจ้าไปพอกันเจ้า
2: บุจิการที่คนเท่าหรือออนใจ AI
3: ครับ
2: แต่สิ่งที่ต้องมาอู้กันแล้วคือเรื่อง literacy หูมึงตันมันน่ะคือหูว่าอันใด
4: เป็น AI
2: อันใดเป็น AI อันใดบ่เป็น AI อันใดกวนใจ AI อันใดบ่กวนใจ AI ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำลังหาเกิดไปเนี่ยแล้วผมขออู้เลยว่าไผที่ใหญ่อีนะไปลบความขึ้นหมดนี่คือตัวอย่างที่บ่ดีและผลที่เนี่ยบุจิละออนเป็นคนเท่าคือมันล่าสุดมันมีข่าวว่ามีเจ้าบ้านไปปะจระเข้แนะนำกวางติละปูน
3: หาละ
2: แต่คนติทายมาคนแรกอ่ะเปิ่นบ่ได้บอกว่าจระเข้แต่ก็เปิ่นใจกำว่าบ่แน่ใจเพราะหันมันเป็นขอนดำๆสองขอนอ่ะลอยอยู่ที่เกาถ้าเป็นขอนไม่มันบ่ลอยอยู่ที่เกาถ้ามันลอยอยู่ที่เกานี่ถ้าอย่าเป็นจระเข้ละซึ่งเขาบอกว่าจระเข้ตั้งเหนือนี่มันบ่มีแล้วนะถ้ามีนี่หนึ่งคือมีคนลักมาปล่
4: อ
2: ยกับสองคือลุดแสดงว่ามันเป็นข่าวตียังอยู่ในลักษณะตียังไม่มีการพิสูจน์คนเท่าใครเล่าขวัญใครเป็นตีหนึ่งนะแทนตีอย่าพิมพ์บดายหรือแชร์บดายนะเอาข่าวไปใส่ AI เจนเป็นหูออกมา AI มันก็โ
3: อ
2: ้ยมีข่าวพบเห็นจระเข้ที่แม่น้ำกวงมันก็ใส่เข้าไปอ่ะนะน้ำกวงมามีจระเข้สองตัวร้อยแล้วหูเมื่อกี้มันทายไกลๆไอ้หูแรกไม่เป็นมือถือจะเอาแค่คิดเลขทายนี่แต่พอเอาไปเข้า AI อ๋อ
3: ช
2: ั
3: ดเลย
2: อยากเปลี่ยนให้เป็นอยากเปลี่ยนให้เป็นจระเข้ชัดเป๊ะแล้วบอได้หมายเหตุหรือไส้อะไรอย่างเลยคนแชร์ไป4ปัน5ปันคนแพนิคกว่ากันเพื่อยอดไล
3: ่เอาไปแหลกครับอันก็รายได้ตีก็จะยอดวิวอ่ะ
2: คือผมบอได้บอกว่าใจ AI ฮิตแต่ปัญหาคือมูสูเริ่มบอเข้าใจแล้วว่า AI มันเก่งนะแต่มันเก่งล่ำคนแล้วถ้าคนน่ะคนใจอ่ะสมาร์ทคนใจงาวอ่ะ
4: คนใจเป็นคนงาว
2: AI อ่ะมันเบเจหูแล้วคนใจมันงาวอ่ะมันก็ขยายความงาวเข้าไปแหมอ่ะ
4: ลูกหลานไปตุ๊กแหมอยู่บ่ได้แม่โทมัสแน่นอนจระเข้รุดออกมานี่ระวังตัวเด้ออยู่กรุงเทพ
2: น้องไปหันมาหูมันเป็นน่าจะเป็น AI นะไป AI อย่างหูแต่จระเข้ตัวต้นวัน
4: เนี่ยภาษามากับอำนาจ
2: เออเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นดาบสองคมเนาะเรื่อง AI คนใจเนี่ยต้องมีการใจที่มันถูกต้องมาเดียวไปจุกไปหลอกเปิดแม่นคนที่เสพสื่อโซเชียลก็ต้องรู้เท่าทันตัวว่านี่คือ AI สร้างก็ว่าเรื่องแต่เรื่องฟ้อมที่แน่นอนนะคือเราควรจะไปติดตามเพจข่าวสารจากทางราชการจะดีกว่านะเจ้า
0: แม่เจ้าเป็นห่วงเป็นใยกันแต่เลยนะเจ้านอกจากนี้ยังมีแหมหลายเรื่องราวเน
1: า
0: ะที่อยากจะแจ้งเตือนและกับประชาสัมพันธ์กันไปเรื่องของการใช้ AI นี่ละบางท่านบางคนนะเจ้าเจนหูออกมาเนาะใส่ชื่อคนนั้นไปใส่อันชื่อคนนี้ไปนะเจ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาอู้มาหลอกอันอย่างอย่าส่งต่อกันไปมาส่งต่อกันไปทางออนไลน์ทางไลน์กันบัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าบอกว่ารัฐบาลเปิ้นจะฮื้อนั่นฮื้อนี่นี่ละนี่ละบางท่านบางคนเอาข่าวเก่ามาเล่ากับมิ้น
1: นะแม่นอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีเพราะว่ามิจฉาชีพมันหลายรูปแบบแต่ละม
0: ัน
1: ก็จะชกฉวยความแบบใจดีของเฮาพ่องความแบบใครอยากให้มีของเฮาพ่องเนี่ยเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเก่าซึ่งมันเป็นทางที่มันผิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาเป็นผู้เสพข่าวหรือว่าเสพสื่อควรจะเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
0: เจ
1: ้าบางคนเชื่อแหล่งข่าวที่มันมีที่มาที่ไปเอาจีแน่ๆไปถามลูกหลานเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นคนเท่าที่เขาบอกค่อยตันยุคโซเชียลอ่ะ
0: แม่
1: เจ้าและที่สำคัญลูกหลานก็ต้องดูแลตัวเอง
0: แม่เจ้า
1: บดีละบดีเมินเนอะ
0: แม่เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกับสักกรรมเจ้าช่วงหน้ายังมีคลิปม้วนๆให้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันเจ้า

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: 2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เอาแล้วเอาแล้วในช่วงนี้เจ้ามีเมนูอาหารมาแนะนําแถมแล้วคุณผู้ชมเจ้าบอกเลยว่าช่วงนี้ใครกินข้าวกําลังอิ่มๆกําลังแน่นๆถือว่าเอาไปเป็นข้าวแรงก็ได้
0: เจ้า
1: ติดตามกันไว้นะคุณผู้ชมเจ้าผ่านช่องทาง MBT ภาคเหนือนะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าก็จะเป็นการรวบรวมคลิปของคนเมืองเนาะมาให้คุณผู้ชมติดตามกันจะอีรวมไปถึงคลิปของคุณผู้ชมเองด้วยนะเจ้
0: า
1: คลิปนี้เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นไข่กึดเมนูอย่างมาออกตู้เย็นครัวหน้าครัวเริ่มล้นละเอามาทําเป็นเมนูนี้ได้เจ้าจะเป็นเมนูอะยังไปพอกันเลยเจ้า
2: วันนี้จะมาย่าครัวฮอจากคิสาแกงเหลือหม้อเมจูนกันเจ้า
3: อ๋อ
4: ๆอุ๊ยอร่อยอ่ะ
5: พายน่ากินอ่ะ
4: อร่อยมาก
2: วันนั้นกินไปแล้วมันไม่เสี่ยงเราจะมาย่าแกงฮอกันเจ้ากระเทียมจะใครค่ะแล้วก็พริกนํามาผัดก่อนเลยโหแรงมากแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดหมูให้สุกอันนี้เหลือแต่กระดูกนิดหน่อยนะไม่ได้ใส่แกงฮังเลนะว่าจะไม่หม้อจะไม่ใส่น้ำน้ำโคกก็จะไม่หม้อจะไม่หม้ออันปั๊มเนี่ยตามแฟตแฟตแล้วใส่อะไรต่อคะคุณแม่
6: แล้วมาแข็ง
2: ว้าน้ำหมูน้ำลายไหลเลยอ่ะใส่หมูทัวกระพัดมันหอมเลยนะเต้าเข้าหน้าแม่เต็มแฟต
6: นอ
2: ส้
6: ม
2: ใช
6: ่
2: ไหมใส่นอ
6: แกงมาจุ่มใส่เลย
2: คุณใส่ได้หรอว้าว
6: ผงฮังเลใส่เข้า
2: ไปผงฮังเล
6: ผงกะหร
2: ี่ผงกะหรี่เนี่ยน่ากินมากรอมะเขือป่วยรอสักจำรำนะมีผักอะไรบ้างเนี่ยผักเสี้ยว
6: ผักกันหอมชะอม
2: โอ้แต่เรามีผักเหนือก็ใส่ไปได้หมดเลยมั้ยเหรอหอมมากหอมผักหลาตึงเลยอ่ะนี่แล้วก็ขาดไม่ได้มุนเส้นเหนียวหนึบของเรา
6: ผักน้อยไปโลนี่
2: ก็บอกจิ้นนัก
6: ผักแมวก็จิ้นมาก
2: ติมเบิงเป็นไงบ้างปรุงอะไรอีกไหมอ่ะเป่าให้แล้ว
6: อืม
2: แล้วมาอืมรสอยู่นะ
6: ตกท้ายได้วุ้นเส้น
2: ว้าวล้ำตะติ่งวุ้นเส้นนี่แหละใส่กลิ่นวุ้นเส้นสนันใบมะกรูดนะครับสุดท้าย
6: ใส่ไปเลย
2: ใส่ไปเลยใช่ไหมเธอน่ากินมากว้าวถ้าใส่เห็ดหูหนูนะเธอแต่ว่ามันไม่มีอ่ะอุ้ยสุกแล้วนะคะโอ้ my god วุ้นเส้นอุ้ยอุ้ยมันแข็งรูดโอ้ my god so เซตละเจ้าโคโฮจากคิสากแกงไก่หม้อเมจูมาลองชิมกันดูนะครับอร่อยมากแกงโฮปั๊มน่ากินมาก
1: เออกับข้าวเหนือเป็นเมนูเฮลตี้หันละยาวมีก็พักกระเซ็น
0: คือถ้าลายตัวอึกๆเลยอ่ะ
1: แต่ถ้ากินนักเกินนะก็เป็นโซเดียมสะสมในร่างกายได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเจ้าเออก็ถือว่าเป็นแผนเมนูหนึ่งที่ทำง่ายเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นแต่ข
0: ้
1: าเจ้าบัตรทำซื้อกินเอา
0: ซื้อกินเอาง่ายดีบวยดี
1: เจ้าแม่เจ้าบัตรทำได้กินเออ
0: เจ้าขาดมาได้เลยเนาะครัวโฮนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอคนบอกว่าเป็นพวงนี่นะ
1: ไอ้ยัง
0: นุบไอ้ยังก๊อกนะไอ้ยังก๊อกนุบนุบเด้งเด้งแกงคั่วพวงไข่อ่อนเนี่ยแม่งก็นะเออแกงคั่วพวงไข่อ่อน
1: เป
0: ็นแกงเป็นอาหารการกินเป็นกับข้าวหากินยากแน่นอนเจ้าต้องไปกาตาอ
1: าไหนไปพอเหรอเจ้า
7: อันนี้ปัจจัยไข่แดงเกมเนี่ยมีไผ่มากกอที่บ้านห้องพวงไข่ออนเมนูเปลืองข้าวนึ่งแหมแล้วเอาไปย่างอย่างเหมาะสุดครับวันนี้เขาจะมาย่างแกงคั่วนะครับอันดับแรกกับพวงไข่นี่นะมากกอให้เป็นติ่มๆก่อนสำหรับผมนี่ส่วนนี้นะล้ำสุดละครับมันจะเป็นพวงที่กับไข่ออนทนะกกเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำเกลือก่อนครับส่วนหน่อยสีส้มนี่ก็เป็นไข่ออนมันนะครับส่วนนี้ก็ล้ำเหมาะมันกันเนี่ยล้างถึง2อย่างเสร็จแล้วก็มาแยกกันไว้ก่อนที่นี่ก็มาตำเครื่องเลยใส่เกลือขมิ้นแล้วก็ตำขึ้นแล้วใส่พริกแห้งลงไปตำต่อไปแหมแล้วก็ใส่หอมเตี้ยมหอมแดงตะไคร้ซอยคือต่ำเต้ามันเรียกประมาณนี้นะครับเต้าอี้ก็ได้เครื่องแกงคั่วแล้วครับมาเริ่มคั่วเลยยอดน้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปพัดพัดให้มันหอมสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาพวงไข่ใส่ลงไปแล้วครับที่นี่ก็คนกลืนเข้าพริกเข้าเครื่องครับแล้วก็เติมน้ำล้างคกลงไปถ้าน้ำยังบ่ท่วมเตื่อก็เติมน้ำมาด้ายลงไปแหมฉีกใบมะกิ่วลงไปสักหน่อยหนึ่งก่อนใส่ตะไคร้กับข่าตัวไปแล้วก็กลืนเลยครับจากนั้นก็ใส่ไข่อ่อนลงไปเลยครับกลืนๆหน่อยหนึ่งถ้าน้ำแห้งก็ใส่น้ำลงไปแหมได้นะครับแล้วก็ปิดฝาโอเวอร์สกรัม1อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับน้ำเดือดเลยหอมมากขนาดครับใส่ผงปรุงรสหมูแล้วก็ผงนัวถ้าไผ่บ่มากก็บ่ต้องใส่ก็ได้เนอะแล้วก็ปิดท้ายกับใบจั่นจ่อกับผักปอมครับแต่ถ้าไผ่บ่มีใบจั่นจ่อก็ใส่ใบกะเพราก็ได้ครับอันนี้ก็สุกแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีไผ่มากก็หอมเครื่องแกงขนาดครับมาดูนี่ พร้อมแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยสมัยก่อนมันจะหายากน้อยเนาะพวงไข่ไก่นี่แต่สมัยนี้มันมีโรงงานแล้วเพิ่นก็จะแยกแบ่งขายให้อยู่ครับพ่องกับมะแกงต้มยำนึ่งสมุนไพรผัดเผ็ดกับยางหม้อย่างได้หลายอย่างเลยแต่หาพวงไข่น่าจะยากกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็หยอกเลยสูตรนี้รสชาติจะเน้นเข้มข้นหน่อยนะครับถึงพริกถึงเครื่องหอมใบกะเพราใบจันจ่อพวงไข่นี่ก็มีประโยชน์ตัวนะครับมีโปรตีนสูงเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อมีแหล่ธาตุแล้วก็วิตามินเข้มข้นช่วยบำรุงเลือดกับระบบประสาทแถมยังมีไขมันตามกว่าไข่แดงฟองใหญ่แหมเพราะมันยังใหญ่มาเต็มตีเตือก็เลยมีไขมันต่อฟองน้อยกว่าครับมีความนึบๆมันเด้งๆจะบะข้าวแป้งเหมือนไข่ไก่ทั่วไปเลยจะเหมาะกับเมนูติดตามเครื่องใส่นั่งหน้าที่อื่นแล้วพยายามกินล้ำของครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เน้อสวัสดีครับ
1: มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโปรตีนสูงแต่ข้าเจ้าบอกเคยกิน
0: มันเคยกินเหมือนกัน
1: คุณผู้ชมเนี่ยลองมารีวิวกันพ่องเราว่าเป็นอะไรพ่องเนาะคุณผู้ชมอาจจะมีหลากหลายเมนูก็ได้เนาะที่ทำมาจากพวงไข่อ่อนอันเนี้ยข้าเจ้าของก้าวหูว่ามันคือพวงไข่อ่อนที่มันอยู่ในไก่อ
0: ยู่ในไก
1: ่มันเป็นไข
0: ่ถ้ามีไข่ตัวไก่มาแล้วเป็นก็คือไข่ไข่ไก่เป็นแกน
1: เป็นจะอั้น
0: แม่นเป็นฟอง
1: บอกให้ลำได้กินบอกให้ลำได้หันเลยเมนูนี้นะข้าเจ้าค่ะหันต้องขอบคุณผู้ชมต่างบ้านที่ส่งคลิปเข้ามาตัวเนื้อมาอันข้าเจ้าไม่ได้หูไม่ได้หันกำเตือนนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: แน่นอนเจ้าว่าไม่ได้มีเพียงแค่คลิปนี้คุณผู้ชมไปพอคลิปต่อไปกันเลยเจ้าแฮมเมนูหนึ่งไข่ไปล่าไปทองไก
0: ่ไข่กับไก่ไข่ด้วยกับไก่ไม่เป็นมันจะถามไข่กับไก่อะไรเกิดก่อน
1: มันเป็นแหล่งโปรตีนสูงก็เลยเอารวบรวมมาให้พอกันเป็นพอเมนูยำซิ้นไก่
0: เจ้าน
3: ี่คือผลพลอยได้จากการที่เราไปบวงสรวงไหว้เจ้าที่มาหลังจากที่ได้เสสังมังคลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไก่ต้มกู้นี้มายำหีบน้ำกันไก่ต้มไหว้เจ้าที่ถือว่าเป็นของอร่อยเมื่อนานถึงจะได้กินและลิ้มรสชาติถ้าไม่มีการแก้บนอะไรเช่นนี้เราก็ไม่สามารถที่จะได้กินไก่ต้มเจ้าที่อร่อยอร่อยแบบนี้หลังจากที่ธุรกิจขายผักละของเราได้ประสบผลสำเร็จยอดขายทะลุเป้าเกินกว่า 1,500 เหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ GDP เติบโตพุ่งขึ้นไปอีก 120% สิ่งแรกที่เราจะต้องทำไม่ใช่การนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แต่นั่นคือการไปเลี้ยงเจ้าที่ก่อนเล่าหายไก่กู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราได้ลั่นวาจาตอนขอและก็บนไว้ในครั้งแรกมะแข่นคาหอมเตียมและเกียร์ได้ถูกตำให้แล้วจุกท่าไว้ไก่ขี้ซากหรือว่าเงี้ยนเจ้าที่เราจะนำมาต้มลืมอีกทีหนึ่งเนื่องจากได้ยองละไว้และตากแดดตากลมไปหลายนาทีการเตรียมไก่ไว้ยำจึงได้เริ่มขึ้นในการจีกให้มันเป็นติ่นเป็นตอนเสียก่อนในระหว่างที่กำลังจีกไก่หมาไซบีเรียนฮัสกี้แท้สายพันธุ์นอร์เวย์ก็ได้มายืนเฝ้าในใจมันคงคิดว่าอาจจะมีติ่นไก่ที่เสด็จหลุดออกมาจากสามสักติ่นสองติ่นเป็นแน่นอนผงโมโนโซเดียมกลูตาเมตได้ถูกหุยลงบนชามเพื่อเพิ่มรสชาติเครื่องแกงที่ได้ตำจุกท่าไว้ตั้งแต่แรกก็ได้ถูกควัดใส่ลงบนชามเส้นกันอุ่ยพริกผงลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดน้ำล้างคกเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องถอกใส่หลังจากนั้นก็ถอกน้ำสต๊อกหรือว่าถอกน้ำต้มไก่ใส่ลงไปสักเกิ่งซามผักป้อมผักหอมและผักไผ่ได้ถูกบรรจงซอยอย่างประณีตเมี่ยซอยผักทุกอย่างจนย่อยแล้วก็นำไปถอกใส่ในซามยำไก่ของเราหลังจากนั้นก็กลนทุกอย่างสูญกันลองจิ้มดูว่าจับพริกจับเกลือแล้วหรือยังถ้ามันจางอะไรก็เติมอันนั้นถ้าจิ้มดูแล้วรสชาติลำจับเบะดีแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยห้างกว่าข้าวรับประทานได้เลยเวลคัมสติกกี้ไรปั้นให้แน่นจนมนอุ้มลุ้มหลังจากนั้นก็ทำการจ้ำเด้อลงบนน้ำแกงยกขึ้นมาจนน้ำแกงย้อยโซโซนี่คือการบ่งบอกและแสดงให้เห็นว่าเป็นกำข้าวที่ลำที่สุดในโลกใช้จ้อนหีบมันน้อยเกินไปขออนุญาตใช้ปากตักหีบเลยแล้วกัน
0: เป็นดีลุ้น
1: แม่
0: เป็น
1: ลุ้นข้างหนึ่งจุ่มจนมันจะไหล
0: จ
1: ุ่
0: มจนไหล
1: ละ
0: อู้มาเลยเข้าปากมาเลยเข้าปากอะ
1: ถ้ามาได้ง้างโต๊ะก็คือละลายนะจ๊ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเมนูยำจิ้นไก่ขี้สากเจ้าตีนั่นเองคนไปบ่นว่าโอ้มากนอ
0: มากนอ
1: ลามคุณผู้ชมเป็นจิ้นง่ายเพราะว่ามันไซส์จิ้นง่าย
0: แม่นเจ้า
1: สดน้ำสมองคุณผู้ชมเจ้าต้องใส่พริกนัก
0: พริกลาบเน
1: า
0: ะ
1: พริกลาบนัก
0: แม่นแม่น
1: ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ได้โปรตีนสูง
0: เจ้า
1: ต้องจากไข่พวง
0: มีพักไฟหอมด้วนโต
1: แน่นอนเหมาะ

0: คณะ
1: ต้องบอกว่าไปบนได้แต่ใดก็
0: ฮะ
1: มากกว่า 1,500 เหรียญสหรัฐที่กาโอ้ยเป็นสารคดีที่อุบไปเลยแต่แต้เลยสมกับจื่อช่องแต่แต้คุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะคนเมืองก็มากคุณผู้ชมเทศกาลในก็กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีคลิปที่ยากกินง่ายๆหรือว่าเอามาบอกต่อกันก็ได้จะอีกนะคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook NBD ภาคเหนือรวมไปถึงติดตามพอช่องรายการของเฮาไว้ด้วยนะเจ้าช่องทีวีหมายเลข11นะเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอเรื่องของหนอมห้อง
1: ช่วงนี้เจ็บเข่าว่ะเฮ้ยหนอมแฮมแล้ว
0: ติดแต่ตัวมากมาก
1: สยอง
0: เพราะว่าช่วงนี้นะ
1: เรื่องหน
0: อเรื่องหนอแกงหนอขอพักพ้อง
1: เออมันต้องจะอีแต่ภาพจะใดคุณผู้ชม
0: เจ้า
1: ไปพอเหรอ
0: เจ้าไปพอ
2: หนอจ๋าขอลาก่อน
3: เออนอหวกอยู่นี่มั้ง
2: ครับก้อน
3: นอหวกนอบงอย่าได้มาใกล้นอสังนอไหลอย่าได้มาไกลเหมือนน้ำจริงการตกจากใบบัวใบบอนนั่นจุงเช็ดนี้แต่แต่ดีๆน้ำพริกน้ำปูกระลำแต่โลกับหลวกพักมะหอยแกงส้มและแกงมะน้อยมกป่าสิวน้อยและแกงผักหวานแกงผักละผักกูดใครอยากจะหู้มาจิ้มพอสักกำป่าเต้นหลาบฟันสาโทหวานหวานอันนั้นเนาะที่พี่น้อยชอบกินสา
1: เออสาตูนะคุณผู้ชมบ้านไหนแบบกินนอมาหลายติ้นแล้วจะอี้นะอ่ะลองเอาไปปั่นปอนพอปั่นท้องว่าปั่นปอนก่อนหรือว่าปั่นท้องว่าข่าวว่าปั่นท้องว่าอย่างไรนะ
0: แค่นั้นเนาะปั่นปอน
1: นะก็ถือว่าใจได้เลยนะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปม้วนๆแถมคลิปนึงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถส่งคลิปม้วนๆจะเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นกำกิน DL รีวิวร้านอาหารลำๆในพื้นที่บ้านเฮาจะได้ช่วยกับสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจให้มันดีขึ้น
0: พู
1: ดถึงกันหน้าขึ้นตัวนะเจ้าเฮาก็เป็นแถมช่องทางนึงในการช่วยประชาสัมพันธ์กันได้ส่งคลิปกดเข้ามานั่งๆได้เลยคุณผู้ชมทีมงานเราขั้นสารมือปวดจะล็อกอยู่ข้างล่างกดอยู่ข้างล่างคุณผู้ชม
0: แม่นเจ้าในช
1: ่
0: วงนี้น้องอาจจะนักหน่อยเนาะเพราะว่าสามารถนำมาแกงกินก็ได้หรือว่านำมาคั่วก็ได้เหมือนกันแต่ตามบ้านปีเนี่ยชอบเป็นคั่วไปนัก
1: นะ
0: แม่น
1: เขาจะใส่หมูสามจานประเดี๋ยวเนี่ย
0: คั่วใส่หมูสามจานใส่น้ำมันอย่า
1: อ๋อถ้าคั่วก็ล้ำหน่อย
0: คั่ว
1: กินกับน้ำพริกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าข้าวนึ่ง
1: ข้าวนึ่งปลาแตกอย่าเพิ่มไปหน่อยแต่ข้าวเจ้ากินวนครบแล้วตึงแกงตึ
0: ง
1: คั่วนะ
0: ใส่พะล้าก่อน
1: ใส่ขอหน่อยปอขอปอขอลาก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวัดสกิลกันต่อในช่วงของคนเมืองแต
0: ่ก
4: ่อคนเมืองแต่ก
0: ่อเข้าสู่ในช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เสนออย่างก
1: ็วันนี้ขอเสนอกำเมืองคำว่าบ่อพด
0: บ่อพดแปลว่าไม่สำเร็จเจ้าบ่สำเร็จ
1: จริงๆบ่อพดเนี่ยก็คือมันไม่ทะลุถึงกันได
0: ้
1: แต่ในแหมความหมายหนึ่งมันก็แปลว่าทำอะไรไม่สำเร็จลุล่วงอย่างนอกเป็นฉะนั้นคุณผู้ชมบ่อก็คือไม่พดก็คือทะลุ
0: แม่
1: ก็คือบ่อพดก็คือไม่สำเร็จไม่ทะลุถึงกันได
0: ้แม่เจ้า
1: ก็เป็นประมาณนั้นคุณผู้ชมเน
0: า
1: ะความหมายมันก็ลึกๆอยู่มันก็ยากอยู่มันก็เป็นภาษาที่
0: ถ้าเป็นประโยค
1: ลื่นไหล
0: ถ้าเป็นประโยคแล้วมันจะว่าใด
1: พูดว่าอะไรอ่ะยากการบัพ
0: พดสกรรมนี่เน
1: า
0: ะ
1: บัพพดมาแล้วสกรรมเนี่ยก็คือทำไม่สำเร็จลุล่วง
0: ทำไม่สำเร็จแม่นเจ้า
1: ประมาณนั้นคุณผู้ชม
0: แม่นเจ้า
1: ถ้าใครมีกำเมืองแบบเก่าส่งเข้ามาได้นะเจ้า
0: แม่นเจ้าก็ถือว่าเป็นกำเมืองเนาะที่อยากจะฮื้อได้ห่วงกันเฮียนฮู้นะเจ้าหรือว่ามีกำอื่นๆแฮมอยากจะฮื้อนำเสนอในรายการก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: แม่นละเจ้ารวมไปถึงการส่งคลิปเนาะคุณผู้ชมส่งคลิปละออนเยาวชนของเขาเนี่ยลูกหลานไปการสนับสนุนเพื่ออู้เมืองใส่ชุดเมืองพักษาความเป็นคนเมืองของเขาไว้จะเย
0: ี่
1: ยเป็นเสน่ห์ของเฮานะเจ้าผ
0: ่
1: านในกลุ่มไลน์กับเมืองอุ้มมวนก็ได้เหมือนกันมีทีมงานรอฮับคลิปกันอยู่ตลอดเวลาเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าน้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

ไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะท่านก็กลับเข้าสู่วงจรยาติดอันนี้เป็นผลพวงของโครงการร้อยใจรักซึ่งก็มีโครงการอื่นๆครับท่านทำมาทั่วประเทศผมมีโอกาสได้ทั้งสนองงานของท่านแล้วก็ร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งต้องยอมรับว่าเสียดายเสียใจมากๆนะครับที่ท่านด่วนจากไปเร็วนิดหนึ่งครับ

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นไทยที่ชุมชนบ้านเกตกาสอนในชุมชนแห่งนี้จะมีศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: ่เราอยู่กันที่บ้านเกตกาสอนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจและมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนบ้านเกตกาสอนซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นแค่หมู่บ้านธรรมดาแต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารพื้นบ้านที่น่าลิ้มลองสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและแหล่งการเรียนรู้รอบด้านค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนจะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเชื่อว่าหลายคนคงอยากสัมผัสกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่ของชุมชนบ้านเกตกาสอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะหนูอยากทราบถึงการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราค่ะมีความเป็นมาอย่างไรคะถึงได้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้มแข็งขนาดนี้ค่ะ
1: เข้มแข็งขนาดนี้ก็เยอะย้อนไปถึงอดีตว่าเอ๊ะเกตกาสอนเฮาย้ายมาตะกะเลือเฮาย้ายส่วนใหญ่มาย้ายมาจากอีสานเพราะนั้นเฮาจึงเยอะ

0: ถ่ายทอดวิถีอีสานโดยเฉพาะวิถีของไทยบ้านเฮานั่นก็คือวิถีผู้ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวพร้อมทั้งภาษาหมู่บ้านท่องเที่ยวเกิดเห็นเพราะว่าแต่หมู่บ้านเฮาเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของการเป็นอยู่โดยเฉพาะการเป็นอยู่ของวิถีผู้ไทยนี่แหละ
1: แล้วกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกตกาสอนของผู้ใหญ่ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: เฮาการเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมและการเป็นอยู่คือดำรงไว้ในเรื่องของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตวิถีซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเป้าหมายของไทยบ้านเฮาที่จะถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีผู้ไทยทั้ง4ไทยบ้านเฮาเนี่ยเอาผู้ไทยเฮาเป็นหลักที่จะถ่ายทอดเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรม4ไทยไทยผู้ไทยไทยอีสานไทยทรงดำและไทยเดิมเนี่ยผสมประสานเดียวโดยใช้จุดศูนย์กลางคือวิถีผู้ไทยเป็นจุดถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรม
1: แล้วนอกจากเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วค่ะผู้ใหญ่ค่ะพานักท่องเที่ยวค่ะไปชมอะไรบ้างคะในหมู่บ้านของเรา
0: 1ไทยบ้านเฮากะ1ในเรื่องของภาพรวมทั้งเบิดกะเฮาในเด่นในเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะบุญเดือน3ขึ้นใหม่3ค่ํา
1: ค่ะ
0: เพราะในโซนพื้นที่ตําบลซ่องลมเนี่ยบางแต่ละหมู่เขาได้จุดแข็งของเขาในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วในส่วนที่2คือการอนุรักษ
1: ์ค่ะ
0: ศิลปะอัตลักษณ
1: ์คือ
0: การแต่งกายคือการแต่งตัวไทยบ้านเฮานี่แหละ
1: แต่งตัว
0: สุดไทยบ้านเฮานี่แหละเป็นหลักในส่วนที่3นั่นคือเยอะเห็นว่าแนวกินในยุคปัจจุบันนี้กับยุคสมัยใหม่เนี่ยเฮายังคงไว้ซึ่งแนวกินที่น่ะเฮานักท่องเที่ยวซุมนํามาเบิ่งงานบ้านเฮาเนี่ยได้สัมผัสกับรสชาติอาหารถิ่นไทยบ้านเฮา
1: โอ้นอกจากอาหารถิ่นค่ะแนวกินไทยบ้านผ้าทอมีอย่างอีกก็
0: อันนี้ก็เป็นกลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มอาชีพที่หลากหลายที่เฮาผสมผสานแต่บ้านเฮาไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหนึ่งการทำอาหารที่จะนะให้พี่น้องเรานั้นได้รับประทานอาหารถิ่นซึ่งอนุรักษ์อาหารถิ่นเราอยู่แล้วนี่คือเอกลักษ
1: ณ์แล้วหมู่บ้านเกตกาสอนของเราค่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะ
0: ซอฟต์พาวเวอร์นั่นคือการพึ่งตนเองนี่แหละคือจุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: และเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองคือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1: ค่ะ
0: พึ่งตนเองเป็นหลักในเรื่องของต้นทุนทางอาหารต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง
1: ๆค่ะ
0: นั่นคือจุดแข็งโดยเฉพาะวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง
1: ด้านหลังของหนูคืออะไรบ้างคะหนูอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะช่วยแนะนำหนูแล้วก็คุณผู้ชม
0: ได้ครับได
1: ้ค่ะเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่เลยค่ะ
0: ครับผม

0: ค่ะตอนนี้แกงหวายใส่ไก่แม่เข่งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่ค่ะจะพาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่แนะนำแกงให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแกงหวายใส่ไก่แม่เข่งซึ่งกระบวนการก็ตามขั้นตอนที่กลุ่มแม่บ้านได้เฮ็ดเธอเบิ่งละว่ามันได้ผีเลยแน่วันนี้สุกละวันนี้ขนาดซิมได้วันนี้แกงหวายมันจะเป็นรสชาติเลยมันจะแซ่บคือได้เฮาเอ็ดสู้เธอ

0: ซุปหน่อไม้สมุนไพร
1: ซุปหน่อไม้สมุนไพร
0: ก็จะหน่อไม้บ้านเฮานี่แหละที่ปุอยู่อำเภอ
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่หน่อไม้มันหลายๆเฮาก็มา

0: มาอัดไว
1: ้ค่ะ
0: คือการถนอมอาหาร
1: ค่ะ
0: หน่อไม้ก็เป็นอีเมนูนึงของไทยบ้านเฮา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นดองไว้อัดไว้ฟิกไว
1: ้ถ้า
0: เอานะไอ้บรรจุเสื้อปีบเสื้อทงไว
1: ้ค่ะ
0: ยามฤดูแล้งมันก็หาเงี้ย
1: ค่ะ
0: วันนี้เฮาเลยมาแปรรูปเป็นอาหารคือซุปหน่อไม
1: ้ค่ะขออนุญาตชิมค่ะเดี๋ยวหนูตักให้ผู้ใหญ่ก่อน

0: ัดมามีหน่อไม้ฝรั่งด้วยค่ะทําไมมีหน่อไม้ฝรั่งตรงนี้คะผู้ใหญ่
1: เป็นอาชีพที่อาชีพนึง
0: อันนี้คือเมนูอะไรคะ
1: อันนี้ปลาแดะฟ้าว
0: ปลาแดะฟ้าว
1: หรือปลาท็อปหรือภาษากลางคําว่าปลาร้าด่วนค
0: ือ
1: เอ็ดไม่ถึง5นาทีได้กินล่ะก็เหมือนกับปลาร้าทั่วไปที่เราต้องหมักต้องดองไว้เกือบปีหรือเกือบ2ปีแต่นี้ทําวัน2วันหรือชั่วโมง2ชั่วโมงกินได้เลย
0: มันเฮ็ดจังได๋ผู้ใหญ่
1: อ้าวก
2: ็มีเกลือก็เอาปลามาคาวเกลือ
0: ค่ะ
2: ล้างน้ําแล้วก็มาผสมกับน้ํามะขามเปียก
0: ที
2: ่เอาไว้ประมาณ30นาที
0: แล
2: ้วเราก็มาคลุกข้าวคั่วแล้วก็เอาไปทอดกินได้เลยค่ะ
0: หนูขออนุญาต
1: ชิม
0: ได้มั้ยคะ

0: ันนี้ก็คือเป็นสำรับข้าว
1: สำรับข้าว
0: สำรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรานะคะ
1: สำหรับผู้มาเยือนบ้านเราก็จะมีสำรับประเภทนี้เขาเรียกว่าขันตกบ้านเฮาอีกเป็นอีกขันตกหนึ่งเป็นรูปและมีทั้งของขาวของหวานของหวานต้อนรับได้หลากหลายเมนูที่นำเสนอครั้งต้นกับเป็นอีกเมนูหนึ่ง
0: ถัดไปซุ้มของคุณแม่อันนี้คืออะไรคะสวัสดีค่ะ
1: ส้มหมูมัดเตาะ
0: ส้มหมูมัดเตาะ
2: ภาษาพูดไทยเป็นมัดเตาะ
1: ตอกเราตอกตอกก็คือเราใช้วัตถุดิบโดยซึ่งปกติเราจะใช้ยางวงแต่ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอ
0: ะ
1: เราจึงหันมาใช้วัตถุดิบในธรรมชาติเพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการมัดจึงใช้ตอกเพื่อที่จะไม่เป็นสารเคมี
0: อันนี้ทำมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็มีเนื้อหมูค่ะแล้วก็หนัง
0: ค่ะ
1: หนังหมูชิ้นหมูมาสับมาซอยเพื่อเป็นชิ้นเป็นตอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ข้าวเหนียว
2: มีเกลือมีข้าวเหนียวมี
1: กระเทียมหอมกระเทียม
0: แกะโชว์หน่อยได้ไหมคะผู้ใหญ่ค่ะขออนุญาตค่ะ
1: เอาเราแกะคนละอันเลย
3: แกะแล้วก็ชิมด้วยนะคะ
0: อ๋อชิมได้เลย

0: คืออะไรครับผู้ใหญ่คะ
1: อันนี้ก็ของของว่าน้ำพริกส่งเดช
0: น้ำพริกส่งเดช
1: ที่มาที่ไปของน้ำพริกส่งเดชก็คือย่างป่าแล้วแล้วก็เฮาก็เอามาตําซึ่งบางซึ่งสมัยก่อนนี่มันไม่ได้เครื่องปรุงพี่เลยเฮาเจอแค่เกลือกับตําปลาก
0: ็
1: มากินได้แล้วจึงเป็นที่มาของว่าเอ๊ะเฮานั้นห้องพี่เลยเนาะคือน้ําพริกทั่วๆไปนั่นแหละแต่กลุ่มแม่บ้านว่าเอาชื่อน้ําพริกในนี้คือน้ําพริกส่งเดชไปเลย
0: เรามีอะไรในหมู่บ้านของเราในชุมชนในบ้านของเราเราก็ใส่รวมๆกันก็เลยกลายเป็นที่มาของน้ําพริกส่งเดช
1: น้ําพริกส่งเดช
0: ด้านหลังหนูคืออะไรคะผู้ใหญ่คะ
1: อันนี้คือการแปรรูปจากข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันคือข้าวเหนียว
0: ค่ะ
1: ซึ่งบ้านเราเนี่ย1เราเป็นคนเฮาเป็นคนอีสานเนา
0: ะ
1: เฮาเป็นคนภูไทยเฮาเป็นคนอีสานเฮาเฮาเอาข้าวเหนียวเป็นหลัก
0: หนูลองปิ้ง

0: ะพาหนูไปเที่ยวไหนบ้างคะ
1: เฮาก็ได้ไปเบิ่งศูนย์ส่งเสริมอาชีพของไทยบ้านเฮาที่สร้างรายได้ในช่วงของการเอ็ดไห้เอ็ดนา
0: ค่ะ
1: หนึ่ง

0: ได้กลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ผมได้นำเสนอคือผลิตภัณฑ์ผ้าของเฮาล่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวบ้านเฮากระพาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ผ้าผ้ามัดหมี่ผู้ไทย
1: เราไปกันเลยไหมคะ
0: ไปเลยไป
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: ค่ะเริ่มแรกนะคะหมู่บ้านเกตกาสอนนะคะได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552นะคะเราก็เข้ามาสนับสนุนติดตามการดำเนินงานเรื่อยมานะคะจนเมื่อเราเห็นหมู่บ้านมีความเข้มแข็งขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ได้สนับสนุนโครงการโอท็อปนวัดวิถีขึ้นค่ะเพื่อจะให้ชุมชนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะของอำเภอลานกระบือนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้เข้ามาทำโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือว่าดีโฮปนะคะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะคะยกระดับคุณภาพสินค้าต่างๆของโอท็อปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นให้ผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่คัดสรรดาวนะคะเช่นที่นี่นะคะจะเด่นเรื่องผ้าทอมากนะคะ
1: พาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือฝีมือจากคนในชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกลายเป็นผ้าผืนสวยให้เราได้สวมใส่กันค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้านี้นะคะเป็นผ้าไหมแกมฝ้ายทอมือค่ะผลิตขึ้นจากพวงดอกฝ้ายนำมาปั่นคัดเมล็ดออกหลังจากนั้นทำให้เป็นเส้นเพื่อให้เกิดเป็นเส้นไหมค่ะการย้อมผ้าจะใช้สีจากธรรมชาติค่ะเพื่อทำให้เกิดสีสันต่างๆ

0: ริ่มกิจกรรมกับชุมชนบ้านเกศกาสรจนอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วเราจะพาคุณผู้ชมมาผ่อนคลายสบายใจสบายกายฟื้นฟูดูแลสุขภาพแบบครบวงจรกันที่คลินิกแพทย์แผนไทยบ้านเกศกาสรค่ะหรือที่ชุมชนแห่งนี้เรียกกันว่าสปาชาวบ้านและที่มาของคำว่าสปาชาวบ้านคืออะไรไปชมกันเลยค่ะ
1: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลค่ะตำบลบ้านเกศกาสรค่ะเราอยู่กับผอ.ค่ะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูทราบมาว่าที่นี่ค่ะเป็นคลินิกสปาชาวบ้านค่ะคำว่าสปาชาวบ้านค่ะมาได้ยังไงคะผอ.ค่ะ
2: ครับก็เลยก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่รพสต.เกศกาสรนะครับซึ่งแผนกนี้จะเป็นรพสต.เกศกาสรของเราเนี่ยนะครับจะเป็นรพสต.ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งเป็นนี้เป็นปีที่4ละนะครับคลินิกที่เราอยู่ตรงนี้เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับของรพสต.เกศกาสรซึ่งเราได้รับส่วนหนึ่งเบื้องต้นเลยคือเราได้รับบริจาคมาจากองค์กรภาคเอกชนก็คือองค์กรพัฒนารอบพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำกระบือนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้รับการทำบุญผ้าป่านะครับการร่วมทุนของชุมชนจึงเกิดมาเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยขึ้นมานะครับเพราะว่าเราหวังว่าจะใช้เป็นที่เรื่องของการดูแลสุขภาพของคนดังนั้นพอเราทำแล้วเราก็อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยที่มันดูแบบ
1: ธรรมดา
2: ไปนะครับเราก็เลยตกแต่งให้มันเป็นแบบสไตล์ว่าเข้ามาแล้วมันเหมือนรีสอร์ทมันเข้ามาพักแล้วมีความสุขอะครับถึงไม่ป่วยก็มาได้เหมือนก็เราเป็นรีสอร์ทสุขภาพนะครับแล้วเราก็เลยได้ชื่อว่าเราตั้งคอนเซปต์อะไรดีเราก็เลยในเมื่อมันทำแล้วก็เป็นคลินิกหรูหราสปาชาวบ้านบริการด้วยหัวใจแล้วกันนะครับแล้วเราก็เลยใช้อสม.ของเรานี่แหละมาสร้างเป็นบุคลากรให้ได้ครบ330ชั่วโมงและที่สำคัญคือให้คนในชุมชนทั้งเป็นอสม.ของเราอะได้มีงานทำได้สร้างเสริมอาชีพให้กับคนนะครับแล้วก็ได้สร้างรายได้ที่สำคัญก็คือเขาไม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัด
1: ก็มีทั้งผู้ช่วยแล้วก็มีทั้งคุณหมอเรียกได้ว่าปลอดภัยสบายกายสบายใจกลับบ้านไปปลอดโปร่งโล่งสบายแน่นอนค่ะวันนี้ขออนุญาตเยี่ยมชมสปาชาวบ้านของทางรพสต.หน่อยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะแล้วก็ท่านผอ.มากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี้นะคะเราก็อิ่มท้องสบายใจแล้วก็สบายกายมากๆเลยค่ะกับชุมชนบ้านเกตกาสอนค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมค่ะหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราหน่อยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนไอ้น้องเฮาสู่คนที่นำมาเที่ยวเกตกาสอนมาสัมผัสชีวิตของไทยบ้านเกตกาสอนเฮาเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าเฝ้าไว้เขาเตรียมตัวเสื้อบาทพร้อมทั้งแนวกินไทยบ้านเฮาพร้อมทั้งภาษาไทยบ้านเฮาผมขออนุญาตใช้ภาษาของเจ้าของเชิญชวนมาสัมผัสภาษาถิ่นของไทยบ้านเฮาและวิถีชีวิตเยอะมาสัมผัสชีวิตแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเฮาก็ต้องมาเตะเกตกาสอนพร้อมทั้งเยอะมาผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายร่างกายดูแลสุขภาพก็ต้องมาเตะนี้เกตกาสอนครับ
0: การมาที่ชุมชนบ้านเกตกาสอนของเราในวันนี้ไม่ได้มาแค่ชมเสน่ห์ของการท่องเที่ยวท้องถิ่นของชุมชนเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้า

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เงินหลักพันอาจดูเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่สำหรับชุมชนแห่งหนึ่งเงินก้อนนี้กลับมีความหมายมากกว่าเงินที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพราะเป็นเงินพระราชทานจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตนเองจากเงินขวัญถุงพระราชทานจึงค่อยๆกลายเป็นกองทุนที่สร้างทั้งโอกาสสร้างกำลังใจและสร้างพลังให้คนในชุมชนเดินไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดตราดค่ะมาดูกันนะคะว่าเงินกองทุนขวัญถุงพระราชทานก้อนแรกปัจจุบันนี้ได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
0: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิดร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองจากเงินก้อนเล็กๆหลักพันจึงค่อยๆเกิดเป็นพลังของคนทั้งชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
2: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นกองทุนที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านทรงมุ่งหวังให้กองทุนนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับและอันอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมี2ประเด็นหลักๆครับก็จะเป็นกลไกหลักที่ให้หมู่บ้านเนี่ยได้ริเริ่มนะครับโดยท่านน่ะจะส่งมอบทุนเรียกทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้หมู่บ้านต่างๆนั้นได้คิดหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมขยายให้เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหมายถึงว่ากองทุนที่เพิ่มเงิน

เงินเพิ่มกองทุนของหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกองทุนปัญญาก็คือหมู่บ้านสามารถจะบริหารจัดการกองทุนนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2เรื่องที่พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนเล็กๆที่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนและก็ดูแลจัดการตัวเองได้อย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่กองทุนนี้มุ่งเน้นก็คือเรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกนักเสพติดหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะกองทุนนี้จะสร้างพื้นที่เชิงบวกนะครับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนหลังผมก็มีสายตรวจตำบลเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์นึงก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกเนี้ยนะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบลโดยเฉพาะทีมของรพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยรับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนนี้เริ่มต้นจากพระราชปฏิทานของพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันนี้ที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเรามีการตรวจสุขภาพของกองทุนทุกปีว่ากองทุนในบรรดาของผมเนี่ยมี98หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้อมนำหลักการของกองทุนแม่เนี่ยเขาเป็นดินเนี่ยมาใช้ครบทุก98หมู่บ้านแต่แน่นอนครับกองทุนต่างๆเนี่ยการจัดการก็ยังไม่เท่ากันเราพบว่าในบรรดา98กองทุนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนะครับมี6หมู่บ้านเนี่ยดีที่สุดมีความยั่งยืนปัญหายาเสพติดทุเลาเบาบางสวัสดิการของหมู่บ้านเป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะครับและกองทุนเหล่านี้สามารถจะเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบทอดเรียนรู้บอกเล่าให้กับชุมชนอื่นให้มาดูตัวอย่างของความสำเร็จและไปใช้ยังหมู่บ้านตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรดเอของเราที่นี่นะครับครับเราจะมีเกณฑ์นะครับในการตรวจสอบว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ดูการจัดการของทีมจัดการของเขาก็คือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการมีกติกาชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับสองก็คือนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผลิตหรือเอาต์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ชุมชนก็จะมุ่งไปเรื่องของการดูแลเด็กเด็กจะมีความเสี่ยงมันคือเด็กจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับ
จะไม่เข้าไป

ยุ่งเกี่ยวไม่ให้คนที่จะมาเผยแพร่ยาเสพติดน่ะเข้ามายังชุมชนชุมชนต้องไม่มีมุมที่เสี่ยงนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจการหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านอันนั้นก็คือเรื่องแรกอันที่สองก็คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอ่ะลูกหลานเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยครอบครัวต้องรู้หากครอบครัวแก้ไม่ได้ก็ขอให้มาปรึกษากันในระดับชุมชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุกับเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้แนวทางที่ชัดเจนผมมี98หมู่บ้านเนี่ยต้องมีความชัดเจนแพทเทิร์นของกองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนเรื่องหลักๆอะไรสำคัญเนี่ยต้องทำนะครับและถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมค่อยว่าไปแต่เรื่องหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเรามีที่จะต้องให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมารับฟังมาเข้าใจให้เป็นแนวทางเดียวกันก่อนในกรณีหนึ่งอันที่สองคือการไปตรวจติดตามว่าได้มอบข้อสั่งการไปแล้วให้แนวทางไปแล้วท่านไปทำแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่งานผมงานเรายากไปหรือเกิดจากท่านเองเนี่ยมีการเตรียมบุคลากรเนี่ยไม่พร้อมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะต้องให้ความรู้กันครับ1มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง2เราจะส่งคนของเราไปดูในพื้นที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหมู่บ้านที่รายงานแล้วอาจจะยังไม่ขยับยังไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาน่าจะเจอปัญหาอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเรียนท่านว่า98หมู่เนี่ยความพร้อมของคณะทำงานเนี่ยก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำแก่พวกเขาครับเรื่องแรกคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่ดีนะครับซึ่งกองทุนเนี้ยก็ได้ไปดูแลครอบครัวทุกครอบครัวครอบครัวใดที่เขาอาจจะไม่พร้อมเหมือนดังครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวที่ลำบากเหล่านี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาดังนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะดูแลเรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนนะครับความอบอุ่นของเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าชุมชนถ้าเขามีความเข้มแข็งอ่ะเขาก็เข้าไปหนุนเสริมได้โดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวรายใดที่เขาอาจจะขาดพร่องนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ตัวของกองทุนนี้เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับมุมมองในอำเภอเรื่องแรกเลยนะครับงานที่ทุกชุมชนสำเร็จได้เขาจะมีผู้นำที่เข้มแข็งก่อนคนที่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจว่ากองทุนนี้เขามีวัตถุประสงค์ปฏิฐานเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความศรัทธาต่อสถาบันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราเคารพท่านเราก็มีที่ปฏิบัติบูชาท่านทรงห่วงใยพวกเราสิ่งนี้คนไทยเข้าใจแล้วก็สามารถสถาบันมหากษัตริย์ท่านเป็นห่วงชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดความกระทบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยพวกเรานะครับท่านก็ทรงคิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของครัวเรือนและสังคมเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราลึกถึงพระคุณของท่านท่านห่วงใยเราก็มีที่จะปฏิบัติบูชาครับคือทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปฏิภาณของท่านเนี่ยบรรลุผลสำเร็จซึ่งผลประโยชน์ปลายทางเนี่ยก็คือพวกเรานั่นเองครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันลูกหลานเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีความสมานสามัคคีกันถ้าชุมชนสามัคคีแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดที่ภาครัฐเนี่ยไปแนะนำเขานะครับเนี่ยภาครัฐไปริเริ่มเขาภาครัฐไปขอความร่วมมือเขานะครับถ้าชุมชนเขามีความสามัคคีนะครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ

0: ต่การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินกองทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการนำทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ ก็ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดปกครองอำเภอเมืองตราดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในการลงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะการทำงานกองทุนแม่คือการทำงานร่วมกับชุมชนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชนโดยมีกำลังแรงศรัทธาของในหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านค่ะในการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกับหมู่บ้านชุมชนรวมถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ในการฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มากที่สุดซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยด้วยระยะเวลาหลายสิบปีมาอาจจะทำให้ชุมชนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการต่างๆเนี่ยลืมในวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านไปบ้างนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดก็ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ลงพื้นที่ในการจัดระบบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่ในการที่จะให้หมู่บ้านชุกตั้งต้นมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านจะได้รับทุนตั้งต้นเป็นเงิน 8,000 บาทเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นของหมู่บ้านค่ะแล้วก็หมู่บ้านสามารถระดมทุนที่เกิดจากทุนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของหมู่บ้านในการที่จะจะขยายเงินของหมู่บ้านเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าทุนศรัทธาในการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาค่ะซึ่งทุนทางปัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆที่จะคิดในการที่จะก่อให้เกิดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว่าทุนปัญญาค่ะในการลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆนะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะก็จะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตรงไปเป็นตามวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆค่ะไปจัดโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ในที่3ก็คือว่าเราก็จะไปจัดทำแผนในการขับเคลื่อน

0: านกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการจัดประชุมการชี้แจงในที่ประชุมต่างๆอ่ะเราจะจัดอยู่ในแผนของหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้ระดับ A ค่ะปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเราอยู่ในกิจกรรมของการป้องกันการป้องกันเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินจะใช้ประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดนะคะการคืนคนดีสู่สังคมการให้อาชีพการต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้อันนี้ค่ะในเรื่องของเวรยามในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเอื้ออำนวยป้องกันทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจากการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ร่วมแรงทุกคน
2: ร่วมแรงทุกคน
1: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
1: ร่วมแรง
3: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นเมื่อมาถึงมือของคนในชุมชนแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่มันมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราเยอะก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554เราก็ได้มาเดิมการขับเคลื่อนตามกระบวนตามปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกว่ายาเสพติดถ้าเราชุมชนไม่ช่วยกันจะทำให้ในหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายมีแต่ปัญญาเสพติดเราก็เลยรับพระราชทานมาเราก็ทำตามกระบวนการตอนนั้นทำกระบวนการคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการที่เราเป็นประธานเนี่ยเราจะมาทำคนเดียวทำงานคนจะทำไม่ได้เราก็มีสมาชิกต้องมีสมาชิกคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มีใจและที่สำคัญต้องมีความรักในความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องแสดงความจงรักภักดีขยายเครือข่ายคุ้มให้มากที่สุดเออตัวเองได้มีตำแหน่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็เชิญชวนเราเจอปัญหายาเสพติดเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเราเจอปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วก็รับสมัครจิตอาสาซึ่งเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วองค์กรต่างๆอยู่แล้วในหมู่บ้านเราก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เรื่องเราเดินขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในศาสตร์ของพระราชาเลยการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดย้อนอดีตมีเยอะมียาบ้ายาไอเฮโรอีนมีทุกอย่างที่เป็นยาเสพติดซึ่งมีพบระบาดมากซึ่งณตกในอดีตนั้นทุกพี่น้องประชาชนจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กฎหมายซึ่งเราจะใช้เจ้าหน้าที่กฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนจะรู้ปัญหาได้ดีกว่าที่อื่นแล้วเราใจความคิดของพระพันปีหลวงคือพลังเมตตาเมตตาชุบชีวิตพลิกชุมชนใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ร่วมกับปปส.ก็เป็น7ระยะโดยใช้กระบวนการเครือข่ายเรามีคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังในหมู่บ้าน35คนมีคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดแล้วเราก็ทำเรื่องของกองทุนศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเชื่อมั่นว่าในความรักจงรักภักดีเนี่ยเพราะว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จากพระราชทานมาจากพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้เป็นฝันและกำลังใจในการทำงานให้พี่น้องประชาชนในเรือลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงเนี้ยมันกลับกันว่ากระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนละไมซ์เซ็ตละเปลี่ยนความคิดแทนที่จะหมกปัญหาไว้ทุกคนก็เริ่มให้ข้อมูลอย่างดีมากแล้วปัญหายาติดหมู่บ้านนะมันไม่ได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนมันมีสารพัดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปัญหายาพอเราแก้ปัญหายาเสพติดได้เราดูแลเราควบคุมโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวทางปัญญาของพระองค์ท่านคือสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงคือเราเจอเนี่ยเราไม่ส่งตัวให้ตำรวจเราเคยจับแล้วส่งตัวให้ตำรวจส่งตัวให้เจ้าหน้าที่กฎหมายผลปรากฏมาเขาก็กลับมาเหมือนเดิมก็ออกมาเหมือนเดิมอันนั้นเราใช้หลักสันติวิธีคือจับแล้วคณะเราเจอแล้วให้พวกเราคณะกรรมการไปดูแลกันช่วยกันดูแลเอาเขากลับคืนมา
3: จากการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินสิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่คือการได้เห็นคนบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาได้รับโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นใหม่และเมื่อวันหนึ่งเขากลับมายืนได้ด้วยตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้กับตัวเองแต่เลือกที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่น
5: ตัวผมเองเคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จอะไรเสร็จก็เรียกให้มาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่ไปเข้ามาอยู่แล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่แล้วก็ลองเข้ามาดูครับก็เข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านหมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาก็ให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 น.และ 4:00 น.ครับติดตามรับชมได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงจะมานำเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักอินทรีย์ครับเปิ้นจะไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่ไหนจะได้พ่องกว่าจะเป็นการเงาะผักอินทรีย์ได้มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอะไรอย่างจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับสำหรับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงครับข่าวดีข่าวแรกที่ได้เอามาอู้จ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องที่หลายคนถ้ารอคำตอบเหมือนกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเพิ่มเดือนเฮ้อเฮาแหมกอต่างด้านข้อมูลเรื่องนี้นะครับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้แจ้งนะครับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าโครงการใกล้สิ้นสุดเฟสแรกเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะทำโครงการเฟสที่2สามารถแจ้งเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน2แสนล้านบาทแรกยังเหลือแห่งประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็จะมีเงินปอในการดำเนินการครับซึ่งถ้าหากถามย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเหมือนไฟเขียวเพื่อทำต่อหรือไม่ซึ่งตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความเหมาะสมและสามารถอันและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับซึ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลมีหลายกระเป๋าเนาะและก็จะมีการเพิ่มแหมหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้4แสนล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาจ่ายได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นจะต้องจ่ายครับยังไงคงจะต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าอยากจะเฮือทำต่อถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับว่าอยากจะเฮือมีต่อแหมกอเขาก็ในฐานะคนใจเนาะเขาก็บอกว่าอยากเฮือมีต่อเหมือนกันว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกันยายนของเฮาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลายๆคนบอกว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะอันมีความคืบหน้าจะได้เดียได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันแหมกำหนึ่งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีโอกาสเพิ่มเดือนแต่สำหรับผมถ้าติดตามดูมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับจะได้มีความคืบหน้าจะได้เอามาบอกกล่าวกันในรายการของเขาต่อไปนะครับเรื่องของจากการคาดการสถานการณ์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปีนี้มันบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นคุณผู้ชมรัฐบาลก็เลยต้องมีการเกี่ยมการนะครับโดยได้กำชับฮือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อนค่าประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานบ่อเดียวนี้ปะว่ายังมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคและการแย่นาของพี่น้องเกษตรกรจะได้ก็ตามครับในส่วนของการทำนาปลังก็ยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนแห่งเตือนหนึ่งเพื่อกำหนดแนวตั้งที่เหมาะสมต่อไปซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นแห่งตัวไว้ครับก็ต้องเตรียมการรับมือไว้เหมือนกันเนาะเพราะเปิ้นบอกว่ามันใบใจเป็นเอลนิโยบ่ได้นะคุณผู้ชมเป็นซุปเอลนิโยเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะแห้งแล้งไปแหมนักแล้วก็แห้งแล้งไปแหมเมินเหมือนกันครับการเตรียมการตรงนี้บ่ใจเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเฮาหมู่เขาสำหรับการใจน้ำก็ต้องคอยบริหารจัดการน้ำถึงภาคเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตัวไว้รวมไปถึงความสำคัญของเฮาก็คือการใจน้ำกินน้ำใจถึงวันนี้ตัวเหมือนกันครับตอนนี้คุณผู้ชมครับอย.เปิ่นได้คุมเข้มเป็นห้องว่าเป็นประกาศลดน้ำหนักแล้วเนาะอย.เป็นคุมเข้มแล้วนะครับคือเป็นยาควบคุมพิเศษจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นสำหรับไผ่ตีจะจ่ายครับบัดเดี๋ยวนี้ปะว่าการนำไปจ่ายเพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์นะครับในการจ่ายประกาศลดน้ำหนักนะครับรวมไปถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาตีบาซาบแรงตีม้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกประกาศเรื่องของยาควบคุมพิเศษกำหนดให้เป็นยากลุ่มชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและจ่ายยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและนอกจากนี้ครับอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มดังกล่าวผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีการทำข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าตั้งแต่การจัดเก็บตั้งแต่การกระจายตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการนี้มาได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยตีมีข้อบ่งใจและได้การดูแลจากแพทย์แต่ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติครับแต่จะได้รับความปลอดภัยนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะหลายๆคนหันมาสนใจประกาศลดน้ำหนักกันนักขึ้นเนี่ยนะครับการลักลอบของปลอมมาขายการขายออนไลน์ก็เริ่มนักขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงบางคนเนี่ยน้ำหนักยังบ่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายประกาปักแต่ด้วยความตีอยากจะผอมเกินไปอย่างเอียครับมันก็เลยยากฮือการจ่ายได้ง่ายนักขึ้นแต่แล้วถามว่ายังใช้ได้อยู่ตามที่เป็นบอกไว้เพียงแต่ตังติดีคนจะฮือหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าเป็นคนสั่งว่าเบิ่งดีใจก่อนหรือว่าเบิ่งดีบ่ใจเตื่อนะครับสำหรับการจ่ายประกาลดน้ำหนักครับตอนนี้แห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนอกรัฐบาลก่อได้ให้ความสำคัญสำหรับอาชีพนี้เหมือนกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญในความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการจ่ายรถใจถนนของคนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับจะต้องมีการกวดสภาพจะต้องมีการชำระภาษีของตกต้องตามกฎหมายตัวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความแออัดในการเข้าถึงการบริการโดยสามารถจ่ายบริการได้เหมือนเดิมครับตีสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะนำให้คนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์และรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้ากวดสภาพล่วงหน้าได้บ่เกิน1เดือนครับก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถเครื่องสาธารณะตีข้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่บ่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้ากวดสภาพได้ที่สถานกวดสภาพเอกชนก็ว่าตรอ.ได้ทุกตีครับหรือจะเลือกกวดสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตติจดทะเบียนหรือเขตติวินตั้งอยู่ได้เหมือนกันครับรัฐบาลได้ย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของสถานกวดสภาพรถเอกชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดพี่น้องประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งตรอ.ใกล้เคียง

0: ในระยะ30กิโลเมตรใดนะครับหรือตำแหน่งของตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นใดนะครับผ่าน LINE Official ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าตีครับส่งกับข้าวตามแอปพลิเคชันนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งเฮาเข้าใจว่าเปิ้นต้องทำเวลาเหมือนกันครับเผื่อจะได้ส่งสินค้าฮื้อโวยตีซุปแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยตึงเปิ้นตึงเฮาตัวก็ต้องมีฮื้อความสำคัญในเรื่องนี้ตัวเหมือนกันกดสภาพบ่ใจเฉพาะรถของวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับของมูเฮาตัวเหมือนกันได้เวลากดสภาพก่อนติดจะไปต่อทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแถมตัวครับยังอยู่เรื่องของการเกษียณคุณผู้ชมครับซึ่งต่อนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยกันแถมรอบนึงเหมือนกันครับสำหรับมิจฉาชีพติดจะมาจุมาหลอกไว้เกษียณครับเตือนภัยวัยเกษียณหากเผลอหับสายนี่ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญอ้างมาจากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกบข.อ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ว่าหน่วยงานอื่นๆโทรเข้ามาว่าเงินบำเหน็จบำนาญอาจจะติดขัดจะอันจะอีต้องดำเนินการดังนั้นดังนี้เอาเงินสตังค์มากดสอบต้องลงทะเบียนต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คือกดสายทิ้งได้เลยเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นไว้เกษียณยังติเคยเตือนกันเนาะนอกจากจะเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอก่อยให้ดีตัวเหมือนกันวัยเกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก่อยระมัดระวังกันให้ดีกันละกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิ้นส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะใดติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ปากันเวลา2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับเป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันอย่างที่เฮาเคยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบักแควนวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตัวเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ได้หมื่นล้าน
5: จริงพี
4: ่มันทำยังไงบ้างพี่
5: ใจ
6: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยแล้วมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
7: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์ปลดหนี้ได้

0: ชอบมากครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์นี่ได้เงินล้านนะครับระวังนะครับเพราะว่าโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนผมเจอโรงเรือนครับมีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือนอ๋อผมเจอครับเจอน้องสาวเดี๋ยวไปถามครับน้องครับน้องครับน้องครับน้องน้องครับน้องครับ
1: ปัง
2: สวัสดีครับพี่จิ้ม
3: อ๋อสวัสดีครับจังตองครับพี
2: ่พี่จัง
3: ผมผมไปเห็นที่รายการฮาดีเนี่ยที่ผมติดตามอยู่อ่ะ
2: ฮาดีพื้นที่สูง
3: ใช่ใช่
2: โอ้โห FC แฟนพันธุ์แท้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
3: ครับครับครับ
0: พี่ครับพี่เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้เงินล้านจริงไหมพี่
3: จริงครับถ้าลดได้ก็ได้เงินจริงแล้วก็รวมปลูกด้วย
0: จริงอ่ะ
3: จริงลองทำดูไม่ทำไม่รู
0: ้ไหนๆวันนี้รายการฮาดีพื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคของการที่พี่สามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เงินล้านมันทำยังไงบ้างพี่แล้วมันมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรบอกสักนิดนึงได้ไหม
3: ต้องมีที่ดินก่อนไม่มีที่ดินก็ทำไม่ได
0: ้
3: สองใจ
0: ใจ
3: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
0: ใจสำคัญใช่ไหม
3: สำคัญที่สุดแล้วใจแรกได้หมดมาเรียนรู
0: ้เรียน
3: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำไปตามสภาวะที่เรามีอยู่แวดล้อมที่มีอยู
0: ่
3: ก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวสโครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นเพื่อนบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
0: ให้คำแนะนำ
3: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบมันเป็นพันสองพันสามเนี้ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับปรุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสวสมาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
0: แล้วไปขายที่ไหนครับ
3: ความรู้ไม่ขายครับ
0: มาความรู้โอเคไม่ขายแล้วไปขายที่ไหนคร
3: ับ ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
0: ่ครับผม
3: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู้
3: มีครับมี
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
3: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในม
0: ือ
3: มีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
3: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นอยู่แล้วได้ส่งต่อให้เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณนี
0: ้โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
1: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านดอยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
1: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านดอยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพืชหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟโรบิก้าอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกาแฟโรบิก้าเนี่ยใน1ปีจะให้ผลผลิตครั้งเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำการเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศนี่ครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ย1ใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับ2เนี่ยใช้พื้นที่เยอะในการทำ

0: ฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: การลดใช้สารเคมีในระบบพื้นที่สูงเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
1: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58ไร
1: ่ครับผม
0: 158โรงเรือน
1: โอ้
0: ทั้งเป็นเดือดช้างที่น
1: ี
0: ่ครับผม
1: ก็แสดงว่าพี่จิ้มเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกและตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ้มเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำข้างนอกพี่บอกให
1: ้โอเคครับสุดยอดมากเลยครับบอม
2: ก็คือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพากรพิมพ์พวงเกษตรกรผู้นำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่รับองค์ความรู้จากสวส.เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีเกษตรในแบบตนเองสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนไม่เพียงเท่านี้เขายังสามารถที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันคือเรื่องของความยั่งยืนในพื้นที่ในชุมชนสืบต่อไปและใน EP ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของจิ้มจริงใจไปสู่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามชมใน 5D พื้นที่สูงเอพิโซดต่อไปในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: พื้นที่สูงจะพาคุณผู้ชมไปพอการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรจะได้กันพองสามารถติดตามพอกอยได้นะครับในรายการข่าวดีประเทศไทยรายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเฮาจะไปติดตามแถมหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.นะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพ้องนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจ.หญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
1: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือต่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจ.แล้วทำไมจื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของตังตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้นมาบอกกับเฮานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมร้อยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพ่องไปพอกันได้จากสำนักงานตำรวจสอบส่วนกลางกันครับ
4: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคาร มักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ IT หลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮ็กก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิดปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
1: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซัดตังเป็นซัดส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างที่เปิ้ลทำคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถตั้งแต่งกายให้เหมือนกับอาชีพเปิ้ลได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับถึงตำรวจไซเบอร์ถึงตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิ้นได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสียงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของโรคหลอดเลือดหรือเส้นเลือดหัวใจตีบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยเงียบพอเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีอาการเสียชีวิตโดยกระทันหันนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างนะคะอาการเตือนจะมีอาการแบบไหนกันบ้างนะคะรวมไปถึงวิธีการรักษามีวิธีการรักษาแบบไหนและเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวนี้วันนี้จะได้มาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชา
1: ถ้าพูดถึงณวันนี้นะคะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่ยังเกิดจากโรคประจำตัวซึ่งโรคประจำตัวเหล่านี้มันเป็นค่าคงที่ค่ะแล้วในปัจจุบันน่ะการเข้าถึงการรักษาของคนไข้เราเนี่ยเร็วขึ้นดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะสามเป็นเรื่องของบัตรทองการมีคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจคนไข้สามารถที่จะไปปรึกษาได้เร็วขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นความน่ายินดีของประเทศไทยนะคะที่ระบบสาธารณสุขเราเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงได้เร็วขึ้นค่ะ
0: ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็พบจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ค
0: ่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรคะ
1: เส้นเลือดหัวใจตีบนะคะมันก็คือโรคของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจของเรานะคะมันแย่ลงเรื่อยๆใช้งานไปนานๆใช่ไหมคะ40ปี50ปีเนี่ยเส้นเลือดมันก็เกิดบาดแผลเกิดขรุขระนะคะลองดูรูปภาพนะคะจริงๆอ่ะหัวใจคนเราอ่ะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงหลักๆ3เส้นนะคะวันใดวันนึงมันอาจจะมีเส้นเลือดอย่างในภาพอ่ะมันเริ่มตีบขึ้นเลือดควรจะต้องไหลจากบนลงล่างปรากฏว่ามันถูกบล็อกหรือมันไหลได้ไม่เต็มที่นะคะก็เลยทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนะคะก็จะเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันขาดเลือดเลือดไปเลี้ยงไม่พอปุ๊บทำยังไงดีมันปวดค่ะมันเจ็บค่ะคนไข้จะมีอาการเจ็บหน้าอกข้างซ้ายใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันเราต้องตาม169มารับนะคะเพราะว่ามันมีการตีบของหลอดเลือดเลือดไม่สามารถที่จะไหลผ่านรูเล็กๆเงี้ยค่ะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายก่อนที่มันจะตายมันจะมีอาการปวดรุนแรง

0: อันนี้ก็เป็นอาการแสดงคือโชคดีที่โรคนี้มีอาการแสดงนะคะ
1: ไม
0: ่เหมือนเส้นเลือดสมองตื่นมาก็อ่อนแรงเลย
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วโรคนี้ค่ะคุณหมอคะมันมีความแตกต่างจากเรื่องของภาวะหัวใจวายยังไงบ้างคะ
0: เดี๋ยวลองไปดูสไลด์ไม่มีภาพให้ดูนะคะสไลด์แผ่นถัดไปนะคะของสไลด์แผ่นอันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเลือดเนี่ยนะคะมันจะต้องไหลลงหัวใจห้องข้างล่างและก็ขึ้นข้างบนนะคะแต่ในภาวะหัวใจวายเนี่ยหัวใจห้องขวาห้องซ้ายล่างจะใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: และเริ่มย้วยเห็นไหมคะมันย้วยมันใหญ่แล้วมันก็เริ่มบีบตัวไม่ดีค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจมันอ่อนแรงพวกนี้จะมาด้วยอาการบวมเหนื่อยง่ายนะคะเคยทำอะไรได้นิดนึงอ๋อเหนื่อยเราอาจจะเคยเดินจากตรงนี้ไปที่จอดรถได้ตอนนี้ต้องพักเดินได้ช้าลงอันนี้เป็นภาวะหัวใจเริ่มเสื่อมลงและสุดท้ายกลายเป็นหัวใจวายซึ่งมีลักษณะของเฉียบพลันเฉียบพลันเนี่ยก็จะมาด้วยอยู่ๆก็เหนื่อยขึ้นมาหายใจเร็วใส่ท่อช่วยหายใจเข้าห้องฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นหัวใจวายระยะเรื้อรังอาจจะมาด้วยเท้าบวมนอนราบไม่ได้เหมือนจมน้ำเนี่ยค่ะก็เลยเป็นอาการมันต่างกันค่ะนั่นแหละต้องแยกก่อนว่าเส้นหัวใจขาดเลือดจะมาด้วยแน่นหน้าอกเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจวายจะมาด้วยหัวใจทำงานแย่ลงไม่เพียงพอกับการใช้งานของร่างกายมันเลยมาด้วยอาการบวมน้ำท่วมปอดการหายใจล้มเหลวคนละอาการค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหัวใจทำงานแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็กลายเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจวายถ้าเราไม่รักษาไม่รีบมาเจอแพทย์มันก็จะกลายเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดีและเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุดค่ะ
1: ค่ะค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบนะคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
0: สาเหตุนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขอไปสไลด์ที่เขียนว่าสาเหตุให้ดูเยอะมากนะคะแต่เอาหลักละกันค่ะสาเหตุแน่นอนเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเราอายุเยอะขึ้นแม้ทั้งตัวหมอเองตัวคุณพิธีกรเองเราอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเรามีความเสี่ยงใช่ไหมคะอันนี้เป็นปัจจัยที่เลี่ยงไม่ได้เลยทำให้เป็นเหตุผลว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับก่อนนะคะอันดับที่สองก็คือมีความดันโลหิตสูงก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะอันนี้เป็นโรคที่เราเจอบ่อยๆเลยนะคะยื่นแขนไปว่าความดัน140อันนี้ทำให้เป็นเหตุผลว่าเราจะต้องหมั่นไปเช็คหมั่นไปพบแพทย์หมั่นไปพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ด้านทางสาธารณสุขนะคะ อันดับ3คือโรคเบาหวาน นะคะอันนี้เป็นโรคที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะอันดับ4อันนี้อาจจะไม่มีใครทราบชัดเจนว่าตัวเลขคอเลสเตอรอลที่หมอต้องการให้คนไข้รักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่190สำหรับไขมันคอเลสเตอรอลตัวเลวนะคะก็
1: ค
0: ือ LDL นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีไขมันตัวเนี้ยมากกว่า190เนี่ยแล้วพยายามไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันคุมอาหารก็แล้วไม่กินของทอดไม่กินเบเกอรี่ไม่กินนมพ่องนมมันเนยนะคะไม่กินกาแฟเยอะๆแล้วออกกำลังกายลดน้ำหนักแล้วไขมันยังไม่ลดต่ำกว่า190ในเวลา3เดือนน่าจะพบแพทย์นะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็ได้ดิสคัสได้พูดคุยกับคุณหมอว่าการกินกับไม่กินยามีข้อดีข้อเสียยังไงหลายๆคนกังวลเรื่องการกินยาไขมันซึ่งนั่นก็จะเป็นอีกข้อนึงอันที่5นะคะก็คือเรามีภาวะไตเสื่อมการที่มีไตเสื่อมเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยแย่ลงมีการอักเสบของไตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยมีการอักเสบของหลอดเลือดร่วมด้วยนะคะสูบบุหรี่เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคหลักนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักมันเป็นแค่สิ่งที่เราเลี่ยงและมันอาจจะลดความเสี่ยงลงเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ก็มีผล แต่ไม่เยอะเท่ากับอายุนะคะ แล้วก็อันที่7คือไม่ค่อยเคลื่อนไหวค่ะนั่งทำงานทั้งวัน นั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมนอนเล่นเกม ใช่ไหมคะร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวหัวใจไม่ได้ขยับเส้นเลือดไม่ได้สุดกระปี้กระเป๋ามันทำให้เส้นเลือดมันแข็งขึ้นเสื่อมลงเร็วนะคะภาวะอื่นนะคะที่เราเจอกันบ่อยเครียดเราอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำสีหน้าท่าตาดูเคร่งเครียดตลอดเวลาคนพวกนี้จะมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเร็วเพราะว่าการไหลของเลือดอ่ะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีแต่การกระชากฉีดรุนแรงนะคะซึมเศร้าก็ได้นะคะบางทีเนี่ยเราสูญเสียคนรักเรามีภาวะกระทบกระเทือนจิต

0: ใจอย่างรุนแรงเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมันมีความบอบช้ำได้เส้นเลือดหัวใจก็ถูกแรงกระแทกอันนั้นเหมือนกันทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันก็ได้นะคะและอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆจะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเป็นเรื่องของเพศค่ะเกิดเป็นเพศชายอ่ะก็ผิดแล้วนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงเพราะว่าวัยของโดยฮอร์โมนเพศชายนะคะมันทำให้เส้นเลือดแดงอ่ะเสื่อมได้เร็วและง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หมอลิสต์มาให้นะคะนั้นก็ไม่ยากนะคะ
1: ถือว่าปัจจัยเสี่ยงหลายตัวเลยทีเดียวนะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะเรื่องของช่วงวัยหรือว่าอายุก็มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยเหมือนกันคนที่มีอายุเยอะก็จะเสี่ยงมากกว่าคนที่มีอายุน้อยแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีอายุน้อยก็มีโอกาสเป็นได้ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเคสที่หมอเจอน้อยสุดบางคนบางโรงพยาบาลจะอยู่ที่25ก็ได
1: ้
0: 30-35แต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะมีโรคร่ว
1: ม
0: เช่นมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเส้นเลือดหัวใจคุณพ่อคุณแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบตั้งแต่อายุน้อยเช่นถ้าไปในเพศชายเราก็เอาที่อายุ40ผู้หญิงก็จะอายุที่50
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลเส้นเลือดแดงเสื่อมเร็วถ้าเราอยู่ในตระกูลแบบนี้เราต้องระวังตัวมากขึ้นอาจจะต้องเช็คจริงจังแล้วถามว่าอายุน้อยเกิดจากอะไรได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติดการอดนอนภาวะเครียดได้หมดนะคะเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าเราอายุ 25-30 แล้วเราจะปลอดภัยจากโรคนี้ถ้าเรายังใช้ชีวิตไม่อยู่ตรงกลางนะคะ
1: มาก
0: ไปคือไม่ทำอะไรเลยนั่งนอนไม่ออกกำลังกายน้อยไปคือทำงานหนักใช้ชีวิตแบบร่างกายทรุดโทรมนะคะกินเหล้าสูบบุหรี่คิดว่าเราอายุน้อยเราไม่เป็นอะไรจริงๆมันมีความเสี่ยงอยู่นะคะ
1: ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาการกันบ้างค่ะคุณหมอคะอาการเตือนที่คนทั่วไปมักจะมองข้ามมีอะไรบ้างคะ
0: จริงๆเลยนะคะข้อแรกเลยนะจำไว้อย่างเดียวคือเราเคยทำอะไรได้แล้วเราทำไม่ได้
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่ะมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอสมมติว่าง่ายๆนะคะอย่างเราอย่างหมอเนี่ยเดินขึ้นบันได4ชั้นแต่ก่อนหมอทำได้ไม่เหนื่อยไม่หอบตอนนี้สึกว่าสัก2ชั้นก็สึกหายใจแรงขึ้นอันนี้แหละค่ะเป็นการบอกว่า1เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะน่าจะไม่เพียงพอเลือดผ่านจุดตีบไปแล้วอาจจะลงไปที่ส่วนปลายไม่พอฉะนั้นประเด็นเดียวที่คุณหมอจะส่งข้อความตอนนี้นะคะคืออาการเหนื่อยง่ายตอนออกแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ปัญหาคือแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่มั้ยสมมติว่าอย่างเราเป็นหมอเนี่ยเราเดินเยอะเดินทั้งวันเลยแต่รู้สึกว่าไหนเราเดินแล้วรู้สึกหอบแย่ขึ้นเลยคืออันนี้ต้องเช็คนะคะหรือว่าที่หมอเคยมาปรึกษาก็คือทำงานในออฟฟิศนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยเดินส่งเอกสารได้รู้สึกตอนนี้ยกของไปด้วยเดินไปด้วยรู้สึกเหนื่อยง่าย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ควรจะปรึกษาเช็คเลยนะคะแต่บอกว่าอีกอันนึงที่หมอคิดว่าน่าจะเช็คได้คือการออกกำลังกายโอ้สมัยก่อนเราวิ่งได้10กิโลตอนนี้เหลือ3โลตอนนี้แค่ออกแรงนิดเดียวก็เหนื่อยอันนี้ควรต้องรีบไปเช็คนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าหมอเองไม่อยากให้คนไข้มาด้วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจบวมหรือเจ็บอกจนช็อกไปแล้วอะค่ะ
1: ค่ะค่ะอย่างในกลุ่มของนักกีฬาที่เขามีการออกกำลังกายขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลามีโอกาสเป็นด้วยไหมคะคุณหมอ
0: คือเขาจะมีคำว่าพอดีค่ะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะเกินพอดีเกินลิมิตของร่างกายแล้วเราไม่ฝึกเนี่ยก็จะมีความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: งั้นเราใช้ร่างกายของเรารุนแรงเกินไปอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสทรุดโทรมหัวใจเองก็ทำงานหนักกล้ามเนื้อหัวใจอะทำงานหนักมีการเสียหายก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะพออาการมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอคะคนใกล้ชิดควรที่จะมีการปฐมพยาบาลยังไงบ้างคะ
0: จริงๆเลยนะคะที่ตอนนี้ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปช่วยในการสอนทำ CPR เพราะส่วนใหญ่นะคะคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยมักจะมาด้วยอาการแน่นอกแล้วก็หมดสติไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงไม่มีเลือดปั๊มออกจากหัวใจเพราะน่ะการกดหน้าอก chest compression ที่เราเห็นกันตามในหนังหรือว่าในเรื่องจริงๆเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นการทำอะไรเบื้องต้นนะคะก็คือการกดนวดหัวใจตอนที่เราเห็นเหตุการณ
1: ์ค่ะ
0: ทำให้เลือดปั๊มออกมาได้ทำให้ขาดเลือดน้อยลงการเต้นจังหวะน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับกันแล้วนะคือการใช้แผ่น AED เราจะเห็นนะคะไปสนามบินโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าสายรถไฟทุกที่จะมีแผ่น AED กล่อง AED เราสามารถเรียนรู้ได้ดูจากคลิปก็ได้ก็แปะปุ๊บแล้วก็กดตามที่เขาสั่งอันนี้ช่วยคนไข้ได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่มาจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วมันเต้นผิดจังหวะอยู่เป็นเวลานานไม่มีใครไปเบรกได้ไม่มีอะไรที่ไปช่วยเบรกเขาก็เลยรันดาวลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถที่จะช็อกไฟฟ้าหัวใจกระตุกเขาหรือทำนวดหัวใจเขาอาจจะกลับมามีชีวิตอยู่ได้และรอดไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวที่ว่ามีดารานักแสดงชื่อดังนะคะเสียชีวิตจากการมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบพร้อมกัน 2-3 เส้นนะคะคุณหมอโอกาสในลักษณะนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวขอดูอันนี้มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่คนไข้ทุกคนน่ะถามเหมือนกันว่าไม่เคยมีอาการมาก่อนเลยทำไมคุณหมอถึงมาบอกว่าหัวใจเส้นเลือดผมตีบ3เส้น
1: ค่ะ
0: ทุกคนจะถามเหมือนกันแต่จริงๆนะคะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ40แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีรอยตีบอยู่หลายจุดเส้นเลือดหัวใจเรามี3เส้นนะคะเส้นซ้ายเส้นขวาเนี่ยแล้วเห็นรอยตีบพวกเนี้ยมันพัฒนามาตามอายุไขค่ะสมมติว่าวันนึงเนี่ยเรามีรอยโรคอยู่ที่เส้นเลือดหัวใจ1จุดมันจะมีการซ่อมแซมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเส้นเลือดเราก็กลมเหมือนโตโอนะคะอายุเราผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะมีการสะสมของไขมันไปในชั้นของหลอดเลือดและพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพออายุ50 60มันก็จะเริ่มตีบและการตีบที่มันเป็นเรื้อรังล่ะค่ะมันจะมีหินปูนมาช่วยโบกข้างหน้าไว้ค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะคะเห็นไหมคะตอนที่เราอายุ10ปี20ปีแรกเส้นเลือดหัวใจเราค่อนข้างสวยกลมนะคะผนังเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังอายุประมาณ35ปีหรือ40ปีขึ้นไปก็จะมีไขมันไปแทรกตัวอยู่และสีขาวๆนั้นนะคะคือหินปูนที่เขาพูดถึงว่าแคลเซียมสกอร
1: ์
0: หินปูนเนี่ยมันเหมือนสนิมอะค่ะมันจะค่อยๆโบกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจริงๆเราอะก็คงมีอาการนะคะเราอาจจะอย่างที่บอกเหนื่อยง่ายตอนออกแรงแต่เราคิดว่าโอเคเราเป็นไปตามอายุใช่ไหมคะเราแก่แล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นเราไม่ใช่เด็กนะคะแล้วคนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอวันที่เราสึกเหนื่อยจนทนไม่ไหวแล้วอ่ะอาจจะแบบโอ้เหงื่อแตกเท้าบวมเรามาเช็คเราก็เลยเจอว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบหลายๆจุดหลายๆเส้นพร้อมกันค่ะส่วนในกรณีของคุณเรเนี่ยจริงๆแกก็อาจจะมีภาวะเส้นเลือดหัวใจขรุขระมาแล้วระดับนึง
1: ค่ะ
0: อาจจะมีหลายจุดหลายเส้นแล้วบังเอิญวันที่แกมีปัญหาเนี่ยมันมีจุดแตกออกมาทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันค่ะแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแกอยู่คนเดียวเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแล้วก็ไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอบ่อยๆนะคะ
1: ค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างค่ะคุณหมอเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบไปแล้วนะคะการรักษาตอนนี้ถ้าเราไม่ใช้ยานะคะก็จะมี2วิธีก็เดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงนะคะจะได้เข้าใจอันแรกเลยนะคะอยู่ฝั่งขวามือนี่นะคะคือการทำขดลวดหัวใจแล้วใส่ขดลวดเข้าไปเปิดหลอดเลือดที่มันตีบอยู
1: ่
0: นะคะก็คือเหมือนเราทำถนนใหม่นะคะเราก็เอาไปเจาะไปนี่แล้วก็เปิดเส้นเลือดเอาตัวลวดหนามไปวางไว้เปิดให้มันโล่งขึ้นนะคะอันนี้เหมาะกับเส้นเลือดหัวใจที่เป็นไม่เยอะจุดเดียว2จุดเส้นเดียว2เส้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบมันลูกประคำใช่มั้ยนึกถึงลูกประคำใช่มั้ยมันตุบจุบตุบตุบไปหมดเลยแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเรียกว่าไบพาสหรือโครีอาฮารีไบพาสกราฟหรือแคปเบจนะคะก็คือเราก็จะเปิดหน้าอกคุณหมอผ่าตัดก็จะตัดต่อหลอดเลือดที่สวยๆจากขาบ้างแขนบ้างไปทำเส้นเลือดไบพาสให้เหมือนถนนบายพาส700ปีของประเทศของเชียงใหม่นะคะเส้นเก่ามันเล็กและมันดูไม่ดีทำอะไรไม่ได้บายพาสเลยนะคะก็อย่างนั้นค่ะการรักษาก็มี2วิธีนอกจากยานะคะส่วนยาเนี่ยถามว่าเรารักษาไหมได้ค่ะเรามียาแต่ยาเหล่านั้นน่ะไม่ได้ทำให้หลอดเลือดไม่ตีบนะคะมันแค่ทำให้หลอดเลือดไม่ตีบเพิ่มขึ้นค่ะชะลอโรคไปอีกจากที่เราจะต้องทำบอลลูนขดลวดตอนอายุ40เราอาจจะชะลอโรคไปจนถึงอายุ50 60 หรือเราอาจจะชะลอจนถึงขั้นเราอาจจะแก่ไปแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ค่ะเพราะนั้นการใช้ยายังเป็นหน้าที่หลักอยู่นะคะเพียงว่าใช้ยาแล้วไม่ได้ผลล้มเหลวมีอาการเหนื่อยขึ้นแน่นหน้าอกบ่อยขึ้นคุณภาพชีวิตเราแย่ลงเพราะนั้นเราก็จะไปถึงจุดที่ต้องเขาเรียกว่าลุกล้ำเข้าไปในร่างกาย
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงค่ะ
1: ค่ะค่ะหมายถึงว่าในช่วงที่ใช้ยาก็จะมีการทำบายพาสหรือว่าทำบอลลูนไปด้วยแบบนี้
0: ใช่ถ้าการรักษาด้วยยาล้มเหลวแต่ถ้าเกิดมาแบบเฉียบพลัน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องเปิดหลอดเลือดด้วยวิธีการใส่บอลลูนขดลวดเพื่อไปเปิดหลอดเลือด
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าระยะยาวอย่าลืมว่าเรายังมีเส้นอื่นจุดอื่นอย่างที่บอกมันมี 2-3 เส้นและอีก 2-3 เส้นมันรออะไรคะรอวันจะตีเพิ่มขึ้นงั้นการใช้ยาก็จะช่วยชะลอตรงอื่นจุดอื่นนะคะ
1: ค่ะค่ะคนที่ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นบอลลูนหรือการทำบายพาสแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนค่ะจริงๆอ่ะมันอยู่ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคือหนึ่งแน่นอนเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเอง
1: ค่ะ
0: งดสูบบุหรี่นะคะคุมความดันให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีคุมไขมันให้ดีที่สุดปัจจุบันนะคะตัวเลขอยู่ที่LDL คอเลสเตอรอลอยู่ที่55
1: ค่ะ
0: ถือว่าต่ำมากๆนะคะตัวหมอเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะออกกำลังกายค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปพบแพทย์ตามที่คุณหมอนะอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะเรารู้ว่าหลักๆจากนี้ไปคือยาและการเปลี่ยนตัวเองไปอีกเป็นคนใหม
1: ่ค่ะค่ะคนที่รักษาแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกไหมคะ
0: ได้แน่นอนค่ะมันเป็นโรคเรื้อรังค่ะ
1: ค่ะ
0: โรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคเส้นเลือดเสื่อมมันเป็นโรคเรื้อรังจะต้องรักษาไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันเส้นอื่นจุดอื่นตรงอื่นตามมาอีกค่ะ
1: ค่ะค่ะถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเรื่องของการตรวจไขมันความดันและระดับน้ำตาลในเลือดถือว่ามีความสำคัญต่อการป้องกันโรคหัวใจด้วยนะคะหมอ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมอหัวใจอ่ะมักจะเป็นคนที่ถูกส่งต่อมาคุณหมอที่รักษาความดันไขมันเบาหวานมักจะเป็นคุณหมอที่ช่วยสกรีนให้ดูแลให้พอมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก3โรคนี้หมอหัวใจ
1: ทำการทานอาหารค่ะปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากนะคะคุณหมอ
0: ไข่ทอดไก่ทอดหมูทอดนะคะนมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าเราจะลดของทอดได้มากแค่ไหนปัจจุบันรัฐบาลพยายามห้ามนำเข้าน้ำมันทรานแล้วใช่ไหมคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเราพยายามลดของทอดเนยนะคะมาการีนพวกนี้นะคะของมันไข่แดงทานได้แต่อย่าทานในปริมาณที่มากเกินไปแค่นี้ก็ช่วยเราได้ไปเกินครึ่งแล้วค่ะถ้าเรื่องอาหารนะแต่ส่วนเรื่องกินโปรตีนอะไรหรือแป้งนี่อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นกับโรคเส้นเลือดหัวใจค่ะ
1: ค่ะบางคนบอกว่ามีรูปร่างดีรูปร่างผอมหุ่นดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทานไขมันเลยแต่ตรวจพบไขมันในเส้นเลือดอยู่อันนี้ก็เจอได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะต่ำแต่จริงๆมันได้ไปอยู่ในหลอดเลือดหมดแล้วค่ะเข้าไปอยู่ในผนังหลอดเลือดหมดแล้วเพราะนั้นเราไปเจาะไขมันในกระแสเลือดอาจจะไม่ได้มีผลอะไรโดยตรง
1: ค่ะเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคุณหมอคะมีวิธีแนะนำไม่เคยออกกำลังกายหรือคนที่มีโรคประจำตัวยังไงบ้างคะ
0: อันนี้เป็นสไลด์สำคัญค่ะทุกวันนี้คุณหมอเนี่ยตรวจคนไข้นะคะสิ่งเดียวที่คนไข้รอดไปแล้วเนี่ยจะต้องแนะนำว่า1ออกกำลังกายยังไง คนก็จะถามว่าออกยังไงดีล่ะคะหมอ
1: ค่ะ
0: วิ่งก็เข่าปวดใช่ไหมอ้วนก็เหนื่อยง่ายปัจจุบันนี้นะคะเขาก็เลยว่า1เราควรจะเริ่มต้นที่ง่ายๆก่อนขอให้มีความสุขกับการออกกำลังกายเช่นออกไปเดินใช่ไหมคะไปวิ่งในสวนไปสวนสาธารณะทำให้สวยงามอันที่2 อย่างที่หมอมีภาพวันที่1เนี่ยเดินสัก4นาทีนะคะวิ่งเบาๆสัก4นาทีแล้วก็พักทำอย่างนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มแบบคาร์ดิโอหมายความว่าเริ่มทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในเหมาะสมกับอายุอาจจะเป็นขี่จักรยานวิ่งเบาๆหรือว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาต่อเนื่องสักแป๊บนึงนะคะแต่ตอนนี้หลักการสำคัญเลยนะคะคือการทำเวทเทรนนิ่งเราจะมีกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นช่วยในการออกกำลังกายได้เยอะขึ้นประมาณสัก30นาทีต่อวันก็อาจจะเป็นสควอทแพลงนะคะวิดพื้นง่ายๆค่ะแต่ขอให้ทำ4ยก
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยจะช่วยจริงๆเพราะบางคนหมอทำ3ทีแล้วกลับไปนอนทำ3ทีแล้วก็ออกไปทำอย่างอื่นมันก็เลยไม่เกณฑ์เมสมัสเซิลค่ะงั้นน่ะใดก็ตามนะคะมัดเล็กเนี่ยแนะนำ 20-30 ครั้ง4ยกมัดใหญ่อาจจะ 10-20 เช่นต้นขาหลังเนี่ยค่ะ 10-20 4ยกทำให้ได้อย่างนี้ อาจจะไม่ใช่ทุกวันก็นะคะวันเว้นวันอันนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ไม่ใช่แค่ไปวิ่งนะทุกคนจะคิดว่าวิ่งไม่ใช่นะคะแต่วันนี้คอนเซปต์ใหม่คือเวทเทรนนิ่งเพิ่มกล้ามเนื้อและสเตรชชิ่งเพื่อให้ข้อ

0: ติดค่ะอันนี้ก็เป็นหลักการการกระทำของไปในปัจจุบันณปีนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะอยากจะฝากทุกคนไว้ค่ะ
1: ค่ะค่ะเรื่องของการมากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจของตนเองโดยเฉพาะในการออกกำลังกายที่แบบว่าสูบฉีดหัวใจ
0: แล้วก็หลากหลายด้วยค่ะบางทีเราวิ่งอย่างเดียวมันก็เป็นทางตรงใช่ไหมเราไม่รู้ว่าการทรงตัวเราดีไหมใช่ไหมคะเราจะเอี้ยวไปหยิบของอ่ะมันไม่สำคัญไม่สัมพันธ์กับการที่เราวิ่งทางตรงนะคะนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าตอนนี้เขาพยายาม movement stretching เพิ่ม muscle power ขึ้นค่ะ
1: ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆแล้วนะคะเราเอาพูดคนทั่วไปเนาะไม่ได้เอาเป็นนักกีฬานะอย่างเราเนี่ยทำงานเราก็คืออาจจะคาร์ดิโอสักครึ่งชั่วโมงเวทเทรนนิ่งครึ่งชั่วโมงให้ประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์ค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแรงๆเลย75นาทีนี่คือวิ่งเลย30นาทีทุกวันหรือว่าวันเว้น3วันอะไรเงี้ยค่ะจะมีข้อปฏิบัติไว้อันนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะคุณหมอก็อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอยากจะให้คุณหมอได้แนะนำท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: จริงๆเลยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราอาจจะออกกำลังกายนะคะช่วยแน่นอนค่ะชะลอความแก่ชะลอความเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเราออกกำลังกายโดยการขยับค่ะเดินให้เร็วขึ้นเดินให้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นออกกำลังกายวันละสัก30นาทีก็ได้ค่ะอันนี้อยากจะฝากทุกท่านและถ้าเรารู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งร่างกายเราเปลี่ยนไปเหนื่อยง่ายขึ้นคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะจริงๆมีหลายๆเคสที่มาด้วยอาการแค่นี้แล้วหมอสามารถช่วยเขาได้อันนี้ก็เป็นข้อความเดียวที่หมอจะบอกก็คือเหนื่อยง่ายตอนออกแรงปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะค่ะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะคะในเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะยินดีนะคะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เพียงแต่แค่ร่างกายเท่านั้นนะคะยังทำให้เรื่องของหัวใจของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วยและทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้ค่ะเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและดียิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับผมมั่นใจว่าทุกครั้งทุกกลุ่มที่ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับทั้งการไปเที่ยวในจังหวัดตัวเองหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปไหว้พระกัน9วัด10วัดหรือต่อให้บอกว่าวันนั้นเราไปแบบขึ้นเขาไปสัมผัสธรรมชาติไปล่องแพก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยครับเวลาขากลับหรือว่าระหว่างวันอาจจะต้องแบบแวะเช็คอินที่คาเฟ่กันซึ่งแน่นอนตอนนี้ครับทุกจังหวัดนะผมว่าคาเฟ่คือเยอะมากเหมือนตอนที่เราอยู่เชียงใหม่คำถามนึงที่เราตอบเพื่อนต่างจังหวัดที่ถามกันมาเยอะและตอบยากก็คือมา

เชียงใหม่ไปคาเฟ่ที่ไหนอันนี้ตอบยากจริงๆแต่วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับเชียงรายก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าหากว่าเราดูจากรีวิวคาเฟ่เชียงรายคือเยอะมากๆขอย้อนไปเหมือน EP ก่อนๆ นะครับว่าการไปเที่ยวคาเฟ่คือแน่นอนเราไปลิ้มชิมรสชาติของกาแฟซึ่งมีการแข่งขันที่สูงเหมือนกันแต่ละที่เขาก็แบบกาแฟรสดีจากดอยดังๆมาปรุงให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงจุดเช็คอินวันนี้ผมอยู่ที่พันดาวคาเฟ่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับก็ยังอยู่อำเภอเมืองเอาง่ายๆถ้าใครที่มาไร่เชิญตะวันนะครับก็จะต้องแวะมาที่นี่หรืออาจจะมาคาเฟ่ที่พันดาวก่อนแล้วก็ค่อยไปที่ไร่เชิญตะวันขับรถจากตัวเมืองก็ประมาณแค่20นาทีเองนะครับที่นี่มีแบบเป็นคาเฟ่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำครับแน่นอนมุมถ่ายรูปคือเยอะแน่ๆและจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเขาก็ยังเป็นมีที่พักด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันละครับว่ากาแฟที่นี่ดีขนาดไหนแล้วก็ห้องพักสวยไหมที่สำคัญมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนครับ

0: สวัสดีครับคุณแม็กครับ
1: สวัสดีครับผม
0: อยู่กับคุณแม็กนะครับ
1: ทักทาย
0: จากพันดาว
1: ทักทายจากพันดาวครับผมสวัสดีครับ
0: ซึ่งปกติเป็นคำที่คุณแม็กจะต้องไปตอบเม้นคนที่มารีวิวพันดาว
1: ใช่ผมก็เสนอแบบทักทายจากพันดาวนะครับขอบคุณมากครับที่แวะมาแอลพันดาวครับอะไรเงี้ยเราก็จะตอบเมนไปคร
0: ับ
1: ตอบทุกคอมเมนต์ครับผม
0: ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยคำนี้แหละก็คือทักทายจากพันดาวชื่อพันดาวทำไมถึงชื่อพันดาวคุณแม่ครับ
1: หนึ่งก็คือมาจากเรื่องของซีรีส์นิทานพันดาว
0: ครูสีเทียนกับหัวหน้าภูผา
1: แล้วก็เขาถ่ายทำที่เชียงรายด้วย
0: คร
1: ับ นะครับ
0: แต่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะ
1: ไม่ได้ถ่ายตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับแล้วก็คือมันก็เป็นจังหวะที่ว่าเราเป็นคนเชียงรายด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่เรามาเจอที่ตรงนี้ครับมันเป็นช่วงพบค่ำครับแล้วก็เห็นดาวแบบดาวเต็มท้องฟ้าเลยเพราะว่าตรงนี้คือตอนพบค่ำคือมันมืดหมดเลยทำไมไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นดาวชัดขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยพันดาวพอพันดาวปุ๊บชื่อมันเหมือนกับว่ามันเป็นมิตรกับทุกคนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเป็นชื่อที่แบบเป็นชื่อแห่งสิ่งดีๆอะไรเงี้ยพันดาวอะไรเงี้ยครับผม
0: กาแฟหอมมากเลยครับกาแฟนี่มาจากไหนนะครับ
2: นี่จะมีมาเป็นสายพันธุ์นะคะมาโคลอมเบียแล้วก็กุเตมาลาค่ะแล้วก็เอทิค่ะ
0: เดี๋ยวคือกลิ่นหอมมาก
1: ที่พันดาวครับเราจะใช้ดอกไม้นะครับในการตกแต่งเครื่องดื่มอาหารและเค้กทุกอย่างครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับเป็นดอกไม้ทานได้นะครับ
0: ครับแม็กที่พักนี่มีทั้งหมดกี่ห้องอ่ะครับพักได้กี่คน
1: ที่พักที่พันดาวนะครับ
0: ครับ
1: ของแม็กทำไว้เป็น5หลังนะครับแต่ละหลังเราจะตั้งชื่อตามกลุ่มดาวราศีของคนในครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับมีอยู่5หลังก็จะเป็นโดมเต็นท์ใสนะครับก็ขนาดห้องเท่ากันตกแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเทควิวทะเล3นะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะครับแล้วก็มีวิวภูเขาเป็นวิวดอยปุยด้วยครับ
0: อ๋อ
1: คือเห็นวิวแบบสวยงามมาก
0: ครับดอกไม้ที่เรามาใส่กาแฟนี่เรามาจากไหนแม็ก
1: ดอกไม้นะครับก็คือหนึ่งเลยมาจากเกษตรกรนะครับเป็นสวนลุงยุทธนะครับที่อำเภอแม่จันเขาปลูกให้เราเป็นแบบปลูกแบบออร์แกนิกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็2คือมาจากแม่ผมเองนะครับที่บ้านผมครับนะครับแล้วก็3คือมาจากพันดาวครับพันดาวปลูกด้วยแล้วก็4คือมาจากชาวบ้านครับเวลาคือที่พันดาวคือเราใช้ดอกไม้เยอะมากวันไหนคือแบบยิ่งช่วงเทศกาลหรืออะไรเงี้ยคือดอกคือใช้ไม่ทันอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าอย่างน้อยคือทุกแก้วจะต้องมีดอกไม
1: ้ต้องมีดอกไม้ครับผมเพราะว่ามันถือว่ามันไม่สมบูรณ์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของเราไปแล้ว
1: ครับผมคือต้องดอกไม้คือต้องสวยงามครับผม
0: ผมสั่งเป็นลาเต้คุณผู้ชมคือดีมากแล้วนี่คืออะไรช่างภาพผมสั่งน้ำซ้อมคุณผู้ชมดูก่อน ต้องบอกว่าคาเฟ่ที่นี่มุมถ่ายภาพเยอะมากเราตั้งใจจะออกแบบนี้เลยไหมครับแม็กหรือยังไงว่าอย่างน้อยคือมีคาเฟ่แล้วต้องมีแบบมุมถ่ายภาพให้เยอะที่สุด
1: เรื่องของการถ่ายภาพก็คือเราก็อิงตามที่ว่า1เราเป็นคนเล่นโซเชียลนะครับ
0: ครับ
1: เวลาเราไปเนี่ยเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องอิงตามว่าคนส่วนใหญ่เวลาไปเขาก็ชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นคือเราก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกค้าที่มาคาเฟ่ครับก็คือไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟอย่างเดียวนะครับคือเขาก็ต้องมาแบบมาพักผ่อนนะครับมาถ่ายรูปนะครับมาเหมือนมาการเขาเรียกมาเช็คอินเหมือนมาทำโปรโมตตัวเองแล้วก็ลงสื่อหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการตอบโจทย์ของคนที่เขามาคาเฟ่อยู่แล้ว
0: ครับแต่จริงๆคือพันดาวของเราก็จะมีอาหารด้วยใช่ไหม
1: ครับผมในส่วนของคาเฟ่ครับมีเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เค้กครับ
0: ครับเปิดถึงกี่โมงครับแม็ก
1: เปิด9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับในส่วนของคาเฟ่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หลัง6โมงเย็นครับเราจะเป็นช่วงเวลา private ให้กับลูกค้าที่พักวิลล่าครับ
0: อ๋อ
1: ครับผมลูกค้าวิลล่าสามารถมานั่งดินเนอร์ตรงนี้ได้หรือมาแบบจัดปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรได้หมดเลยนะครับ
0: ครับเห็นเว็บตรงนี้แว๊บๆตรงนี้คือทำอะไรอะแม็ก
1: อันนี้คือทำเป็นแพครับผมแพพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: คนหนีร้อนมานะครับก็มานั่งริมน้ำเย็นๆครับผมก็ทำเป็นแพตรงนี้นะครับก็คือรับลมนะครับ
0: ทำไมเห็นแพแล้วนึกถึงแบบไก่ย่างส้มตำเลยอะ
1: นี่มีขาย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ได้คุณผู้ชมก็คือตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างมาที่นี่คือแบบได้ทุกอย่างเลย

0: ันนี้ก็จะเป็นโซนห้องพัก
1: ครับผมวิลล่านะครับก็เรียงไปเลยนะ1 2 3 4 5นี่คือหลังที่1นะครับทอรัสนะครับ
0: โหนึกถึงแบบหนาวๆมากหรือฝนๆน่ะจริงๆซัมเมอร์ก็มาแบบบรรยากาศดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมของเราจะของที่พันดาวนะครับก็จะเป็นโดมใสนะครับแล้วก็เป็นโครงไม้สักนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยก็ว่าได้ครับเป็นโครงไม้สักนะครับ
0: เยี่ยม
1: ข้างบนนะครับซันรูฟเปิดปิดได้นะครับ
0: อันนี้นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: อย่างน้อยเราจะได้นอนดูดาวเยอะๆให้สมกับชื่อว่าพันดาวเน
1: า
0: ะก็แช่อ่างไปชมวิวไป

0: กับข้าวมาแล้วครับแม็กครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดของทางพันดาวของเรา
1: ครับผมเป็นเมนูแนะนำเลยครับ
0: ครับ
1: เริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือรวมดาราพันดาวนะครับ
0: ครับ
1: คือขายดีมากนะครับก็จะมีพิเศษคือจะมีลาบสติ๊กครับตรงนี้คือข้างในจะเป็นลาบทอดครับ
0: อ๋อเหรอครับอันนี้
1: แล้วก็ห่อด้วยแผ่นปอเปี๊ยะนะครับ
0: โอ้เป็นลาบสติ๊ก
1: ครับผมมีปีกไก่มีปอเปี๊ยะกุ้งนะครับถุงทองกุ้งนะครับ
0: อันนี้อร่อยดี
1: มากกับน้ำจิ้ม4อย่างนะครับดอกไม้บางอยู่นะครับ
0: แล้วก็จะมีคือทุกอย่างจะตกแต่งด้วยดอกไม้เนาะ
1: ครับผมก็คือเป็นเซตตะกร้านี่เลยนะครับ
0: อันนี้เป็นลาบทอด
1: ครับ
0: เป็นลาบทอดข้างในอร่อยดีคุณผู้ชมคือเด็กก็กินได้แหละเมนูต่อไปครับ
1: ตอนนี้อันนี้คือเรียกคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้เป็นสาคูนะครับสาคูข้างในจะเป็นหัวไชโป๊กกระถั่วนะครับเป็นมังสวิรัตนะครับจะทำจาก
0: ห
1: ลอด
0: อัน
1: ชันครับผมอันนี้เป็นสูตรของแม่ครับผ
0: ม
1: ตอนนี้คือขายดีมากครับ
0: ครับก็คือต้องกินกับอันนี้เป็น
1: กระเทียมเจียวครับแล้วก็มีพริกครับผม
0: อ๋ออันนี้เป็นมังสวิรัตด้วย
1: มังสวิรัตนะครับ
0: อร่อยนุ่มดีอ่ะ
1: ตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่นะครับเป็นผัดกะเพราหนวดปลาหมึกนะครับของพันดาวนะครับจะมีกะเพราหมูกะเพราหมูคือเป็นอาหารที่ขายดีมากนะครับผัดกะเพรานะครับเราก็เลยมาทำเป็นเมนูใหม่คือเป็นหนวดปลาหมึกครับ
0: อันนี้คือที่สุดคุณผู้ชมกะเพราหนวดปลาหมึก
1: คือถ้าทำกะเพราอร่อยปุ๊บอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยแน่นอน
0: ครับมาถึงจานต่อไปครับอันน
1: ี้เป็นยำหมูยอครับยำหมูยอดอกไม้นะครับอันนี้คือใช้กลีบดอกกุหลาบมอนนะครับ
0: อ๋อกลีบดอกกุหลาบมอนใช่ไหมคร
1: ับผม
0: หมูยอแท้ๆเลยอ่ะ
1: หมูยอดีไหมหมูยอดีหมูยอดีมากครับผม
0: ก
1: ็จะเด้ง
0: กับบรรยากาศแบบนี้นะครับ แล้วก็มีทั้งคาวทั้งของกินเล่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นแบบเปรี้ยวๆอะไรแบบนี้คือดีมากคุณผู้ชมครับก็ของแม็กเองจะมีทั้งเป็นเพจ
1: ครับผมก็จะมีในส่วนของ Facebook นะครับก็คือพันดาวเลยนะพันดาวแล้วก็1,000 สตาร์นะครับแล้วก็เป็น IG ก็คือ pan_star.chiangrai นะครับก็หรือจะโทรมาก็ได้ครับ0838481000นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับก็คือจะบอกว่าอย่างพันดาวนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคือลูกค้านะครับที่มาคือจะเป็นลูกค้าที่ตั้งใจมาจริงๆนะครับเมื่อลูกค้าตั้งใจมาปุ๊บเราก็แบบว่ามีความตั้งใจกลับเหมือนกันก็คือพยายามทําทุกอย่างให้ดีสุดนะครับแล้วก็ให้ความประทับใจกลับไปนะครับ
0: แต่จริงๆขับรถแป๊บเดียวเองนะแม็ก
1: จากเมืองประมาณ20กโลครับผมจากในเมืองแต่คือยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่นะครับ
0: แล้วทางไม่โหดคือรถมาถึงได้อยู่แล้วนะครับง่าย
1: ไม่มีขึ้นดอยสูงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดินทางง่ายนะครับ
0: แต่ถ้าสมมติแบบคือที่นี่มันตอบโจทย์ทุกอย่างเนาะมีที่พักนะครับเป็นคาเฟ่เป็นอาหารก็สามารถแบบมาสัมผัสมาใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: ที่พันดาว
1: ครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วครับก็ไข่ตีแพนแม่แอลเจียงไฮ้นะครับก็อยากจะให้แวะแม่แอลตีล้านพันดาวนะครับ
0: ครับทักทายจากพันดาวนะครับ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ขอบคุณแม็กครับ
1: ขอบคุณครับคุณเช่นกันครับ
0: คุณผู้ชมครับจากอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้ไปฟาร์มแกะกันบ้างนะครับที่อำเภอแม่สวยแม่สวยนะไม่ใช่แม่สลวยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อกับเช็คอินทินเลยนะครับ

แล้วประกอบกับพอดีว่าททสำนักงานเชียงรายก็แนะนำเหมือนกันแหละนะครับว่าถ้าหากว่ามาเช็คอินให้มาที่อาคาฟาร์มวิวครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากมามากที่สุดสำหรับที่นี่ก็คือการได้มาตามรอยนักแสดงดาราดังๆหลายๆคนที่มาเช็คอินที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือนุ่นวรนุชนะครับวันนี้เราจะได้มาเล่นกับน้องแก่แล้วเราก็จะมาจิบกาแฟตามรอยดาราดังกันกับอาคาฟาร์มวิวครับ

0: ุณผู้ชมผมนัดกับคุณแมวไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้พาเราไปแต่ละจุดของอาคาฟาร์มวิวคุณแมวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจริงๆตรงนี้คือเป็นพี่น้องอาขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆเราต้องเรียกว่า 99% ของสตาฟของเราค่ะเป็นครอบครัวชาวอาขา
0: แต่คุณแมวไม่ใช่นะ
1: ใช่ค่ะแบบเป็นชาวเชียงรายใช่ค่ะ
0: น้องเขาเป็นอาขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สวัสดีอาขาพูดว่าอะไรคะ
2: ขอดูธรรมะค่ะ
1: อุตูเทิงมา
0: อุตูเทิงมาอุตูเทิงมาก็อุตูเทิงมานะครับทั้งสองคนคุณแมวพอเรามาถึงจุดนี้แล้วทำยังไงต่อ
1: ตรงนี้เป็นจุดติดต่อขายบัตรนะคะก็คือบัตรเข้าชมฟาร์มค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือน้องแก่นของเราพรีเซนเตอร์ก็คืออยู่ด้านในทีนี้เนี่ยบัตรเนี่ยจะมีราคา100 บาทค่ะทีนี้เนี่ยจะสามารถนำไปแลกเครื่องดื่มได้เป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวหรือว่าเป็นส่วนลดของพวกกาแฟมัทฉะโกโก้ต่างๆใช่แล้ว
0: ครับก็จะจุดจำหน่ายบัตรอยู่ตรงน
1: ี้ใช่แล้ว100 บาท
0: งั้นพอเราได้บัตรปุ๊บเราก็เข้าไปข้างใน
1: ไปกันเลยไหมคะ
0: ครับเราไปข้างในต้องนำ
1: ใช้ฝ่ามือแตะค่ะ
0: ฝ่ามือ
1: ใช่แล้วพอเขาเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวคนอีกพักได้เลยเชิญเลยค่ะใช่แล้ว
0: แบบนี้เลย
1: เรียบร้อยค่ะนี่ก็คือการเข้า1 ครั้งแมวไปด้วย
0: พอเราเข้ามาแล้วก็อ๋อจุดนี้คือเป็นจุดของที่ระลึกเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นร้านขายของที่ระลึกของเราเองค่ะตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นขนแกะ 100% เลยค่ะแล้วก็ทำมือ 100% ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของแกะค่ะอย่างเช่นพวกลาโนลินที่เรานำมาเป็นโลชั่นเป็นครีมอาบน้ำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะ

0: ตอนนี้ก็คือฟาร์มของเรายินดีต้อนรับสู่อาคาฟาร์มวิวค่ะ
1: เราเปิดมานานแล้วยังครับคุณหมาครับ
0: ครบ1ปีค่ะคุณเอกค่ะจริงๆเราเปิดปีที่แล้วตอนวันที่ประมาณ17ธันวา
2: ก็โควิดอยู่อ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้น17ธันวาที่ผ่านมาก็1ปีตอนนี้ก็มันแบบ1ปี3เดือนประมาณ
1: ครับ
2: พอเราเข้ามาก็จะเจอน้องแบบนั่งเล่นนอนเล่นแบบนี้เลยเหรอครับคุณ
0: ใช่แล้วค่ะเราเลี้ยงน้องแบบธรรมชาติเลยค่ะน้องแกะของเราที่นี่จะอยู่กับเราแบบธรรมชาติให้เขาได้ใช้ชีวิต

0: เลยใช่
1: เหมือนเราไปคาเฟ่แมวเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็เจอแบบอยู่ทุกมุมของคาเฟ่เลยอ่ะ
0: ประมาณนั้นค่ะใช่แล้วประมาณนั้น
1: อย่างตัวนี้ครับ
0: ตัวนี้กอดได้นะคะ
1: เหรอครับ
0: ใช่แล้วเพราะเขาชอบให้กอดตัวนี้เป็นฝาแฝดด้วยนะคะชื่อพี่แจ็ค
1: ชื่อพี่แจ็คเรามาเมษาจริงแต่พอเข้ามาแล้วคืออากาศเย็นไม่อยากนึกถึงตอนหน้าหนาวเลยครับ
0: หนาวค่ะเรียกว่า
1: อุณหภูมิประมาณไหนตอนหน้าหนาว
0: ก็มีเลขหนึ่งนำหน้าบ้างใช่แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะโชคดีตรงที่ว่าตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้จะมีแดดที่แรงแต่ว่ามีลมพัดตลอดเลยนั่นก็เลยทำให้เหมือนกับถึงจะเป็นหนาถึงจะเป็นร้อนแต่ก็ยังเป็นร้อนที่มีลมพัดเย็นๆนะอะไรแบบนี้
1: คือสังเกตดูสิเขาแบบไม่ลุกหนีไม่อะไรเลยอ่ะแต่จุดนี้คือพอเราเข้ามาเราสามารถแบบสั่งเครื่องดื่มได้เลย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าจริงๆเราเลือกจริงๆเราเลือกได้เลยค่ะว่าเพจจะแลกบัตรเป็นเครื่องดื่มก่อนหรือจะไปให้อาหารน้องแกะเล่นกับน้องแกะถ่ายรูปในสนามก่อนตัวนี้ชื่อตัวน้อยถ้าในบัตรเขาจริงๆเนี่ยค่ะพรีเซนเตอร์
1: ตัวนี้แล้วเหรอ
0: ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องอยู่ในรอบตัดขนใช่แล้วอันนี้ลูกอันนี้ตัวลูกนะคะก็เลยยังไม่ได้ตัดขนเขาเพราะนี่คือขนระยะยาวจริงๆของอายุเขาเลย
1: อ๋อจริงๆก็คือ
0: นุ่มไหมคะ
1: แชมป์นุ่มมากเลยครับ
0: 25ไมครอนเลยนะคะความละเอียดของขนแกะพันนี้แกะพันนี้เรียกสายพันธุ์คอริเดลค่ะพี่เอก
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับแกะก่อนดีไหมครับ
0: ได้เลย
1: มาสั่งเครื่องดื่มกันแต่ผมรู้สึกแบบอยากคอฟฟี่ดูซิน้องตัวนี้เขาแบบไม่รู้ไปไหนเลยอ่ะ

0: เดี๋ยวแม่จะบอกทริคในการให้อาหารค่ะเราจะต้องถือห่างตัวนิดนึงเพราะน้องเราเนี่ยไม่รู้ว่าตึงตัวอ้วนเขาจะมาบัมเราเดี๋ยวเซ่ค่ะ
1: เอาเลยฮะ
0: ใช่แล้วเวลายกก็ยกห่างตัวนิดนึงแล้วเวลาให้นะคะให้ในฝ่ามือถ้าเป็นคาร์ลอตจะให้เป็นชิ้นได้เลยน้องเนี่ยเขาจะมีแต่ฟันล่างเพียงขาไม่มีฟันบนที่จะงับเราให้เจ็บเวลาให้เนี่ยเขาจะจักกะจีใช่เพียงลองให้ได้รับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยแล้วมันจะต่างกันตรงนี้เพียงลองให้เป็นอาหารเม็ดพี่เอกจะรู้ว่ามันความสนุกให้กับมือพี่เอกจริงๆ
1: พี่เอกต้องแบมืออย่าง
0: นี้ใช่แล้วพี่เอกให้เลยเนี่ยความรู้สึกเวลาน้องทานความสนุกอยู่ตรงนี
1: ้หนู
0: เดี๋ยวจะกระจี้มือก็เลยก็จะให้ลูกค้าเลือกว่าอ่ะบางคนอยากได้รูปสวยๆอ่ะก็ให้เป็นชิ้นๆเนาะน้องก็จะอยู่กับอะไรอย่างนี้แต่บางคนอยากได้คนจะกระจี้หน่อยก็จะได้มันแบบนี้ไปเป็นฟิล
1: แบ่งตัวอื่นบ้างไหมล่ะลูก
0: ไปค่ะเราไปในสนามกันเพ่ถอยหลังระวังนิดนึงนะคะ
1: มาตาม
0: เห็นไหมคะทุกคนจะเดินทุกตัวจะเดินตามพี่เอกหรือยังว่าตอนนี้พี่เอกเป็นจ่าฝูงแล้วนะนี่ทริคค่ะพี่เอกเขย่านี่มาเห็นไหมแต่เขาจะลุมพี่เอกนะพี่เอกต้องระวังนิดนึงนะ
1: ครับมีความรู้สึกว่าเราเนื้อหอม
0: ใช่แล้ว
1: เราเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: เห็นไหมคะก็จะมีถูกลุมก็จะมีถูกลุมอ่ะอยากให้แบบไหนเลยเลือกเลย
1: สนุกสุด
0: สนุกใช่ไหม
1: สุด
0: เนี่ยค่ะระหว่างวันก็จะสามารถมาเล่นกับน้องแกะได้แล้วก็ถ่ายรูปค่ะให้หันน้องแกะไป

0: คนนี้ชื่ออะไรนะครับ
1: ชื่อโอโน่ค่ะเป็นหนึ่งในทีมน้องหมาสุนัขต้อนแกะน้องหมาพันเนี้ยพี่เอกขาความสามารถของเขาฟังได้50คำศัพท์นะ
0: อุ๊ยอย่างเช่น
1: แล้วเขาก็จะฟังแค่ครูฝึกเขาคนเดียวด้วยเราจะใช้ในการวิ่งต้อนค่ะเวลาน้องแกะออกระยะไกลเราอยากให้เขารวมตัวกันหรือว่าคัดแยกฝูงโอโน่จะเป็นทีมหลักกำลังสำคัญเพราะว่าหมาพันเนี้ยวิ่งได้วันละเป็น100กิโลเลยค่ะเป็นหมาเอเนอร์จี้เยอะมากแต่ตัวเขาผอมเพียวแบบนี้คือปลาโซ่ล้วนๆนะคะกล้ามเนื้อล้วนใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะจริงๆเรามีตัวผู้ด้วยเหรอน้องพักผ่อนอยู่ข้างหลังใช่แล้ว
0: คำสั่งอย่างเช่นสั่งว่าอะไรบ้างครับยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหม
1: โอโน่คลานได้ไหมไหนโอโน่นี่ค่ะ
0: นี
1: ่เห็นไหมคะถ้าจะให้เขาหยุดให้เขาวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาวิ่งตอนแยกฝูงตรงกลางทำได้หมดเลยใช่แต่ว่าเราสั่งเขาจะไม่ทำนะเขาจะฟังแต่บัดดี้เขา
0: เท่านั้น
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งทีมต้นแก่ของเราก็จะมีน้องหมาประจำหนึ่งตัว

0: จากน้องแกะอิ่มแล้วต่อไปเราก็ต้องมาอิ่มบ้างมีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ถ้าเราใช้คูปองแรกได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะจะมีเป็นพวกชาไทยชาพีชชามะนาวค่ะถ้าสมมติว่าเป็นพวกกาแฟส่วนมัทฉะโกโก้ก็จะใช้ตัวบัตรเป็นส่วนลดค่ะแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใช่
0: ครับผมได้เครื่องดื่มแล้วแล้วก็มานั่งรับลมตรงนี้พร้อมกับสั่งอาหารตรงนี้ได
1: ้
0: นี่คือซิกเนเจอร์ของเรามีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
1: ถ้าตัวซิกเนเจอร์ของที่ฟาร์มเลยเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์ลาบอาขาค่ะแหมวเนี่ยประยุกต์มาจากตัวลาบอาขาที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของชาวอาขาเนาะแล้วก็เขาจะหอมเครื่องเทศมีเอกลักษณ์มากค่ะจะไม่เหมือนลาบเหนือแต่ว่าแหมวมีปรับสูตรนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ทานได้กับถูกกับลูกค้าทุกแบบเลยก็คือไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ฉุนมากได้ไหมคะความหอมนี้ทานคู่กับขนมปังตัวบริออชบันของเรา
0: ดีเลย
1: ได้ไหม
0: อร่อย
1: ตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะผัดพริกแห้งก็คือจริงๆแล้วหมอก็อยากให้หลายๆคนที่ขึ้นมาค่ะยังได้ทานอาหารที่เป็นกึ่งฟิวชั่นแล้วก็ผสมผสานกับอาหารเหนือได้ไหมคะ
0: มันก็เข้ากันดีเหมือนกันเน
1: าะง่ายค่ะก็จะทำแบบก็คือจะเผ็ดกลางๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสลัดไข่กุ้งแล้วก็ปูอัดญี่ปุ่นที่ทานง่ายใช่ก็จะได้เราจะเน้นไปที่ผักสดค่ะผักส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราจะมีแปลงผักที่เราทดลองปลูกอยู่ที่หน้าฟาร์ม
0: อ๋อเหรอครับ
1: เป็นเหมือนกึ่งออร์แกนิกเทศขาใช่ก็จะปลูกโดยเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มเหมือนกันดูแลโดยเด็กที่อยู่ในฟาร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นผักส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพวกเราเอง
0: คร
1: ับ แบบอยากให้ทุกอย่างมันดูค่ะเป็นน้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะพ
0: ี่อ๋อเหรอครับ
1: คนนิดนึงใช่ค่ะอย่างที่อุ๊ยเรามั่นใจว่าเนี่ยผักดีคุณภาพดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หมอมาลองดูค่ะพี่เรามีปุ๋ยจากฟางจากน้องแกะ
0: ครับ
1: เรามีที่คือวิวอย่างนี้ดินคุณภาพโอเคเลยหมอก็เลยบอกเด็กๆป่ะเราลองปลูกผักกันดีกว่า
0: พอกินอะไรเสร็จสับอิ่มแล้วอยากจะไปเล่นกับน้องต่อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คืออยู่ที่นี่ทั้งวันได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมที่อาคาฟาร์มวิวนะครับก็ติดต่อกันได้แล้วก็มาชิคอินกันได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณแมวครับ
1: ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณที่แวะมาหาเราด้วยเช่นกัน
0: ขอบคุณที่ต้อนรับเราอบอุ่นมากเช็คอิน EP นี้ก็ได้เที่ยวทั้งอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มาที่อำเภอแม่สวยที่ตำบลวาวี
1: ใช่แล้ว
0: ครับบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถตามเรามาเช็คอินที่นี่ได้วันนี้ขอบคุณทั้งพันดาวคาเฟ่แล้วก็อาขาฟาร์มวิวขอบคุณททสำนักงานเชียงรายด้วยนะครับในครั้งต่อไปผมจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11และเพจ NBT North นะครับวันนี้เอกและแมวทำรายการลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเครื่องทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ดเชียงใหม่ถอดบทเรียนไฟป่าและฝุ่นควันปี69วางแผนหยุดเผาต่อเนื่องคืนอากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืนชาวนาศาลเจ้าไก่ต่อจังหวัดนครสวรรค์เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำไหลบ่าท่วมทุ่งบางรายเกี่ยวไม่ทันต้องปล่อยจมน้ำรายงานพิเศษวันนี้สายมูเต็มลานสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูชาขอพรพระคเนศในงานเทศกาลคเนศจตุรถีถิ่นล้านนา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBD ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนค่ะคุณถาปกรแก้วบ้านฝายและดิฉันจันจราอ่อนอ้นค่ะ
2: มาอัปเดตข่าวสารกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับกับข่าวภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือและอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีนะครับติดตามสดๆได้ตอนนี้ Digital TV กฎหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนือให้ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆก็มีเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ปากท้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่พื้นที่ไหนบอกกล่าวเข้ามาได้นะครับติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook Fanpage เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราจะได้รู้ว่าทุกท่านเนี่ยติดตามมาจากพื้นที่ไหนบ้างนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับน้ำท่วมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะว่าท่านได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่าในช่วงของการที่ประสบกับอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ในข่าวภาคเหนือของเราก็มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเหนือข่าวแรกก็เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้คิกออฟอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมประชาชน25อำเภอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลอลาดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดีสอนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนขณะเดียวกันได้จัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกพื้นที
2: ่สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตั้งเป้าจำนวน1ล้านดอกโดยจัดสรรตามจำนวนประชากรทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้แทนจาก25อำเภอรวม75คนเข้าร่วมนะครับเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและรูปแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชนและถ่ายทอดให้กับประชาชนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ด้วยตัวเองอย่างทั่วถึงด้วยนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารรำลึกคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อบ้านเมืองที่ลานอนุสรณ์สถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบการสูญเสีย3ผู้กล้ารำลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของนายประหยัดสมานมิตรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตำรวจโทศรีเดชภูมิประมันอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและพลโทจำเนียนมีสง่าอดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่3ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่20กันยายน2513
2: โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวคำสดุดียกย่องคุณงามความดีและวีรกรรมของทั้ง3ท่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติ พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เสียสละครับ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2513ระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีการแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลประสงค์เข้ามอบตัวต่อทางการและกำหนดจุดนัดหมายบริเวณบ้านห้วยกว้านเหนือพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินทางไปรับด้วยตนเองและจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้ทั้ง3ท่านเสียชีวิตก็ขอรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้กล้าของทั้ง3ท่านด้วยนะคะ
2: มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาติดตามเรื่องของการศึกษากันบ้างครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองประมันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับที่โรงเรียนหนองบ้านหนองประมันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายรัฐพลอลาดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้มีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประมันให้การต้อนรับรวมไปถึงได้บรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษาด้วยครับ
1: นายอรรถพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประมันระบุว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณและมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนโดยขอสนับสนุนจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระงานของครูเพื่อคืนเวลาให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
2: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ระบุว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนของการทำงานเพื่อลดเวลานะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของคณะครูรวมไปถึงฝึกอบรมให้คณะครูได้มีความเชี่ยวชาญ
3: เพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี่มันเป็นรูปแบบเดียวกันอยู่กับงบประมาณที่ได้รับมาเพียงแต่ใส่วงเงินไปแล้วก็วัตถุประสงค์เข้าไปนะครับแต่เข้าใจว่าคุณครูยังไม่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็เห็นอกเห็นใจอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ
1: ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองประมันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
2: การพัฒนาทักษะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมไปถึงการลดภาระงานครูต่างๆเนี่ยก็จะได้มีจำนวนเวลาในการไปสอนเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะมาดูในเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆที่ศึกษาในระดับชั้นปวส.นั่นเองนะคะทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธนบุรีสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปวส.เทียบโอนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา2ปีค่ะพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมโดยมหาวิทยาลัยธนบุรีนำโดยนายพนัสอุณหบัณฑิตคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนายนพนัสแย้มชุติผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาเขตภาคเหนือทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่นำโดยนายสมมิตรทิพยมณฑลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการนายฉลวยพันทองผู้อำนวยการและนายศิรภพเจริญกุศลรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
2: ความร่วมมือดังกล่าวนะครับครอบคลุมการเปิดหลักสูตรเทียบโอนที่สำคัญและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน4หลักสูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเอกการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเอกดิจิทัลและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีนะครับ
1: นอกจากนี้ยังได้กำหนดกรอบความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันอาทิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทตลอดจนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมกัน

0: ระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมรอบด้านก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต
1: พูดถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็น้องๆนักศึกษากันแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองเขาก็ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาคณะครูผู้ปกครองและเยาวชนผู้เข้ารับรางวัลเข้าร่วมพิธีครับ
0: พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นมีความประพฤติดีมีหัวใจจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนยกย่องบุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
1: โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมนะครับเป็นองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมและผลักดันพลังคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับยินดีกับน้องๆด้วยนะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปด้วยค่ะไปที่จังหวัดลำพูนค่ะทางจังหวัดลำพูนได้มีการจัดนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569ที่โรงแรมแกรนด์ปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูนประจำปี2569เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1: กิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับกลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
0: มาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ค่ะมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ถอดบทเรียนปี2569วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาในปี2570ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ปี2569เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี2569พร้อมทั้งได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละอำเภอทั้งสภาพภูมิประเทศที่ในพื้นที่สูงที่ยากต่อการเข้าถึงงบประมาณและระยะเวลาสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมช่วงเกิดเหตุจริง
1: นอกจากนี้นะครับได้มีการพิจารณาถึงอุปกรณ์ดับไฟและระบบสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่เพียงพอนำไปสู่การวาง5แนวทางแก้ไขปัญหาก็คือการจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยพิจารณาจากสถิติจุดความร้อนและขนาดพื้นที่ป่าการขยายระยะเวลาสนับสนุนชุดลาดตระเวนและอาสาสมัครให้ครอบคลุมช่วงวิกฤตการจัดหาอุปกรณ์ดับไฟและเครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารด้วยครับ
0: โอกาสนี้รองผู้ว่าภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการใส่และตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการรณรงค์การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันรักษาพื้นป่าเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
1: แน่นอนว่าจะต้องมีปีเนี่ยสภาพภูมิอากาศต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงจุดความร้อนต่างๆ

0: อย่างโดรนตรวจจับความร้อนก็มาช่วยด้วยแต่ก็ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ด้วยก็ต้องอาศัยชุมชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับเรื่องสาธารณภัยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน3อำเภอโซนเหนือครับที่ห้องประชุมโรงแรมเทนเจอรีนวิวตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและได้จัดไว้รวมไปถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนะครับ
0: ค่ะและจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจำนวน130ครัวเรือนและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
1: สำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยนะครับได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่หมู่5บ้านทุ่งสารพีหมู่2บ้านป่าหมากและหมู่1บ้านแม่ลาน้อยด้านสิ่งสาธารณประโยชน์สะพานได้รับความเสียหาย2แห่งได้แก่สะพานนาป่าตาลสะพานป่าหมากถนนเลียบลำน้ำแม่ลามีน้ำกัดเซาะแล้วก็มีเขื่อนป้องกันตะลิ่ง1แห่งและฝาย1แห่งได้รับความเสียหายด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นด้วยสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เรามาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศเทศกาลคเนศจตุรถีที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสายมูค่ะแน่นเต็มลานสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูชาขอพรพระคเนศในพิธีคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาค่ะซึ่งก็มีช่างฟ้อนหลายร้อยชีวิตฟ้อนถวายในงานนี้นะคะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
2: งานเทศกาลคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาช้างศรัทธาปัญญาพระคเนศประจำปี2569จัดขึ้นวันที่20กันยายนที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงมิติแห่งความศรัทธาภูมิปัญญาศิลปกรรมและวัฒนธรรมล้านนาพร้อมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนาสถาบันการศึกษาศิลปินและชุมชนงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรฮินดูสภาไวยทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่นำโดยดร.สวามินีศิวาเวทวรันคุรุเทวาประธานฮินดูไวยทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริศักดิ์อภิศักดิ์มนตรีประธานชมรมพุทธฉายและคณะนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

0: สาขาพุทธศิลปกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ภายในงานมีพิธีบูชาองค์พระคเนศเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันคเนศจตุรถีและนิทรรศการด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาสำหรับพิธีเปิดงานมีนายพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการแสดงพิธีเปิดตีกลองสะบัดชัยจากโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณพร้อมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์จากคุ้มนิรันดร์การการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาอาทิฟ้อนเทียนจากกลุ่มช่างฟ้อนล้านนาพุทธสถานการแสดงฟ้อนขันดอกฟ้อนเชียงใหม่เมืองงามและฟ้อนหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติงานครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศคึกคักบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างความศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีล้านนาได้อย่างลงตัวน่าสนใจทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
1: ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายมูเตลูเนี่ยต้องชื่นชอบเลยในเรื่องของการผนวกเอาวัฒนธรรมของล้านนาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในเรื่องนี้ท่านใดที่ชื่นชอบไปชมกันได้นะครับมาอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเทศกาลดีๆนะครับกับเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติซีแฟน2026ปีที่2ครับได้มีการยกทัพหนังระดับโลกภาพยนตร์ไทยคลาสสิกฉายแล้วที่เชียงใหม่20-27กันยายนนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายชูเกียรติศักดิ์วีระกุลผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับระหว่างวันที่20-27กันยายน2569โดยชูแนวคิดนำมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาและอัตลักษณ์ไทยมาต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและโลกเหนือจินตนาการเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่สานต่อความสำเร็จจากปีก่อนหน้าที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจนได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการด้วยครับ
2: ซึ่งไฮไลท์ของเทศกาลในปีนี้ได้คัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกเรื่องเยี่ยมจากทั่วโลกที่เคยคว้ารางวัลระดับสากลมาจัดฉายอาทิซักคารีนบริดเดอร์เชอร์รี่แอนด์เวอร์จินแอนด์โพเซชั่นพร้อมด้วยภาพยนตร์ไทยยอดนิยมที่นำกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งเช่นสัปเหร่อ2ผีเข้าเขากะลารินระดาและโปรแกรมฉายทีมเงาผีเชิงปรัชญาของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทั้งสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ควบคู่กับการจัดฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังการถ่ายทำณโครงการวันนิมมานเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำตลอดจนกิจกรรมสเปเชียล Q&A พบปะพูดคุยกับผู้กำกับและทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิด
1: ใครที่เป็นคอภาพยนตร์นะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับถึงวันที่27กันยายน2569เลยนะครับทั้งหนังไทยแล้วก็หนังต่างชาติด้วย
2: ใช่ค่ะมีแต่เรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะใครเป็นแฟนสัปเหร่อเนี่ยไม่พลาดเพราะว่าทำรายได้นี่หลายร้อยล้านเลยทีเดียว
1: ครับผม
2: ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดเชียงรายโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การตลาดท่องเที่ยวชุมชน Form Learning to Market ค่ะนายเสิร์ชชัยนันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคราชการเอกชนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
1: โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เดินหน้ายกระดับ20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ครับ
2: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมองค์ความรู้ทั้ง6ด้านอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายได้แก่ศิลปะและสถาปัตยกรรมอาหารชาและกาแฟ ธรรมชาติและการเกษตรศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์วิถีชีวิตการค้าผ้าล้านนาและชาติพันธุ์และด้านกีฬานันทนาการและสุขภาพเพื่อให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงพร้อมแข่งขันในการตลาดของท่องเที่ยวแห่งอนาคต
1: ถือว่า2จังหวัดนี้ถ้าหากว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยก็มีอัตลักษณ์ที่เหมือนๆและคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะเส้นทางของการท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผ้าล้าน

0: มากเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านค่ะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนค่ะ
1: แต่ไม่ใช่เรือแบบในน้ำเป็นเรือบกซึ่งหลายๆคนเองก็คงเคยไปเยี่ยมชมแต่จะมีเรื่องของข้าวเม่าพอกมาขายเสมอนะครับเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับประเทศไทยนับถอยหลังอีก22วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีที่เป็นการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลก
2: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับเข้าประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก22วันค่ะก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นค่ะ
1: ครับมาดูทางด้านเรื่องของการประชุมกระทรวงแรงงานกันบ้าง
2: ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ร่วมมือออสเตรเลียจีนขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดฮอลแอนดริวจ่าย MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นได้แก่ 1. การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามผลการหารือร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึงปี2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียและสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศค่ะ
1: นอกจากนี้ครับได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ในวันที่21กันยายน2569มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับมาติดตามปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับชาวนาสารเจ้าไก่ต่อจังหวัดนครสวรรค์เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำซึ่งมีฝนตกสะสมน้ำไหลบ่าท่วมทุ่งบางรายเกี่ยวไม่ทันต้องปล่อยให้จมน้ำครับ ที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวนาในพื้นที่ตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างขณะที่ข้าวบางแปลงกำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ชาวนาต้องเร่งตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้น

0: ดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่5บ้านศาลเจ้าไก่ต่อชาวนาหลายรายต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่หลังน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมแปลงนาบางรายสามารถนำรถเกี่ยวข้าวเข้าเก็บผลผลิตได้ทันแต่บางรายที่ข้าวยังไม่ถึงกำหนดเกี่ยวและไม่สามารถนำรถเข้าพื้นที่ได้ทันต้องปล่อยให้ข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้นสูงมากนั่นเองครับ
1: ด้านนายสหแรงกสิวิทย์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายเกี่ยวไม่ทันขณะที่บางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจัดถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายค่ะมาต่อกันที่พิธีสำคัญของจังหวัดตากกันนะคะชาวจังหวัดตากกว่า500คนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีสำคัญวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงค่ะการวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของจังหวัดตากในการจัดสร้างอนุสรณ์เพื่อเชิดชูพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมทั้งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองตากและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: การจัดงานครับเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรถวายพระตราหารแด่พระสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีวางศิลาฤกษ์ในโดยมีคณะสงฆ์และพระเกจิอาจารย์พร้อมด้วยประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาร่วมงานตลอดช่วงพิธีเต็มไปด้วยความสงบสำรวมและศรัทธาแม้สภาพอากาศจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ทุกฝ่ายยังคงร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยการรวมตัวของผู้คนกว่า500คนที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่สำคัญนั่นเองครับและในวันนี้ครับวงการศิลปินศิลปะวัฒนธรรมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญร้อยตรีทวีบุรณเขตหรือว่าจ่าทวีศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญด้านงานปั้นและหล่อพระพุทธรูปถึงแก่กรรมสิริอายุได้93ปีครับร้อยตรีทวีบุรณเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปราณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566ถึงแก่กรรมแล้วในวันนี้สิริอายุ93ปีโดยบุตรชายได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเมื่อเวลา 12:19 นาทีคุณพ่อได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วร้อยตรีทวีบุรณเขตเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2475ที่จังหวัดพิษณุโลกเติบโตในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและช่างฝีมือทำให้ได้เรียนรู้การวาดภาพและงานช่างมาตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนเข้าสู่เส้นทางช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปอย่างจริงจัง
1: ในช่วงรับราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ได้รับคัดเลือกให้เข้าการอบรมด้านการปั้นและหล่อโลหะกับครูช่างสำคัญของกรมศิลปากรรวมถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีก่อนนำความรู้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสำคัญโดยเฉพาะพระพุทธชินราชจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพิษณุโลกต่อมาในปี2521ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยหรือจ่าทวีสร้างผลงานพระพุทธรูปและงานศิลปะและงานประติมากรรมจำนวนมากจนได้รับการยกย่องในวงการช่างศิลป์ค่ะนอกจากงานด้านศิลปะร้อยตีทวีอย่างอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีและมูลนิธิจ่าสิบเอกทวีพิมพ์บูรณะเขตเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ
0: ตลอดชีวิตครับได้รับรางวัลและยกย่องมากมายก่อนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติและในปี2567 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตรีเป็นกรณีพิเศษการจากไปของร้อยตรีทวีบูรณเขตนับเป็นการสูญเสียบุคลากรบุคคลสำคัญของวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทยผู้ฝากผลงานและองค์ความรู้ไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังนะครับในวันนี้ครับยังมีรายงานพิเศษนะครับในวันนี้เองสคบได้ออกมาเตือน AI หลอกได้ครับแต่สติช่วยคุณได้จะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
2: แกว่างไหม
3: เจนแกเป็นอะไรหรือเปล่าร
4: ถชนอะโอนให้ก่อนได้ไหม 50,000 อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเราคืนให้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให
3: ้โอเคโอนมานะเขาให้จ่ายเลยตอนนี้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ในข้อความ
5: เมื่อทั้งชื่อใบหน้าและเสียงเป็นคนที่คุณรู้จักคุณอาจไม่คิดว่านั่นคือ AI ที่กำลังหลอกคุณ
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมตัวเป็นคนใกล้ชิดเพื่อสร้างเรื่องเร่งด่วนและหลอกให้โอนเงินอย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหยุดเช็คโทรกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง AI หลอกได้แต่สติช่วยคุณได้
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ.
0: อย่างไรในปัจจุบันเองวิทยาการ AI ได้เดินหน้าและล้ำไปไกลนะครับการหลอกลวงมิจฉาชีพก็จะมีวิธีที่แยบยลมากกว่าเดิมอย่างไรใช้วิจารณญาณในการก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาดูการแข่งขันเรือบกกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
7: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
8: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงที่2นะคะการแข่งขันเรือบกของชาวบ้านเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งเดียวของไทยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดเนินกลุ่มหมู่4ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมีที่พิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งขันเรือบกริมรถข้าวเมาทอดซึ่งชาวบ้านเนินกลุ่มร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงงานบุญเดือน10ซึ่งเป็นประเพณีที่สนุกสนานและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดยเฉพาะการแข่งขันเรือบกที่จัดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานเกือบ60ปีถือเป็นกีฬาพื้นบ้านหนึ่งเดียวของประเทศไทยมีทีมผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์เป็นจำนวนมากปีนี้มีนางสาวสรินทร์รัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมีนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมชาวบ้านตำบลเนินกลุ่มและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: บรรยากาศภายในงานครับหลังจากมีพิธีเปิดงานมีการแข่งขันเรือบกตั้งแต่เช้าเต็มไปด้วยความสนุกสนานสนามนั้นเองนะครับการแข่งขันเรือบกจะมีของดีอยู่ภายจัดสืบทอดมานานกว่า60ปีสืบสานโดยชาวบ้านเองทั้ง11หมู่บ้านจะร่วมกันทำข้าวเม่าทอดสูตรโบราณซึ่งไทยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปบูรณวัดซึ่งในปีนี้ครับวัดเปิดให้ชาวบ้านร่วมทำบุญนำวัตถุดิบมาสมทบและซื้อเพิ่มเติมโดยมีกล้วยไข่จากจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน500เครือเป็นวัตถุดิบหลักเปิดจำหน่ายแพละ30บาทจนกว่าวัตถุดิบจะหมดตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยแพแรกครับเปิดประมูลได้ราคา 26,992 บาทและยอดจำหน่ายนะครับวันที่15กัน

0: ยายนอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทและวันที่18จำหน่ายได้500แพรและมีประชาชนเดินทางมาคับคั่งครับรอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวครับ
1: บรรยากาศจัดทำข้าวเม่าทอดสะท้อนถึงความร่วมมือของชาวบ้านตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบปอกกล้วยปอกมะพร้าวกวนแป้งปั่นกล้วยทอดกล้วยไปจนถึงแจกคิวและรับข้าวเม่าทอดสำหรับงานประเพณีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยมีวันที่20กันยายนค่ะมีการแข่งขันเรือบกซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนมีทีมเข้าร่วมแล้วกว่า50ทีมค่ะ
0: ก็นอกเหนือจากจะไปดูเรือบกแล้วนะฮะสิ่งหมุดหมายสำคัญก็คือข้าวมาทอดข้าวมาพอกนี่แหละฮะ
1: รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ
0: แน่นอนครับ
1: มาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569มอบรางวัลแก่ทีมเรือที่คว้าชัยสืบสานประเพณีคู่รำน้ำน่านค่ะวันที่20กันยายน2569เวลา 18:00 น.ณลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569โดยมีนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายสิริชินหานพิทักษ์พงศ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2569ณลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดคู่กับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำน่านพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะ
0: สำหรับผลการแข่งขันประเภทสำคัญนะครับประเภทเรือยาวใหญ่41ถึง55ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเทพหัสดิน31คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาทและพระพุทธชินราชจำลองขณะที่ประเภทเรือยาวกลาง31ถึง40ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเทพหัสดิน31คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทสำหรับประเภทเรือยาวเล็กกอไม่เกิน30ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเพชรภูพยัคฆ์นายห้างนิคภูนทวีคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทขณะที่ประเภทเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกไม่เกิน30ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือพรณทีเทพธนนนทีทีโกคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทนอกจากนี้ครับยังมีการแข่งขันเรือจิ๋ว12ฝีพายเรือสิงห์2แควร์7ฝีพายประเภทเชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นประเภทเรือยาวเล็กก2ไม่เกิน30ฝีพายและประเภทท้องถิ่น3ฝีพายโดยมีทีมเรือพื้นจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสีสันให้กับงานตลอดช่วงการจัดการแข่งขันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามงานบุญเช่นเดิมครับงานบุญทอดเทียนโฮมครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยงานบุญทอดเทียนโฮมครับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญทอดเทียนโฮมที่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีพลังแห่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญสืบสานประเพณีและสร้างความรักความผูกพันในชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวครับ
1: ประเพณีการทอดเทียนนะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวคนอีสานค่ะประเพณีนี้นิยมทำในช่วงเข้าพรรษาเมื่อมีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านคือการร้องสอนสรพัญญะเป็นภาษาอีสานค่ะเป็นเรื่องราวคติสอนเป็นเรื่องราวคติธรรมสอนใจนอกจากการประกวดขับร้องสรพัญญะแล้วยังมีการแข่งขันกีฬาการทอดเทียนและยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีแก่ชาวบ้านและสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังนะคะมีความรักและห่วงแหนในการสืบสานประเพณีอันดีงามอีกทั้งเพื่อเด็กเยาวชนประชาชนมีความรักความสามัคคีภายในชุมชนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะและเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสร้างกลุ่มเยาวชนผู้นำในการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้มีรายงานพิเศษครับไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจบนโลกนี้นะครับจะเป็นเช่นไรต้องติดตามเดี๋ยวนี้ครับผมมินสาตรคม
1: ดิฉันวันวิสาแสงทองค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การประชุมประจำปีของในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วไทยต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย

0: ควันไฟที่คุณเห็นไม่ได้ต่างกันนักเพราะทั้งคู่สร้างควันพิษเข้าสู่ปอดเรา
1: อย่าเหลือโคนไปไหนถึงเวลาเผามันก็ต้องเผาไฟๆมันก็เผาเพื่อนก็เผาเหมือนกันหมดลูก
0: จากงานวิจัยพบว่า PM 2.5 22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าการสูบบุหรี่1มวน
1: โอ้มันมาจ้อยละกาเอาว่าเผาที่โคตรเดียวเต่าถึงคนถึงหมู่บ้านเนี่ยสูบบุหรี่ว่ะมาคนละเรื่องกับเราเนี่ยอันหนึ่งสูบบุหรี่อันหนึ่งเผาที่โคโอ้
2: แม่และเจ้าป้อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปลึกถึงในปอดเหมือนควันบุหรี่เลยแต่มันแย่กว่าตรงที่ว่าเฮาไม่สามารถเลือกที่จะสูบมันได้เลย
0: การเผาเพียงไม่กี่นาทีสร้างฝุ่นพิษที่อยู่ในอากาศได้นานหลายวันและลอยได้ไกลหลายสิบกิโลเมตร
1: เออถ้าเฮาเกิดว่าเฮาหายใจเอาควันอย่างเนี้ยต่อไปป้อมาเผาทำนั่นลูกเฮ้ย
2: ดีแล้วเจ้าป้อแค่กู้คนยุดเผาเพียงเต้าอี้ก็เหมือนได้ปกป้องปอดของกู้คนไว้แล้วเจ้า
0: เพราะทุกการเผาเท่ากับอีกหลายร้อยมวนที่เราไม่ควรต้องสูด
3: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
2: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยถ้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วมันคิดได้อย่างไรเนี่ย
3: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตาคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับธรรมชาติป่าเขาสมบูรณ์ครับและนักท่องเที่ยวจะเที่ยวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขา
4: ตาเป็นไงเห็นกล้วยไหมนะฮะ
3: ในพื้นที่ชุมชนใกล้เขาใหญ่นะครับเป็นช้างป่าที่ชาวบ้านพบเห็นมันบ่อยอ้วนหรือว่าพี่อ้วนมันออกจากแนวป่าไปหากินบริเวณริมป่าพื้นที่ใกล้เคียงครับอย่างเช่นที่โซนโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพฤติกรรมไม่ดุร้ายนะครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวีรยุทธชัยมูลได้บันทึกไว้พร้อมทั้งระบุนะครับว่าเป็นกันยายนครับนอกจากกลางวันแล้วคุณผู้ชมครับตอนดึกเนี่ยชาวบ้านยังพบเห็นเจ้าอ้วนออกหากินบริเวณจุดเดิมนะครับก็คือโซนโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับแต่ตอนดึกเนี่ยมันมีเพื่อนโผล่มาด้วยอีกหนึ่งตัวครับชื่อว่าเจ้าหางยาวนานันครั้งนะครับเจ้าหางยาวจะออกมาจากป่าและน้อยครั้งที่จะได้พบเห็นช้างป่าทั้งสองตัวเดินออกจากบริเวณริมถนนก่อนข้ามมุ่งหน้าไปยังเขตป่าครับท่ามกลางการเฝ้า

0: ระวังของอาสาสมัครชุดผลักดันช้างป่าบ้านโป่งตาลองคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเข้าใกล้ชุมชนและผู้ใช้เส้นทางรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าและประชาชนได้รับอันตรายครับ
1: มาแล้วพี่หัน
2: มาพี่วันมา
1: เรื่อง วันนี้พี่วันไป
2: มานี่มานี่พี่วันมา
1: พี่วันไปครับ
2: มาเลยหาพี่หางยาวไปเรื่อยๆรอพี่วันด้วยมาพี่วันเดินมาไปพ่อไปเรื่อยๆไปพี่วันไปพี่วันไปเลย
1: เล่นอะไรมาเนาะเพื่อนเลย
2: พาพี่วันไปหางยาวรอแล้วไป
1: อย่างยาวอีรอแล้ว
2: รอหลายวันไม่มาสักทีเน
1: า
2: ะไปแอบไปกินทางอื่น
0: คุณผู้ชมครับพื้นที่บ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจึงมีโอกาสพบช้างป่าออกมาหากินหรือว่าเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรเป็นระยะนอกจากนี้ครับยังเป็นส่วนท่องเที่ยวและธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขาใหญ่และวังน้ำเขียวครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับช้างป่าตัวนี้มันมีชื่อว่าพลายแคระมันออกจากป่าเดินเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแต่ช่วงที่มันหันหลังเดินกลับเข้าป่าผู้บันทึกคลิปนี้เนี่ยสังเกตเห็นบาดแผลบริเวณข้างสะโพกนะครับลักษณะคล้ายบาดแผลสดผู้ใช้ Facebook ชื่อกำพลเข็มโรดระบุว่าได้จอดรถสังเกตการอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก่อนที่พลายแคระจะค่อยๆเดินมุดหายเข้าไปในป่าโดยไม่ได้เข้าไปใกล้หรือว่ารบกวนช้างพร้อมทั้งสงสัยถึงแผลช้างป่าว่าเกิดจากอุบัติเหตุการปะทะกับช้างตัวอื่นหรือสาเหตุจากปัจจัยอื่นขณะนี้ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วครับนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าถ้าอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเน้นย้ำเลยนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือว่าส่งเสียงดังและห้ามจอดถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและอาจให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นนะครับและระดับน้ำสูงจนไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนครับเช่าเรือไปสักการะพระธาตุกลางแม่น้ำโขงด้วยความศรัทธาครับผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวแม่น้ำโขงต้องใช้ความระมัดระวังครับในการเดินเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวและน้ำมีปริมาณมากด้วยนะครับเพื่อพานักท่องเที่ยวไปสักการะพระธาตุกลางน้ำแม้ช่วงนี้ไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงในช่วงหน้าฝนแตกต่างจากช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงและสามารถมองเห็นพระธาตุได้ชัดเจนผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวบอกว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมพระธาตุส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงไปด้วยครับบรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงในช่วงนี้จึงไม่ค่อยคึกคักหากนักท่องเที่ยวต้องการไปสักการะพระธาตุกลางน้ำสามารถเดินทางไปได้ตามปกติแต่ช่วงนี้จะไม่เห็นพระธาตุเหมือนช่วงที่น้ำลดแต่ก็อยากให้ไปสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขงครับเพราะว่าอากาศดีคุณผู้ชมครับพระธาตุกลางน้ำหรือชื่อเดิมพระธาตุล่านหนองนะครับตั้งอยู่บริเวณวัดธาตุริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อมาน้ำในแม่น้ำโขงได้กัดเซาะตลิ่งอย่างต่อเนื่องครับ จนองค์พระธาตุพังทลายและจมอยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ.2390จึงกลายเป็นที่มาของชื่อพระธาตุกลางน้ำที่เรียกกันในปัจจุบันปัจจุบันซากพระธาตุเดิมอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ180เมตรครับและมักเห็นส่วนฐานได้ชัดในช่วงหน้าแล้งส่วนพระธาตุล่าหนององค์จำลองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2548เพื่อประชาชนได้สักการะได้อย่างสะดวกครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่รับการคัดเลือกในการทอผ้าย้อมครามสำหรับนำไปตัดเย็บเป็นชุดพิธีการให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้สวมใส่ในกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทางกลุ่มได้ทุ่มเทภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามอย่างสุดความสามารถครับและด้วยความภาคภูมิใจด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: จากหยดน้ำแต่ละหยดความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจาก2มือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
4: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบพัดสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
3: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
5: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันในนามกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
6: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ๆให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
7: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสือก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
3: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
7: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องมาร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมี

0: ปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือเก้าเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
1: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
2: ไปต่อกันที่พังงาครับชุมชนแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งครับนำเอกลักษณ์การทำน้ำพริกแบบโบราณตามแบบฉบับของชาวบ้านเลยนะครับไปส่งเสริมในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนครับชาวบ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคุณผู้ชมครับเขาช่วยกันตำน้ำพริกโบราณที่เรียกกันว่าน้ำพริกเยาะครับตำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งครับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งครับของโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชนมีชาวบ้านร่วมประชันฝีมือตำน้ำพริก20ครกเลยนะครับแต่ละครกนำวัตถุดิบท้องถิ่นและสูตรเฉพาะของแต่ละคนด้วยนะครับมารังสรรค์รสชาติมีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมเป็นกรรมการชิมครับน้ำชุบเยาะก็คือน้ำพริกตำแบบโบราณของภาคใต้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในแถบจังหวัดพังงาและภูเก็ตคำว่าน้ำชุบในภาษาใต้แปลว่าน้ำพริกนะครับส่วนคำว่าเยาะหมายถึงตำหรือว่าโขลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำชุบเยาะได้รับการกระทำของจังหวัดพังงาครับผู้ที่สนใจนะครับไปเที่ยวไปลองโขลกน้ำชุบเยาะกันได้นะครับที่บ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นบัญชีตัวไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับหลายคนบอกว่าโครงการนี้ดีมากกับช่วยลดค่าใช้จ่ายและอยากให้รัฐบาลขยายโครงการไปอีกครับเดี๋ยวมาครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ในช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ส่วนวันที่22กันยายนนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ไปอีก2เดือนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนครับไปดูบรรยากาศครับที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับประชาชนที่นั่น

0: ที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องครับตลาดแห่งนี้มีร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า80ร้านเลยนะครับมีสินค้าหลากหลายครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยและดีใจที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อเพราะว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่30กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันที่22กันยายนครับขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในอำเภอเมืองนครราชสีมาเช่นร้านขายขนมจีนร้านโจ๊กร้านค้าชุมชนต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารเขาก็มองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นส่งผลยอดขายและรายได้ดีขึ้นด้วยบรรยากาศการค้าขายก็คึกคักขึ้นมีเงินหมุนเวียนในชุมชนหากขยายมาตรการหรือโครงการออกไปจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้ดีครับและเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการรายย่อยด้วยครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันขงจื่อที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนและสานสัมพันธ์ไทยจีนด้วยครับคุณผู้ชมครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดเลยนะครับสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานครับในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื่อที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองครับโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุนเหียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาเดียวกันครับโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนกวงคัวนะครับได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครครับมีการแสดงจากคณะจีนศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงคัวนะครับเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเรืองร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเพลงดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านด้วยนะครับถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมจีนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าของครอบครัวครับส่วนวันขงจื่อสะท้อนถึงคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมครั้งนี้นะครับจึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับมีการจัดแฟชั่นโชว์จากผ้าท้องถิ่นบนถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตหรือว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับในงานหลัด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายซึ่งเป็นแบบที่2เป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เมตรใช้ในงานพิธีการงานพระราชพิธีรัฐพิธีหรือโอกาสที่เป็นงานทางการค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยข่าวใหญ่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์และการนำเสนอการแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาและบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดหลักฐานยืนยันว่าภาพต้นฉบับเป็นของไทยที่มีอายุกว่า100ปีค่ะ
1: นี่คือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพแผ่นฟิล์มต้นฉบับอายุกว่า120ปีถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ต้นฉบับประทับปลายน้ำตรากรมศิลปากรได้บันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560และปรากฏในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม 3หลักฐานชิ้นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมนำมาโชว์เพื่อยืนยันว่าภาพต้นฉบับชุดนี้เป็นของประเทศไทยหลังจากที่กองประกวดและตัวแทนจากประเทศกัมพูชาบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้นำเสนอภาพชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรอบพรีลิมินารีเมื่อวันที่18กันยายน2569นานหลายนาทีโดยอ้างว่าเป็นชุดสตรีและวัฒนธรรมจากราชสำนักกัมพูชาในอดีตเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ชุดประจำชาติบนเวทีระดับโลกจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวที่ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพร้อมนำหลักฐานชั้นต้นมาวางให้ได้ประจักษ์และเตรียมยื่นหนังสือถึงกองประกวดเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตักเตือนทางการทูตและหากกองประกวดยังไม่แก้ไขและไม่หยุดการกระทำดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
2: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: สำหรับภาพถ่ายชุดนี้มีรหัสภาพและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในหออนุด้านจดหมายเหตุแห่งชาติและคลังภาพโบราณของไทยซึ่งบันทึกไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของสถานที่และบริบททางวัฒนธรรมของการแต่งกายดังนั้นการนำภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรไปตัดแต่งอ้างอิงหรือแอบอ้างว่าเป็นสตรีชาวเขมรในยุคอดีตจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิง
2: ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะ ก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
1: นอกจากนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้เปิดภาพสแตมป์อาเซียนปี2019โชว์สื่อมวลชนหลังกัมพูชาพยายามเคลมชุดไทยว่าเมื่อปี2017ทางเอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ชักชวนประเทศในอาเซียนไปแสดงโชว์ชุดจากประเทศต่างๆซึ่งไทยได้นำชุดไทยจิตรลดาไปโชว์ที่งานดังกล่าวส่วนกัมพูชาได้เอาชุดสัมปอร์ตมาโชว์แล้วหลังจากการแสดงโชว์จบทางหน่วยงานไปรษณียากรแห่งชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ร่วมกันทำสแตมป์ชุดประจำชาติอาเซียน2019ขึ้นมาโดยในสแตมป์ชุดนั้นของไทยเป็นชุดไทยห่มสบายนุ่งจงกระเบนส่วนของกัมพูชาเป็นชุดซัมปอร์ตอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะ
0: ขณะที่เวทีการประกวดสาวทรานเจนเดอร์เวทีใหญ่ระดับนานาชาติอันดับที่1ของสัญชาติไทยอย่าง Miss International Queen 2026เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ผู้ครองมงกุฎ

0: สหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎ Miss International Queen 2026ไปครองและการแสดงแร็กนอกจากนี้ยังทำงานด้านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ UIAN Plus ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอนำมาสื่อสารตลอดเส้นทางการประกวดครั้งนี้ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวที Miss International Queen เพราะทำให้สหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่ตัวแทนประเทศไทยบุ๊คธีรชยาพิมพ์กิตติเดชสร้างผลงานบนเวทีบ้านเกิดได้อย่างโดดเด่นคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองค่ะ
1: จากการประกวดสาวทานเจนเดอร์นะคะเปลี่ยนไปที่การประกวดร้องเพลงสากลกันบ้างนะคะเพราะเมื่อบ่ายวันนี้ชลลี่ชลสิทธิ์และโลตัสสุกัญญาก็ทำโชว์ออกมาได้ดีจนชนะใจคณะกรรมการคว้าแชมป์โกลังวังซีซั่น4ไปครองอีกคู่แล้วค่ะ

โกหลังวังโดยนักร้องรุ่นใหญ่3วิ3ศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติยุทธาวรอาวินัยพันธุรักษ์และอาวิชัยปุญญยันต์ในเพลง Portrait of My Love เพลงสากลคลาสสิกแนวโรแมนติกของแมทมอนโรพร้อมโชว์สุดพิเศษจากแชมป์โกและกีซีซั่น1ถึง3กับ3หนุ่มบาร็อกชลทานพีพีอนภัทรติ๊กมิพิษและ3สาวมุกเปมิกายะยานฤทัยแหนมเนืองนัชยา

ีสันสร้างความประทับใจและเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าแข่งขันเวทีการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกหลังวังซีซั่น4ประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศเที่ยวโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโดยผู้ผ่านเข้ารอบถึง20คนต่างก็พกพาความกล้าความมั่นใจจัดเต็มทั้งลีลาการร้องการเต้นซึ่งผู้ที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมจนถูกใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทชายและหญิงก็ตกเป็นของน้องชลลี่ชลสิทธิ์นงพรมมากับบทเพลงคลาสสิกในตำนานอย่าง You Are My Destiny ผลงานต้นฉบับของ Pro

โลตัสสุกัญญาขวดสาลี่กับเพลง I Want To Be Wanted จากศิลปินระดับตำนานเบนดาลีท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างท่วมท้น

างวัลรองชนะเลิศอันดับ2น้องชงชิสนุพงษ์แก้วกุริยะขณะที่ประเภทหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็ตกเป็นของน้องหวานหวานอ่อนนิชากิจนิชี

0: ระดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรีค่ะ
1: มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตของงานช่างฝีมือและการออกแบบที่ถูกเชิดชูความงามของสตรีอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความทันสมัยและทรงพลังในทุกครั้งที่ถูกสวมใส่ความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบ่าด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นที่ทำจากผ้าไหมยกทองมีการจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางพร้อมมีชายพกความยาวจะรดข้อเท้าซึ่งตัวสบายอาจเย็บติดกับผ้านุ่งหรือแยกชิ้นกันก็ได้แต่หัวใจสำคัญคือการรัดช่วงเอวให้กิ่วเพื่อเสริมสรีระและเนื่องจากชุดไทยจักรีเป็นชุดที่เปิดไหล่หนึ่งด้านเครื่องประดับจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพรวมดูสมบูรณ์ซึ่งนิยมเครื่องประดับชุดไทยโบราณอย่างเช่นสร้อยคอต่างหูสร้อยสังวาลที่พาดเฉียงตามแนวสบายและที่ขาดไม่ได้คือเข็มขัดทองพร้อมหัวเข็มขัดขนาดใหญ่ใส่คู่กับพาหุรัตหรือรัดแขนที่ต้นแขนข้างที่เปิดไหล่เพื่อความหรูหราแบบนางในวรรณคดีเสริมความสง่าด้วยการเกล้าผมมวยทั้งมวยสูงและมวยเพื่อไม่ให้ผมมาปิดบังความสวยงามของสบายและสร้อยสังวาลชุดไทยจักรีจัดเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีการระดับสูงและงานรื่นเริงที่ต้องการความอลังการชุดเจ้าสาวจึงมักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับเจ้าสาวไทยในพิธีเช้าหรือพิธีฉลองมงคลสมรสหรืองานราตรีสโมสรงานเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรืองานกาล่าดินเนอร์ที่ต้องการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยขณะที่การแสดงวัฒนธรรมก็มักใช้เป็นชุดสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยในวาระพิเศษ
0: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะตามที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะตินาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ค่ะมีหลากหลายกีฬาน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงนะคะสู้กับจีนได้สุดมันเลยทีเดียวค่ะก่อนที่สาวไทยเราจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตต้องไปชิงเหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะถือว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะรอบรองชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดค่ะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงในศึกหางโจวเกมส์ครั้งที่แล้วนะคะพบกับทีมชาติจีนแชมป์เอเชียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะไทยเราชนะจีน3-2เซตอุดพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแล้วก็แก้วกัลยากมลทลาลงสนามนะคะ
1: เซตแรกนะครับลูกยางสาวไทยออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่มาเค้นฟอร์มในช่วงท้ายแซงชนะไปก่อนในเซตแรกอย่างสนุก25-23ครับ2เซตถัดมาสถานการณ์ยัง

0: เดิมเป็นจีนที่เริ่มต้นได้ดีเก็บ2เซตรวดพลิกขึ้นนำ2ต่อ1เซตเซต4ไทยเค้นฟอร์มอีกครั้งกลับมาชนะ27ต่อ25ไล่ตีเสมอมา2ต่อ2เซตอย่างสนุกครับทำให้ต้องไปตัดสินในเซตที่5ปรากฏว่าไทยนั้นก็ออกสตาร์ทไม่ดีอีกเช่นเคยครับตามหลังห่างถึง1ต่อ8คะแนนและสุดท้ายไทยแพ้จีนไปในเซตตัดสินอย่างน่าเสียดาย6ต่อ15คะแนนครับทีมไทยก็แพ้2ต่อ3เซตลูกอย่างสาวไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงในวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์รอพบทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับขณะที่การจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับเข้าชิงเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA นะครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่น่าสนใจวันนี้ก็ไปร่วมกันที่ Mixed Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาหญิงไทยพบกับไฟร่าวาเลเซียฮอตโมลลี่จากอินโดนีเซียนะครับกัญจุฑาในมุมน้ำเงินนะครับอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่านะครับดักเตะดักแทงเข่าก่อนเข้ารวบสู้ในเกมนอนจนมาถึงยก2นักกีฬาอินโดนีเซียแก้เกมหันมาเน้นหมัดมากขึ้นแต่ว่าก็โดนแข้งของกัญจุฑาและแทงเข่าตามครับแล้วก็รวบจับบล็อกกรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยก2ครับส่งผลให้กัญจุฑาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับนักกีฬาจากบาเรนในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ไปต่อกันที่กีฬามวยสากลค่ะเปิดฉากวันนี้นะคะเป็นรอบแรกรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมชายค่ะในกีฬาไทยเรามีคิวลงสังเวียนค่ะนั่นก็คือบรรจงสินเซียวไหร่เจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจนะคะอยู่ในมุมแดงค่ะขึ้นสังเวียนพบกับสุมิตนักชกจากอินเดียปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินหน้าตั้งแต่ยกแรกเลยนะคะแต่ว่านักชกจากอินเดียยังดักจังหวะ2ได้ดีกว่าค่ะกระทั่งยก2และยก3เป็นนักชกจากอินเดียค่ะเริ่มทำผลงานได้โดดเด่นกว่าชัดเจนมีจังหวะออกหมัดเข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งนะคะสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สุมิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริต้องหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรกเท่านั้นค่ะผลงานทัพแล้วก็ชุดชายไทยเรานะคะคว้าชัยนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะแล้วก็ทีมชุดชายค่ะผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยนัดแรกชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ0ทีมพบกับอินโดนีเซียที่ชนะสปป.ลาวมาในนัดแรก3ต่อ0ทีมเช่นกันค่ะเกมวันนี้ไทยเรามีการสลับทีมเล็กน้อยนะคะทีม A ไทยส่งเอาภูตะวันโสภาตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟแล้วก็มฤคินพันมกรเป็นตัวชงค่ะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยนะคะเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ11 15ต่อ7ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ทีมค่ะ
0: ขณะที่ทีมไทย B ส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรลงเสิร์ฟนะครับและวุฒินันคำสนอตัวชงก้าวชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9และ15ต่อ11ทำให้ไทยนำ2ต่อ0ทีมครับ
1: ต่อกันที่ทีม C ค่ะไทยเราจัดเอาพิเชษพันแสนตัวฟาดนะคะสิทธิพงษ์คำจันทร์เป็นตัวเสิร์ฟส่วนวิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงค่ะเบียดกันสนุกสูสีเลยค่ะกระทั่งไทยเราต้องเปลี่ยนเอาพุทธิพงษ์พักดีตัวสำรองลงมานะคะก่อนจะทำผลงานได้ดีค่ะพลิกสถานการณ์แซงชนะ2ต่อ1เซต15ต่อ17 15ต่อ10และ15ต่อ6คะแนนทีมชาติไทยชนะ3ต่อ0ทีมคว้าชัย2นัดติดต่อกันแล้วค่ะแมตช์ต่อไปไทยจะพบกับสปป.ลาวแข่งขันวันที่23กันยายนนี้เวลา 7:00 นตามเวลาบ้านเรา
0: ส่วนแบดมินตันทีมชายไทยก็ประเดิมคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับการแข่งแบดมินตันเอเชียนเกมส์ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในทีมชายรอบแรกทีมไทยลงสนามเจอกับมาเก๊าไทยในเสื้อสีแดงนะครับคู่แรกชายเดียวมือหนึ่งกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกออกแรง3เกมเฉือนชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลก2ต่อ1เกม21 19 20ต่อ22และ21ต่อ12ทีมไทยขึ้นนำ1ต่อ0ครับ
1: จากนั้นในคู่ที่2ค่ะเป็นประเภทชายเดี่ยวมือ2น้องอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกค่ะตบเอาชนะปุยชิชอนมืออันดับ 1,005 ของโลกไปอย่างขาดลอยเลยค่ะ2ต่อ0เกม21ต่อ8 21ต่อ7ทีมไทยนำห่าง2ต่อ0คู่ค่ะ
0: ทางด้านคู่ที่3ชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีมืออันดับ293ของโลกเก็บแต้มปิดแมตช์ด้วยการชนะเหลียงล็อกซอกเหลียงล็อกซองนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ14 21ต่อ12ครับทำให้ไทยชนะมาเก๊า3ต่อ0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไชนีสไทเปทีมอันดับ4ของรายการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมหญิงสาวไทยก็มีคิวลงแข่งขันเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 7:30 นครับ
1: คำว่าอยู่ที่ไหนก็สุขใจเหมือนอยู่บ้านยังใช้ได้ดีนะคะสำหรับสโลแกนนี้ค่ะล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จะทำเมนูพิเศษเสิร์ฟนักกีฬาไทยถึงเมืองนาโกย่าเลยค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวกับข้าวเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นเพื่อนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เปิดตัวเมนูพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยและศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นประกอบไปด้วย8เมนูได้แก่ปลาม้วนไส้ผักกาดไข่ต้มยัดไส้สลัดไก่พะโล้มิโซะผักดองสูตรนาโกย่าข้าวนาโกย่าคู่กับข้าวหอมมะลิผัดต้มยำไก่ผัดมะเขือมิโซะและต้มจืดไก่เต้าหู้เมนูส่วนใหญ่ปรุงด้วยเต้าเจี้ยววัตถุดิบชื่อดังประจำเมืองนาโกย่าจิดาภาศรีชวนะนักกำหนดอาหารวิชาชีพเป็นผู้วางแนวคิดให้กับร้านสยามการ์เด้นร้านอาหารไทยในนาโกย่าสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาด้วยรสชาติอาหารไทยที่นักกีฬาคุ้นเคยสร้างความอบอุ่นแม้แข่งไกลบ้านผสมผสานกับวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนาโกย่าอย่างมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองหมักแบบดั้งเดิมอุดมด้วยโปรตีนรสอร่อยกลมกล่อมแต่ยังคงเน้นคุณภาพทางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาในการใช้พลังงานเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
2: วันนี้เป็นการร่วมกันทำงานนะครับระหว่างอาจิโนมุโตะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการร่วมกันที่จะมาช่วยในการเรื่องของอาหารเสริมในนักกีฬานะครับโดยอาจิโนมุโตะเนี่ยก็สนับสนุนทางด้าน Powerball นะครับซึ่งเป็นอาหารระหว่างมือสำหรับนักกีฬาแล้วก็ยังมีพวกอาหารที่ให้พลังงานทันทีนะครับทางอาจิโนมุโตะก็มาสนับสนุนเราเหมือนกันนะครับโดยการสนับสนุนเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่กีฬาซีเกมและนะครับแล้วก็สนับสนุนจนมาถึงกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับ
0: โดยทั้งหมดนี้ดำเนินโครงการภายใต้ไทยวิกตอรี่โปรเจกต์สนับสนุนนักกีฬาไทยด้วยโภชนาการด้านกีฬาแบบครบวงจรทั้งร่างกายจิตใจด้วยอาหารอร่อยความใส่ใจและประสบการณ์ที่ดีร่วมกันพร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดกินดีมีสุข Eat Well Life Wellได้เกิดขึ้นจริงผ่านเมื่ออาหารที่ต่อยอดมาจากการตั้งศูนย์ที่อยู่บริเวณชั้น1ของอาคารที่พักภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยชัยธวัชชัยแซ่อึ่งหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ได้แชร์ประสบการณ์จริงจากที่เข้าไปรับประทานอาหารของโครงการนี้อยู่ประจำว่าเขาซ้อมหนักตลอด5วันต่อสัปดาห์นักโภชนาการจะช่วยออกแบบว่าควรกินอย่างไรเน้นเมนูไหนเป็นพิเศษทำให้การเตรียมร่างกายระหว่างฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขันได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆมากๆคือการได้รู้จักเพื่อนต่างๆนักกีฬาต่างๆชนิดอื่นๆทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่า
3: ต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับคว้าแชมป์บาสเกตบอลชายและจีนครองเจ้าสระว่ายน้ำเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับผลการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รายการที่น่าสนใจนะครับบาสเกตบอลชายรอบชิงเหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้เป็นฝ่ายชนะมาแล้วครับอีฮายอนจองโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำแต้มสูงสุด27คะแนนเป็นการชูด3แต้มลงไป5จาก8ครั้งบวกกับอีจองฮายอนทำอีก14คะแนนนำทีมเกาหลีใต้ย้ำแค้นชนะเจ้าภาพ67ต่อ57คะแนนคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ12ปีครับส่วนญี่ปุ่นได้แต้มจากเรนคาเนชิกะ13แต้มได้เหรียญเงินเหรียญทองแรกเป็นของอิหร่านที่เอาชนะจีนในรอบชิงเหรียญทองแดงครับ
1: ต่อกันที่ว่ายน้ำค่ะในรายการผีเสื้อระยะทาง200เมตรหญิงนะคะผลงานของหยูจือตี้เงือกสาวมหัศจรรย์วัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะคว้าเหรียญทองให้กับจีนได้ตามคาดทำเวลาเป็นสถิติที่สุดในชีวิตนะคะ2นาที 5.08 วินาทีและถือว่าเป็นสถิติใหม่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยค่ะเหรียญเงินเป็นอีกหนึ่งเงือกสาวจีนค่ะนั่นก็คือจางโมฮันนะคะทำเวลาได้2นาที 8.44 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นมิซาโอกุโซโนะสถิติ2นาที 9.97 วินาที
3: ฟรีสไตล์ร้อยเมตรชายพานจันเลื่อเจ้าของสถิติโลกและเหรียญทองโอลิมปิกจากจีนแตกขอบสระคนแรกเวลา 47.61 วินาทีเฉือนชนะคิมยองบอมจากเกาหลีใต้ที่ได้ที่2 47.65 วินาทีเหรียญทองแดงก็เป็นของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันก็คือฮวางซุนอูครับสรุปว่ายน้ำวันแรกจีนกวาดไป6จาก7เหรียญทองที่มีการชิงชัยครับ
1: นอกจากนั้นนะคะทัพนักกีฬาจีนยังช่วยกันทำผลงานได้โดดเด่นค่ะตอนนี้นำเป็นอันดับ1ในการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้ได้มาแล้ว18เหรียญทอง9เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะคะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ8เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงค่ะที่3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและที่5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยค่ะได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะคะ3เหรียญของเราจากเหรียญทองก็คือเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินคาราเต้ค่ะจังหวัดตราดจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน2026กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตราดค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาครัฐบาลและท้องถิ่นนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับคุณภาพเกาะช้างบลูฮาฟมาราธอนจัดกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงนำโดยนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจำลองอนันตสุขรองประธานและโฆษกคณะกรรมการนายทัชยานัทเจียนธนัดการรองประธานคณะกรรมการคนที่1และคณะกรรมการได้มาร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะและนอกจากนั้นค่ะร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
3: การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้กับนักวิ่งและผู้ติดตามกว่า 3,000 คนที่ได้สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของเกาะช้างผ่านระยะวิ่งที่หลากหลายเช่นฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนฟันรันและอีซี่รันแต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของกลไกรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนด้วยครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพพลิกโฉมกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37สู่เฟสติวัลงานวิ่งระดับโลกนะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเตรียมจัดแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศมูลค่ารวม 1,200,000 บาทพร้อมยกระดับไทยขึ้นแท่นบุตรหมายสำคัญมหานครงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศบนเสน่ห์ของกรุงเทพในมุมที่แตกต่างผสานการวิ่งเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์เดียวกันตลอดเส้นทางครับ
1: สำหรับรางวัลแชมป์โอเวอร์ออลระยะทางมาราธอนนะคะในประเภทนานาชาติชายและหญิงค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเงินรางวัลคนละ 60,000 บาทนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำลายสถิติการแข่งขันทั้งชายและหญิงนะคะในระยะมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลพิเศษคนละ 100,000 บาทค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ระยะทางด้วยกันได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรไมโครมาราธอน5กิโลเมตรกำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่10มกราคมปีหน้าค่ะในปี2570เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับผู้สนใจค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ทาง www.bkkmarathon.com ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกล่าสุดตบเท้ารายงานตัวเตรียมสู้ศึกใหญ่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะได้นำลูกทีมเตรียมภารกิจใหญ่อีก1แมตช์ค่ะลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะจะไปแข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะล่าสุดนักเตะไทยเราได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะนำโดยสารัตน์อยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดและ2นักเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะธีรพัฒน์ปรือทองกับสุภโชคสารชาติค่ะ
3: แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็กล่าวว่าผู้เล่นทีมชาติหลายคนมีการลงเล่นกับต้นสังกัดเมื่อวานครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและจะเน้นหนักในวันอังคารกับวันพุธก่อนออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียส่วนการไม่มีธีรธรบุญมาทันในทีมชุดนี้เนื่องจากต้องการให้พักร่างกายเพราะเป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งสโมสรและทีมชาตินะครับและที่สำคัญต้องการให้ธีรธรมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงแข่งขันคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าครับสำหรับทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนก่อนมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบแรกกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับ โดยจะลงสนามนัดแรก26กันยายนเจอกับปากีสถานนัดที่2 29กันยายนพบเวียดนามและนัดที่3 2ตุลาคมเจอกับฟิลิปปินส์ครับ
1: อดีตทีมชาติไทยเข้ารอบ3เทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะกลับมาดูกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะ
3: เป็นการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์นักขวดอดีตทีมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นมือ11ของไทยโชว์ฟอร์มสมราคามือวาง2ของรายการชนะวรเมธบุญพึ่ง2-0เซต6-1 6-0นะครับจิรัตน์ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับภูชิตสุขใจเมื่อวานอันดับ11ของรายการจากชลบุรีส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานะทวีวัฒน์นะครับชนะพรชนกโทนุสิทธิ์6-0 6-0ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับชตรินแก้วกาญจน์หัวดาวรุ่งไทยเมื่อวานอันดับ2ของรายการและมือ11ประเทศไทยครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลบูนเดสลีกาของเยอรมนีนะคะคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนค่ะเอาชนะแอร์บีไลซิกไป2-0เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จนะคะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: โอ้จานตามมาทวงมาคูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บักมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แค่ว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: กิดมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนพพวงเพียรมิรันครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีการประกวด Miss Universe ที่กัมพูชานะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการนำภาพถ่ายโบราณของสตรีไทยแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาเองนะคะมีการนำภาพมีการฉายเป็น VTR ลักษณะค่อนข้างยาวด้วยนะคะทำให้เช้าวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการออกมาแถลงตอบโต้กัมพูชานะคะและขอให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยเราได้เปิดหลักฐานเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาได้นำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยมีการนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวัชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ว่าทางกองประกวดของกัมพูชาได้มีการตัดภาพหรือว่าครอปภาพเพื่อนำลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวัชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงก็มีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปครับ
2: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทางนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้นำประเด็นด้านวัฒนธรรมไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่าง างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีย้ำหลายรอบนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดค่ะและภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการนำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงย้ำไม่เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อห่มสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าวค่ะ
3: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือสารรัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
1: มาต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับทางตำรวจ191ได้สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นจุดพักคอยนะครับสามารถที่จะยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่เลยนะครับ300กิโลกรัมที่เตรียมจะส่งไปยังประเทศที่3เบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาได้2คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาพักไว้ในที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำลงไปสู่ภาคใต้จึงได้สะกดรอยตามและเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อกลางดึกของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือนายธนวัฒน์และนายปรัชญาพร้อมกับยึดไอซ์ได้15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวครับ
0: เคสนี้นะคะผู้ต้องหาทำทีจะขับรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าตามปกติในลานสินค้ามีการใช้กุญแจเปิดตู้เพื่อขนถ่ายสินค้าร่วมกับคนที่มาส่งของจากนั้นก็จะตัดกุญแจเดิมออกแล้วก็นำยาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์รวมกับสินค้าอื่นจากนั้นก็นำกุญแจดอกใหม่ที่เตรียมไว้ไปคล้องแล้วก็ล็อกตู้อีกครั้งนึงเพื่อจะเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจระหว่างเส้นทางขนส่งค่ะ
4: ในเคสนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นคดีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเมษาพฤษภาครับที่เขาจับได้ที่สามพันครับประมาณ300โลถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ก็คือกรณีที่ซุกไว้บนดัดแปลงเพดานรถของรถตู้นะครับอันนั้นก็300โลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดตามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในกลุ่มนี้ก็คือ2คนนะครับพร้อมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับพร้อมยาเสพติดที่เป็นยาไอซ์นะครับ300กิโลในส่วนนี้ก็ทราบว่าจะนำส่งลงไปทางภาคใต้
1: และสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะครับเมื่อลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้แล้วมีเป้าหมายเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้เบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพลตำรวจเอกสำราญได้ระบุนะครับว่าที่ยังพบยาเสพติดทะลักเข้ามาที่ไทยเพราะว่าคำสั่งซื้อนั้นยังมีสูงอยู่ประกอบกับต้น

0: ทุนในการผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีราคาที่ต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าพยายามที่จะหาช่องทางในการลำเลียงเข้ามาเรื่อยๆเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจนครบาลสามารถยึดยาเสพติดได้รวมกันแล้วกว่า1ตันครับ
1: ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงินก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหาว่าเงินเราเนี่ยไปพัวพันกับการฟอกเงินต้องโอนไว้ให้ตรวจสอบ
0: อันนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคร
1: ับใช่ห้ามโอนเด็ดขาดหรือว่าหลอกให้เราโอนเงินไปทำกิจกรรมจะแลกกับค่าตอบแทนและลักษณะเนี้ย
0: หรือบอกว่าชนะการแข่งขันชนะการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้ก็พึงระวังไว้เช่นเดียวกัน
1: เอ๊ะทั้งหมดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์สามารถเข้าไปช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามเงินคืนผู้เสียหายมาได้กว่าล้าน1ล้าน3แสนบาทนะคะกรณีที่โดนหลอกก็จะคล้ายๆกับเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วรายนึงเนี่ยตำรวจสามารถตามอายัดเงินคืนมาได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2บัญชีแล้วก็ถูกกดเงินออกไปบางส่วนแสนบาทผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยเล่าให้ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าใครพลาดโอนเงินไปแล้วไม่ต้องอายนะคะให้รีบโทรแจ้งสายด่วน AOC
2: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเปลี่ยนคนมาพูดนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
0: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วส่งผลให้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในคันน้ำดังกล่าวนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เร่งที่จะเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงก็คือจุดที่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ที่ตำบลผงเพงนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงคลองส่งน้ำเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงนะครับระยะทางกว่า200เมตรครับเริ่มกันที่ทางด้านของนายไพบูลย์สุภบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองผงเพงหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแรกที่น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่หมู่ที่5เพราะฉะนั้นทางอบต.ผงเพงจึงได้เริ่มเสริมคันดินพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะด้วยทางด้านของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมอื่นๆโดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์เอาไว้ให้พร้อมไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนครับโดยทางด้านของนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองได้มีการคาดการณ์นะครับว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้น้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าในขณะนี้พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบครับ
3: เราก็ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่เสี่ยงและก็ล่อแหลมที่สุดของจังหวัดอ่างทองก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะให้มีโถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
1: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหล

0: ข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
1: ไหลเข้าน้อยครับ
2: กับภัยแล้ง
1: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: น้อยมั้ย
1: อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
3: ขยับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงไปในคลองส่งน้ำก่อนที่จะมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยรวมกับฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วล้นคลองเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงในหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางเบื้องต้นเนี่ย200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะครับส่งผลให้รถเล็กเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วยสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่ที่10บ้านหนองบัวที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางพังทลายลงมาเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อได้จะหนีน้ำท่วมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าไปท่วมนาข้าวอีก5หมู่บ้านนะครับที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางนะครับก็ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองดังกล่าวที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายเบื้องต้นรวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนครับ
4: อบต.เนี่ยก็จะดำเนินการเนี่ยจะก็จะทำการปิดนะครับก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
5: แต่เมื่อคืนเหรอ
4: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
5: ช่วงกลางดึกมั้ง
4: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
6: ก็รีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้หาก็หาเช่ามันจะไม่คุ้มกันก็รีบเกี่ยวอ่ะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลยจ้ะใช่จ้ะ
5: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
6: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
5: ความชื้นน่าจะมีไหมเนี่ย
6: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
7: ขาดเท่าไหร่ครับ
6: เจ็ดพันแ
7: ค่ไหนจากเท่าไหร่ครับลงมา
6: ก็มันตอนนั้นก็ได้8,000-8,900กันนะ
0: ส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะล่าสุดนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าภาวะภัยแล้งโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่9จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธร101อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการรับมือกับข่าวปลอมเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
3: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาไปเกาะติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกนะครับกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยาวนานข้ามปีท่ามกลางโจทย์ใหญ่สำคัญก็คือการกระจายน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้และก็รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมของ EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว NBT จันทบุรีครับ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผ่านน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: เพราะหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน้ำมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์

0: นายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนด
1: คนเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยจุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับโดยเรื่องนี้ทางปปท.ได้เร่งที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนผ่านผลงานการปราบปรามทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทยเพื่อที่จะปูทางสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักจึงต้องเร่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลอย่างยิ่งต่อการประเมินความก้าวหน้าของไทยทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตด้วย
3: เร่งประชาสัมพันธ์และบอกให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราไปถึงไหนแล้วและเราไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุกแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขาเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่จะตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OECD ก็ดีหรือเรื่องของ CPI ก็ดีเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นทางบวกซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผลเป็นอย่างมาก
2: โดยทางเลขาธิการปปท.ได้ย้ำถึงแนวทางในการทำงานปัจจุบันที่มุ่งเน้นในสัตว์โดยทำให้เห็นก็คือการที่หน่วยงานลงพื้นที่ไปบูรณาการแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อประชาชนเดือดร้อนส่วนทำให้เป็นก็คือการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทำให้ได้ก็คือความมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจากการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: หลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองมีผลบังคับใช้นะคะหนึ่งในหัวข้อสำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขภายใน40วันค่ะเพื่อเร่งยุติความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งยุติการแบ่งสีเสื้อและการกระทบกระทั่งซึ่งถือเป็นก้าวแรกหลังจากร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยตามมาตรา8ของกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยทันทีและต้องรายงานผลการดำเนินงานกลับมาภายใน30วันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีตกหล่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าการตีความคดีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษแล้วจึงถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
5: เบื้องต้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือ

0: ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างกี่คดีอย่างไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับในทางคดีนะครับมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงๆสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าเรื่องใดที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมสันติสุขขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตีความอย่างกว้างไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีไปนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกการหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับคือนิรโทษกรรมให้กับคนที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
1: ด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้มา1เดือนคณะกรรมการเห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรา7 8และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดช่องทางรับคำร้องทั้งไปรษณีย์และอีเมลหากประชาชนพบปัญหาหน่วยงานปฏิเสธหรือไม่ชัดเจนขณะที่นางทิชาณนครกรรมการแสดงความมั่นใจว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นตรงกันที่จะตีความประเด็นทางการเมืองให้ครอบคลุมเพื่อคลี่คลายบาดแผลความขัดแย้งในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมด
2: ปลายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยและรองลงมาร้อยละ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.นะครับก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาร้อยละ 31.53 บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและร้อยละ 25.42 บอกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและร้อยละ 15.88 บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันแพงพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดู2มุมมองการแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลครับก่อนหน้านี้คุณกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง5บาทนะครับเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเหลือแค่35บาทต่อลิตรบนแนวคิดที่ว่าไทยใช้ดีเซลวันละ67ล้านลิตรถ้ายอมลดภาษีส่วนนี้ก็จะเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าใช้เงิน 50,000 ล้านบาทก็จะลดราคาน้ำมันได้5เดือนคุณกรมองว่าแบบนี้คุ้มกว่าการเอาเงินจำนวนเท่ากันไปขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าการลดราคาดีเซลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางครับไม่เพิ่มต้นทุนที่จะส่งผ่านไปถึงประชาชนและก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำได้แค่2เดือนเท่านั้นวันนี้ครับคุณเดชนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็จะลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้ลดลงตามนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าก็คือกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามครับการลดภาษีสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อที่มาตรการนี้ครับจะช่วยลดทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรอย่างผู้ปลูกมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันย้ำด้วยนะครับว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องพิจารณาอย่างถูกต้องรอบคอบและถูกจังหวะด้วยครับ
1: อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพประชาชนด้วยการลดเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นส่งต่อไปยังเกษตรกรไทยพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นอกจากนี้การที่สถาบันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้นะครับขณะที่คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากฝ่ายค้านเพิ่งลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าเลือกตัดงบช่วยเหลือให้เป็น0บาทตั้งแต่แรกแต่กลับมาเสนอให้ใช้เงินส่วนนี้เพื่อชดเชยราคาน้ำมันเช่นเดียวกับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่โพสต์ข้อความตอบโต้การประชุมครม.เงาของฝ่ายค้านว่าควรสื่อสารให้ครบถ้วนเพราะการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นการใช้งบส่วนที่เหลือจากโครงการเท่านั้นครับรัฐบาลจับมือกกร.เดินหน้าแผน Reinvent Thailand นะครับตั้งเป้าผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% และขยับอันดับการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมแถลงผลการหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือ Investment Led Growthเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้านะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะเป็นกองกลางครับเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุน AI โครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินนะครับจะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังได้จะตั้งทีมงานร่วมกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอกรอบการทำงานต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดือนหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ
1: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ 3+ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดขั้นอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่ปีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเจรจากับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อชาวจีนนะครับที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาร์ตี้กรุงปักกิ่งขยายช่องทางทางการค้าในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย6รายการได้แก่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังและมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะขามหวานเพชรบูรณ์กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกและส้มมะปี๊จันทบุรีเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้นำเข้าจีนณตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาร์ตี้กรุงปักกิ่งโดยได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายในจีนเพื่อแนะนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทยรวมถึงสำรวจความต้องการของตลาดรูปแบบการค้าและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนตั้งเป้าสร้างมูลค่าการซื้อขายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ
2: เราก็ย้ำกับเขาว่าเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของผู้บริโภคตอนนี้ที่เขาสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานและผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยเขาก็ผ่านกฎเกณฑ์สามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาได้อยู่แล้วผ่านกฎเกณฑ์ของจีน ก็คิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่น่าจะมีโอกาสอย่างมาก
0: ตลาดซินฟาร์ตี้เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบมีปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรประมาณ17ล้านตันต่อปีมูลค่ากว่า 131,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 654,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการนำสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตอนเหนือครับกบข.ประกาศพลิกโฉมการบริหารกองทุนมุ่งเป้าสู่การเป็นเพื่อนทางการเงินนะครับดูแลสมาชิกตลอดชีวิตโดยเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง ปิดความเสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลังเกษียณด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: อย่างมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือ3แนวคิดหลักของนายสรพลตุลยเสถียรหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.คนที่8เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นสูงสุดให้กับข้าราชการไทยหนึ่งในโจทย์สำคัญคือการทำให้สมาชิกมีเงินเพียงพอหลังเกษียณโดยกบข.ผลักดันแนวทางออมให้เร็วออมให้เพียงพอและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมพร้อมเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินร่วมกับหน่วยงานสำคัญเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกนำไปสู่การออกแบบบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นขณะเดียวกันยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการบำนาญและอดีตสมาชิกสามารถออมเงินต่อกับกบข.ได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
4: ส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญนะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอร์ตร่างกฎหมายก็จริงๆมีร่างแล้วนะครับก็จะเข้าบอร์ดเร็วๆนี้ไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ครม.แล้วก็สภานะครับตามขั้นตอนสิ่งที่เราทำให้กับสมาชิกเราจะดูแลเขาตลอดช่วงอายุนะครับคือไม่ใช่แค่เกษียณแล้วจบนะครับแต่เราจะดูแลหลังเกษียณด้วย
3: ในมิติของการบริหารการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกกบข.ได้ยกระดับการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Portal Portfolio Approach TPA โดยนำแนวคิด Hybrid TPA มาใช้จริงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างผลตอบแทนระยะยาวพร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจควบคู่กับการยกระดับการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESG ทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางกบข.ยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงการบริหารเงินก้อนเพื่อวันเกษียณแต่ต้องการเป็นเพื่อนทางการเงินของสมาชิกในทุกช่วงวัยตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงหลังเกษียณและพลังเม็ดเงินลงทุนของกบข.ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า12ล้านคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิ์27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจะใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในระบบการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาใช้สิทธิ์และร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

คมและกองทุนประกันสังคมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาได้เตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องค่ะนายนพบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจำนวน119รางวัล นะครับเพื่อที่จะหวังในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัล ครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกโดยนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์การบริการสุขภาพและเวลเนสซึ่งโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนก็คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลและการผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกเนื่องจากสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหากมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพก็จะช่วยส่งเสริมมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตาม
2: ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทางนี้ทางกวางสีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมการขยายความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมได้แก่เรื่องเรือโนอากับการคุ้มครองวานบรูด้าและเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ธิการเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติประจำปี2569โดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0: เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจะจัดถึงวันที่22กันยายนนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครอบคลุมยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและโปรแกรมเครือข่ายของยูเนสโกการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดยูเนสโกกับการเรียนการสอนพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสำหรับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันเชื่อมโยงโรงเรียนประมาณ 10,000 แห่งใน167ประเทศส่วนประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2501และมีสถานศึกษาสมาชิกกว่า130แห่งใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสาวพัตราสุวรรณเดชกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัดหรือ MEAEI ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart EV Ecosystem Management เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Mobility ในอนาคตโดย NT จะนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน EV พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มสถานีชาร์จแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานพลังงานและระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้า2รางวัลจาก Skytech World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่10ติดต่อกันนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรพร้อมขอบคุณผู้โดยสารและพนักงานทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้สำหรับรางวัล Skytech World Airline Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกโดยผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารจากนานาประเทศที่ปอเต็กตึงมอบโล่กิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2567ถึง2568เพื่อเชิดชูเกียรติจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยมีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก195คนครอบคลุมอาสาสมัคร7ประเภทได้แก่กู้ภัยกู้ชีพหน่วยบริการจราจรเฉพาะกิจสื่อสารศิลปินและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนขณะที่ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมยกย่องคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วย
1: พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาส่งต่อกันนะคะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาส่งต่อกันบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปติดตามกันค่ะ

ชนรับประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์เป็นข่าวจริงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแฉนี้ชัวร์บอกต่อกันได้เลยค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไปเตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นซ้ำแต่สัปดาห์นี้มีอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ 23-27 กันยายนนี้ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตารอบนี้คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฝนหนักแต่คือฝนแช่ตกซ้ำอยู่ในพื้นที่เดิมๆหากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าบริเวณฝนนะคะแนวฝนก็จะเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมปริมาณฝนตกสะสมจะเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงดินโคลนถล่มก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะข้าวของสำคัญค่ะยกขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นเลยเตรียมย้ายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและขอเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังมีกระแสว่าปลายเดือนนี้จะมีพายุใหญ่เข้าไทยข้อมูลที่เราติดตามในขณะนี้ยังไม่ใช่พายุใหญ่ที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยแต่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนมาตามแนวร่องมรสุมที่แจ้งเตือนไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ายึดติดกับคำว่าพายุอย่างเดียวค่ะพายุไม่เข้าก็ท่วมได้ถ้าฝนหนักนานตกแช่อยู่ในพื้นที่เดิมปริมาณฝนสะสมก็สามารถมากพอที่จะสร้างผลกระทบได้ค่ะส่วนในช่วงวันที่21-22กันยายนนะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนหนักบางแห่งก่อนที่ช่วงวันที่23-27กันยายนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะปฏิทินไว้เลยนะคะ 23-27 กันยายนนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักตกแช่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐนะคะที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้เลี่ยงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากอิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะแซงปิแยร์มิเกลงซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับแคนาดาโดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมถึงการหารือร่วมกันด้านความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วย
0: ด้านสหรัฐจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพบปะกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท JP Morgan Chase ในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนายสีจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายนและยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
1: ได้เกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทั้งนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีความยาว248กิโลเมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
0: พายุไต้ฝุ่นตู้จูเวียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินต้องยกเลิกจนทำให้สนามบินท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งงานมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลานอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดไฟดับหลายครัวเรือนขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นเตือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายกว่านี้หากพายุเคลื่อนตัวประชิดฝั่งโดยอาจมีปริมาณฝนสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยเวลานี้ไต้ฝุ่นตู้จูเวียนมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาชิโนจิมะซึ่งเป็นเกาะห่างไกลของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตร
1: ไปดูสภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั้นแผ่มาปกคลุมแบบไม่จางเลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยนั้นลดลงและดัชนีมลพิษทางอากาศหรือค่า API พุ่งสูงขึ้นโดยทางการในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่รัฐสารวักจึงต้องมีการผุดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แบบรายวันทั้งการสั่งปรับ เรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และการสั่งระงับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อขอให้อินโดนีเซียนั้นรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาเลเซียในการเร่งดับไฟป่าแล้วหลังจากที่ได้ส่งทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงไปให้ส่วนญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปถึงอินโดนีเซียแล้ว300นาย
0: นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดไปร่วมงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปีกการเมืองของพรรค Brother of Italy ของเธอซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมโดยเธอได้กล่าวชัดว่ามีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจะจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยแม้เธอจะได้รับเสียงสนับสนุนในงานชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าในภาพรวมเธอกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่ากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้อิตาลีถือเป็นประเทศด่านหน้าในการรับตัวผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพที่มีเป้าหมายมายังยุโรปดังนั้นนางเมโลนีจึงพยายามชูนโยบายที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่จะสามารถคงอัตลักษณ์ด้านต่างๆของอิตาลีเอาไว้คาดว่ากลุ่มชาตินิยมจะเทคะแนนให้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีปีหน้า
1: ชาวสเปนหลายพันคนได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุนะครับว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยโดยหนึ่งในผู้ประท้วงได้กล่าวนะครับว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงทำไมช่วงหน้าอาจารย์เกษมสารและคุณสกรกฎจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
1: ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะชื่อว่านำทางนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบอกนะครับว่าเราจะใช้การโดยสารสาธารณะอย่างไรเพื่อไปถึงยังจุดมุ่งหมายวันนี้จะมีการบอกรายละเอียดด้วยนะรวมถึงวิธีการใช้เบื้องต้นด้วยนะครับ
0: ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน NBT+ ก็สามารถติดตามรับชมช่วงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วงทำไมนะครับก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบให้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในสังคมนะครับและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ในเรื่องที่เราจะมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐนะครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแบบประเภทการโดยสารแบบสาธารณะนะครับส่วนจะมีวิธีการอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทองรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์เมียนมิตรนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านรองครับผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วแอปนำทาง
0: ผมก็โหลดเช่นเดียวกัน
1: รู้สึกแปลกใจ
0: ครับ
1: เพราะแบบเราไม่เคยเห็นภาครัฐทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติมันก่อนคุณสอกดโหลดแล้วทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆเราใส่เส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับเช่นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันมันจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับก็คือบอกว่าต้องเดินทางผ่านด้วยการจราจรในรูปแบบไหนก็คือรถประเภทไหนนะเป็นรถจะเป็นรถรับจ้างก่อนอย่างเช่นพวกรถสามล้อนะเป็นต้นนะครับแล้วไปต่อรถเมล์นะครับแล้วไปต่อรถไฟเป็นต้นนะผมลองใช้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะ
1: เหมือนกันเลย
0: คำนวณเวลาด้วยนะคร
1: ับคำนวณเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายว่าเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอยากให้ท่านรองเล่าที่ไปที่มาก่อนว่าในแอปนำทางไม่ชื่อนำทาง
0: ชื่อนำทางนะครับ
1: ภาษาไทยก็นำทางภาษาอังกฤษก็ NAMTANG แอปนำทางทำไมถึงคิดแอปแบบนี้ขึ้นมาครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเพนพอยต์ที่ผ่านมาในการเดินทางของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการที่เข้าถึงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่ารถเมล์จะมาเมื่อไหร่นะครับสายไหนจะมาบ้างเรายืนอยู่ที่

0: ไปต่อเรือสายนี้ไปต่อรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอาจจะไปข้ามเว็บแอปพลิเคชันก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Android ก็ได้ใช้ iOS ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้เราตะคิดรู้แล้วว่าเป็นโหมดแบบนี้ต้องขีดเส้นใต้หน่อยโหมดสาธารณะ
0: ครับ
1: อันนี้หมายถึงถ้าท่านไหนขับรถส่วนตัวอันนี้คนละเรื่องกันละแล้วมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แอปฝรั่งหลายแอปอยู่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับรถเมล์อะไรเงี้ยนะครับเรือรถไฟยังไม่เสร็จนะขออนุญาตเอาทางบกเอาทีละโหมดดีไหมครับ
0: ครับ
1: เอารถเมล์ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์เนี่ยมันรวมรถอะไรยังไงบ้างครับ
0: ก็เรียกอะไรอย่างงี้ครับรถเมล์เนี่ยตอนนี้นะครับรถเมล์มีค่ายใหญ่ๆนะครับก็มีกสมก
1: กสมก
2: กรุงเทพนะคร
0: ับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าของไทยสมายบัส
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีรถของภาคเอกชนด้วยส่วนหนึ่ง
2: รถไฟฟ้านี่ขอโทษเป็นรถเมล์ไฟฟ้าร
0: ถเมล์ไฟฟ้านะครับเป็นรถเมล์ไฟฟ้านะครับของไทยสมายบัสซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล GPS นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับสนขเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งขสมกเองทั้งไทยสมายเองนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งข้อมูล GPS เนี่ยให้ทางสนขสนขก็มาทำแอปตัวนี้นะครับเพราะนั้นทางบกนะครับแอปพลิเคชันของสนขนำทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของขสมกข้อมูลของไทยสมายบัสนะครับรวมถึงข้อมูลของทางรางทางรางก็คืออย่างรถไฟเนี่ยณปัจจุบันเราเชื่อมในเรื่องของเวลาการเดินรถมา
2: ตารางการเดินรถ
0: กำลังคุยกันในเรื่องของขอความอนุเคราะห์ GPS เอาเข้ามา
2: ตัวขบวนรถเลยใช่ไหม
0: ใช่เพราะนั้นถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรือเรือเดี๋ยวเราค่อยไป
1: เร
0: ือ
1: ค่อยไปเอาทางบก
0: เพราะฉะนั้นทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมย์ครบทั้งขสมกไทยสมายบัสนะครับ
1: เมื่อสักครู่ท่านรองใช้คำว่า GPSแปลว่ามันต้องเรียลไทม์สิครับสมมติเรากำลังจะขึ้นสายเนี้ยสาย1โหสาย1เนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้คันที่เรารออยู่เนี่ยป้าย
2: ตรงไหน
1: เน
2: ี่ย
1: มันอีกกี่นาทีจะถึงบอกได้ขนาดนั้นไหมครับ
0: บอกได้ครับแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าเนียร์เรียลไทม์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ประกาศใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้
0: เพราะว่าคืองี้ครับมันจะมีเรื่องของตอนที่โปรเซสนิดนึง
2: ช่วงเวลา
0: โปรเซสนิดนึงนะครับว่าไม่กี่วิอ่ะครับแต่มันก็
1: ใกล้เคียง
0: ดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองค่ายนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เดียวเนี่ยก็สามารถใช้แอปตัวเนี้ยก็ดูได้ทั้งสองค่ายได้เลยครับ
1: สัญญาณที่มันรีเลย์นิดหน่อยดีเลย์นิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่ารถที่มันติดอยู่บนถนน
2: น่าจะเร็วกว่ามากนะครับอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เมื่อกี้เป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าผมจะกลับต่างจังหวัดขึ้นมานะจะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์บ้านผมมันพอจะคำนวณได้ไหมครับเส้นทางนี
0: ้เมื่อกี้ขออนุญาตครับผมอาจจะลืมพูดไปอันนึงเรามีการเชื่อมต่อหรือทำเอ็มโอยูกับทางบกส.บกส.นี่คือรถให้บริการสาธารณะระหว่างกรุงเทพแล้วก็จังหวัดต่างๆ
2: ด้วย
0: ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่การเดินทางระหว่างเมือง
2: ครับ
0: ประชาชนสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมาสายไหนจะมานะครับก็สามารถไปขึ้นรถกลางทางได
2: ้
0: หรือว่าคำนวณเวลาในการเดินทางได
1: ้หรือแค่วางแผนว่าอาจอยากจะไปนครปฐมบกส.ออกกี่โมงนี่ก็ดูได้
0: ได้ครับ
2: จะได้วางแผนเดินทาง
1: จะได้วางแผนถูกว่าจะไปซื้อตั๋วอะไรยังไงแต่ยังไม่ถึงขนาดซื้อตั๋วนะ
0: ยังครับอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะเรียกว่า mobility as a service
2: ครับ
0: ซึ่งเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทำเรื่องของฐานข้อมูล input ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมต้องไปถึงครับ
1: ท่านรองครับที่บอกว่าบขส.เนี่ยมันรวมถึงรถทัวร์เอกชนด้วยไหมหรือมีเอกชนคนนิยมนั่งนะรวมไหมครับ
0: รวมครับ
1: ค่ายต่างๆดังๆที่เห็นกันเนี่ยนะครับ
0: รวมครับ
1: ที่บริการเหมือนพนักงานบนรถประกาศเหมือนแอร์บนเครื่องบินเนี่ยอันนี้รวมด้วย
0: รวมครับ
1: เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าสมมติอาจจะนั่งไกลหน่อยไปเชียงใหม่จะอยากนั่งรถทัวร์ละไกลหน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าค่ายไหนออกวันไหนค่ายไหนออกเวลาไหนมีหมด
0: มีครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการเดินทางอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสมมติว่าผมซื้อรถทัวร์ที่จะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าผมอยู่อยุธยานะครับแล้วรถต้องผ่านเนี่ยผมจะรู้ละว่าออกจากกทม.นะ
2: ใกล้ถึงบ้านเราหรือยัง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจ่ายค่าโดยสารการจองอะไรพวกนี้เดี๋ยวคง
1: ต้องไปต่อยอดได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วรถตู้ล่ะครับรถตู้วิ่งระหว่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันเยอะมากขึ้นบอกไหมครับให้รายละเอียดไหมครับ
0: เหมือนกันครับบอกครับ
2: มีเหมือนกันนะ
0: มีครับเนี่ยเป็นแอปที่ผมคิดว่ารวบรวมข้อมูลของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วเป็นแอปของรัฐนะครับ
1: ทางเดียวจะรู้ได้คุณสองก็กดค
2: ือ
1: ต้องดาวน์โหลดแอป
2: แล้วโหลดและใช้
1: ใช่อย่างที่เราลองทำวันนี้เราเห็นเลยว่ามีประโยชน์มากนะ
2: ครับโอเคแล้วโดยการโดยสารขนาดใหญ่มีครบ

0: รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะหรือว่ารถแท็กซี่นะหรือแม้แต่รถสามล้อนี่มีให้บริการอยู่ด้วยเมื่อกี้มีบอกจุดจอดมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
1: มีครับก็บางเส้นทางเนี่ยสมมติว่ารถเมย์เนี่ยไปส่งแล้วนะครับปรากฏว่าพอเราจะเข้าซอยหรือเป็นรถต่างๆเนี่ยไม่มีสายคือเดี๋ยวนี้ครับข้อมูล GPS เนี่ยเราข้อมูลตามกฎหมายเนี่ยเรายังไม่มีของหมวด4ก็คือรถในซอย
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบของข้อมูลของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นท่านสามารถใช้บริการอื่นต่อได้เช่นแท็กซี่หรือว่ารถสามล้อรถ
0: หรือแม้แต่เดินใช่ไหมครับ
1: ถูกไหมว่าเดินได้ด้วยครับก็จะแนะนำก็คือจะส่งท่านตั้งแต่ต้นทาง
2: ครับ
1: ไปถึงปลายทาง
2: ถ้ารถสาธารณะที่เรามีข้อมูลเช่นรถเมย์ไปไม่ถึงก็จะบอกว่าตรงนี้มีทางเลือกคือหนึ่งเดินตุ๊กๆหรือแท็กซี
1: ่ได้ครับ
2: แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยเท่าที่ผมเห็นถูกไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ถือว่าถ้าเรารถเมย์ไปลงตรงถนนใหญ
0: ่
2: จะต้องเข้าไปที่กรมน้ำพันเนี่ยนะสมมติว่า800เมตรก็มีทางเลือกคือเดินกี่นาทีหรือจะตุ๊กๆแต่ที่แล้วก็มีราคานี่คือตามมิเตอร์ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: นั่นคือความละเอียด
0: เกือบบอกเกือบทั้งหมดแล้วนะคร
2: ับทีนี้หมดทางบอกอย่างคือรถไฟที่ท่านรองแตะไว้นิดหนึ่งรถไฟยังไม่เรียลไทม์แต่มีตารางการเดินรถ
1: ครับคือรถไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไปขึ้นต่อรถไฟนะครับเราก็จะมีตารางการเดินรถว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงสถานีนี้กี่โมงอะไรพวกนี้ครับประชาชนสามารถต่อใช้ข้อมูลตรงนี้ต่อการเดินทางได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กระทรวงเองนะครับก็กำลังคุยกันเฉพาะการรถไฟนะครับก็คุยกันว่าเรามีติด GPS ที่
2: ตัว
1: รถจักรด้วยนะครับก็คิดว่าจะเชื่อมโยงกันมานะครับตามแผนเราเนี่ยปีหน้าก็คือเริ่มปี70นะครับจะขอเชื่อมโยงข้อมูลมาคราวนี้ประชาชนก็จะเห็นเป็น tracking เป็นรถไฟวิ่ง
0: บนรางเลย
1: บนรางปุ๊บมาเลยนะครับ
2: ก็รู้แล้วว่าจะตรงเวลาหรือจะช้าไปกี่นาทีก็จะรู้ละ
1: ส่วนมากจะตรงนะ
2: ครับอันนั้นคือรถไฟแล้วรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีอยู่ในกรุงเทพฯล่ะครับ
1: ตอนนี้เหมือนกันครับตอนนี้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากเขาเป็นตารางการเดินรถอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีเลย
2: ์ครับ
1: เขาไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีติด GPS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังประสานอยู่ต้องเรียนว่าทางรางเนี่ยโดยมากโดยเกือบทั้งระบบเลยเนี่ยเราจะขอประสานปี70ในการที่จะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนดูว่าอีกกี่นาทีจะมาถึงเป็น tracking จริงๆนอกเหนือจากเป็นตารางการเดินรถแล้ว
0: ปี70ที่ว่านี่คือปีงบประมาณ
1: ใช่
0: แต่ว่าเดือนหน้านี่เองเนี่ยตุลา
1: ก็จะเริ่มต้นกระบวนการ
2: เดือนหน้านี่เองแต่ปันไปอีกปีเนี่ยรายปีถ้าลองบอกก็อาจจะเสร็จปลายปีก็ได้เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมครับคุณสกรกฎ
0: ค่ะ
2: ลองครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนไปทำวิจัยรู้เลยว่าถ้าออกจากหอพักด้วยรถไฟขบวนเนี้ยไปถึงลงแล้วเนี่ยจะไปรอรถเมย์คันนี้เบอร์นี้เวลานี้มันจะเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าออกจากบ้านกี่โมงรถไฟเที่ยวไหนลงรถแล้วเขาเดินปั๊บๆเพราะฉะนั้นเราไปเก้งๆกลางเนี่ยเขาเบียดเลยเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับท่าน
1: จริงๆเนี่ยเบสมาร์คของเรานะคือแบบนั้นเราอยากให้บริการที่เที่ยงตรงเชื่อมั่นประชาชนดูเวลาเรียบร้อยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบสาธารณะของบ้านเราเนี่ยอย่างที่อยู่บนรางเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเป๊ะ
0: ครับ
1: เพราะเขาไม่มีใครมาแทรกไม่มีอะไ
2: ร
1: แต่พอเป็นรถเมย์เนี่ยบางทีสภาพการจราจรเนี่ยครับมันทำให้รถเมย์ไม่มาตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลว่าจุดเวลาเนี้ยรถเมย์อยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นถ้า2ระบบเนี้ยผนวกกันประชาชนก็จะเดินทางได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น
2: นะครับทางบกเห็นแล้วทางบกทางน้ำ
0: นะครับทีนี้หลายคนอาจจะต้องต่อรถทางน้ำเพราะต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงกรุงเทพมหานครมีให้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีใครเป็นพันธมิตรที่ให้ข้อมูลเราบ้างครับ
1: ทางน้ำต้องเรียนนี้ครับทางน้ำตอนนี้ที่เดินเรือหลักๆนะครับก็คือในคลองสันแส
0: บ
1: นะครับในลำน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีของเรือของกทมที่คลองประดุงกรุงเกษมซึ่งผู้ที่เดินเรือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเราเพราะว่าให้ข้อมูลมาที่กระทรวงคมนาคมในเรื่องของ GPS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลักษณะเดียวกับรถเมล์เลยเราสามารถแทร็กได้รู้ได้ว่าเรือเนี่ยลำนี้กำลังจะเข้าท่ากี่โมงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากรถเมล์มาต่อทางน้ำก็สามารถเห็นว่าเรือจะมาเมื่อไหร่อีกกี่นาทีอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนียร์เรียลไทม์แล้วก็สมบูรณ
0: ์
1: นะครับ
2: เครื่องบินล่ะครับไปทางอากาศเครื่องบินมีข้อมูลไหมครับ
1: เครื่องบินตอนนี้เราวางแผนไว้ปี70นะครับก็คงจะเชื่อมลักษณะของคล้ายๆตารางของสายการบินครับว่าสายไหนกำลังจะเข้ากี่โมงมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเข้าอยู่ในระบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับหรือเดินทางเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าสายการบินที่เรากำลังไปถึงเนี่ยตอนนี้อยู่ใน สายระไหนกำลังจะดีเลย์ไหมหรือจะมาถึงประมาณสักกี่โมง
2: ก็เอาตารางซึ่งสายการบินเข้าโชว์กันเนี่ยแหละมาไว้ในเครื่องมือเรานะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็ครบนะครับทางบกทางน้ำทางอากาศ
1: ครับ
2: ครบ
1: ครับ
2: ทีนี้อนาคตจะพัฒนาไปทำธุรกิจหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ท่านรองเอกชนนะหาเงินสบายเลยสมมติคุณสอกดไปเปิดร้านกาแฟ
0: ผมก็อยากจะให้มีหมุดผมโชว์อยู่ในแอปนี้เหมือนกัน
2: ก็อยากให้แอปนำทางเนยช่วยแนะนำหน่อยว่าจะขึ้นรถเมล์สายนี้ไปกินยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำได้ไหมครับ
1: คือเรียนนี้ครับแอปนี้เป็นแอปของภาครัฐเนาะ
0: ครับ
1: เป็นแอปของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนนะครับเราคงไม่ไปเรื่องธุรกิจทางเชิงพาณิชย์นี่คงไม่นะคร
2: ับ
1: แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในผมเรียนนี้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราใส่เนี่ยจุดสำคัญ
2: นี่
1: เช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่มีคนสนใจเยอะๆเนี่ยอยู่ในแอปนี้ด้วยนั่นหมายความว่าท่านสามารถอ
2: ย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับ
0: ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ปรากฏมาให้ในแอปพลิเคชัน
1: ครับก็สามารถสมมติว่าเป็นร้านอาหารชื่อ A แล้วกันนะ
2: ครับ
1: จากจุดเนี้ยจะไปร้านอาหารเนี้ยไปยังไงเหมือนกันเลยเขาก็จะพาเราไปได้ขึ้นรถเมล์สายนี้ลงตรงนี้อาจจะเดินไป500เมตรไปต่อเรือสมมุตินะคร
2: ับ
1: ได้หมดก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาในการเดินทางมาให้ด้วยซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์กับเรา
2: ไม่ต้องมาเสียเงินให้เรา
1: ไม่ต้องครับ
2: ครับ
1: เป็นเชิงการให้บริการข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอำนวยความสะดวกปั๊มน้ำมันร้านอาหารอะไรพวกนี้เราให้หมด
0: ครับต่อเนื่องถ้าเกิดผมเปิดร้านใหม่ขึ้นมามันยังไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าผมจะสามารถอยากจะให้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันได้อย่างไรจะต้องติดต่อเข้าไปช่องทางไหนหรือมีบริการยังไงอยู่แล้วครับ
1: เรียนงี้ครับเรามีช่องทางในเรื่องของการรับฟังความเห็นจากคนที่ใช้งาน
0: ครับ
1: สมมุตินะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาอาจจะแชร์เข้ามาว่าตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม
2: ่
1: อยู่จุดนี้จุดนี้นะครับเป็น XY
0: ครับ
1: จุด
2: หรือเป็นร้านผมเองที่เปิดแต่ยังไม่มีในแผนที่ขอความกรุณาเพิ่มให้หน่อยอันนั้นทำได
1: ้ทำได้ครับ
2: แล้วร้านมันจะเล็กขนาดไหนสมมติว่าอย่างตอนนี้รัฐบาลเองทท.เองพยายามจะโปรโมทข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงมันไม่ใหญ
0: ่ร้านรถเข็นเล็ก
2: ๆแล้วบางทีในแมปฝรั่งก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงแบบนี้มีแต่ร้านอาหารใหญ่ๆร้านข้าวแกงอยากจะโปรโมทอยากจะมีอยู่ในแผนที่แอปนำทางของท่านเนี่ยทำได้ไหม
1: จริงๆแล้วเราไม่ได้ติดอะไรนะครับต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ
2: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าอยากให้เอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานครใส่เข้าไปนะครับจุดที่เป็นจุดสนใจของประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เข้ามาให้ด้วย
2: ครับ
1: เราใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูว่าเราแอปของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าผู้ที่ใช้งานของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับก็พยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ให
2: ้
1: เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเราก็ยินดีนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราสามารถเพราะเราคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: นะครับเข้าไป
2: เพราะฉะนั้นถ้าลองโหลดแอปเจ้าของกิจการลองโหลดแอป
0: ลองโหลดแอปดูนะ
2: ดูแล้วยังไม่มีชื่อชั้นก็ลองส่ง
0: นี่มีช่องทางคำติชมแล้วก็ลิงก์ไปที่ Messenger สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ครับยินดีรับคำติชมนะคร
2: ับ พอลิงก์แบบนี้สมมติว่าผู้ใหญ่มาสมมติญาติทางคุณสองก็กดมา
0: แม่มา
2: แต่ว่าอยากจะให้นั่งรถสาธารณะอยากจะมาเนี่ยเราทำเป็นละคุณแม่ทำไม่เป็นเราส่งบอกกันอะไรยังไงกันได้บ้างครับ
0: ผมไปลิงก์ไปให้ท่านได้ไหมครับ
1: ได้ครับก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำได้โดยปกตินะครับก็คือว่าเราสามารถส่งลิงก์ของแอปตัวนี้นะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรก็ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นพอเขากดปุ๊บเนี่ยเขาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเป็นสถานที่ที่เราส่งไปให้ได้เลยนะครับอันนี้ทำได้นะครับ
2: สมมติอย่างพาร์ทเนอร์คุณสกดที่ทำรายการทีวี NBT ภาษาอังกฤษอยู่ NBT World ฝรั่งอยากจะมาเยี่ยมทำข่าวเหมือนกันเนี่ย
1: ได้เลย
2: เขาอยู่ดอนเมืองเราก็ส่งไปให้ได้เลยว่านี่คือวิธีที่คุณจะมานะจะมารถเมย์จะมารถอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
0: แสดงว่ามีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมคร
1: ับ
0: ม
1: ี
0: ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ
1: ครับนอกจากนี้มีส่วนหนึ่งครับในโหมดของแอปพลิเคชันเราเนี่ยเป็นโหมดของกลุ่มเปราะบางคนพิการด้วยนะครับ
2: บริการสามารถครับมีเสียง
1: มีเสียงได้นะครับสำหรับคนพิการที่สามารถจะมาใช้ในการเดินทางแบบนี
2: ้
1: นะครับอันนี้เรามีให้ด้วยนะครับก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแอปภาครัฐ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็พยายามดูแลทุกกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนเดินทางปกตินะครับ
2: ประโยชน์อันหนึ่งของแอปพวกนี้ก็คือว่าวันที่มันเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: ครับ
2: เช่นรถติดมากๆน้ำท่วมหรือไฟไหม้แอปนำทางของท่านรองเนี่ยของสนขเนี่ยจะให้รายละเอียดพวกนี้ไหมครับ
1: เรียนงี้ครับเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพันธมิตร นะครับไม่ว่าจะเป็นทางของไอติกสมาคมขนส่งอัจฉริยะไทยนะครับ แล้วก็ทางสวพ91จส100นะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติ
0: ที่เราเหมือนฟังจส100แล้วก็จะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
1: ตรงนี้ครับเขาจะคีย์ระบบเข้ามานะครับส่งไปที่พันธมิตรเราแล้วพันธมิตรก็ส่งมาให้เรา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในแอปตัวนี้ของเราก็จะขึ้นมาด้วยเช่นมีไฟไหม้ที่ตรงไหนจุดไหนมันก็จะขึ้นมาในแอปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีไฟไหม้ที่จุดนี้นะครับในการเดินรถของเราเนี่ยเราได้รู้ละอาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าต้องระวังอะไรต่างๆเพราะนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาด้วยครับ
0: แล้วก็จะมีการคำนวณเวลาเดินทางด้วย
1: มีครับ
2: คุณสรกฎอย่างนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งขับรถเองนะบางทีรถติดไม่มีสาเหตุอ่ะถ้าโหลดแอปนำทางเนี้ยก็เช็คที่อ๋อมันไฟไหม
0: ้
2: อ๋อตึกถล่มมันก็จะมีจุดขึ้นมาม
1: ีครับ
2: เพราะในแมปฝรั่งที่เราใช้อยู่มันไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นโอ้อันนี้เป็นประโยชน์มาก
0: ใช่ครับ
1: คือต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรเนี่ยที่ตอนนี้เราเชื่อมอยู่ประมาณ 17-18 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลในเรื่องของ GPS ข้อมูลเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มารวมกันที่เดียวตรงนี
2: ้
1: เพื่อให้บริการประชาชนอยู
2: ่ครับท่านรองพูดมาชัดเจนว่านี่เป็นแอปของภาครัฐไม่คิดหวังจะทำประโยชน์จากตรงนี้แต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆคำถามคือแต่ถ้ามีเอกชนสนใจ
0: มาร่วมเหรอครับ
2: อยากจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนครับ
1: ต้องเรียนงี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับหลักการเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับอนาคตเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าหน่วยงานไหนข้อมูลไหนที่เราส่งออกได้ก็คล้ายเป็น Open Data นะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับเราคาดหวังว่าอนาคตนะครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพจากข้อมูลเหล่านี
2: ้
1: เพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันใหม่ๆให้บริการใหม่ขึ้นมา
2: ค
1: นที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนนะครับภายใต้ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกใช้งานหลายมิติมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเองนะครับในส่วนสุดท้ายมากนะครับ
2: พอนึกทางหาทำมาหารายได้ได้นะ ผมนึกภาพนะถ้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร
1: ครับ
2: ผมรู้ว่าการคนเดินทางแบบนี้รถมันติดแบบนี้รถมันช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารเช่นการโฆษณาในจุดตรงนั้นๆผมว่าน่าทำได้หรือถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่อยากให้คนมาอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่าช่วงนี้ทราฟฟิกเป็นแบบนั้นแบบนี้เราสามารถมีลูกเล่นเรื่องการตลาดได้โอ้อันนี้แต่ว่าฟรีไหมเวลาเอาข้อมูลจากท่าน
0: เวลาไปขอข้อมูล
1: ฟรีครับ
0: แต่ก็ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ
1: ใช่ครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะทำเรื่องของ MOU ในเรื่องการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเนี่ยเราก็มีการทำ MOU กับเจ้าของข้อมูลในเรื่องของ PDPA ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราตัดออกมาเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการ
2: แต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่อง PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีครับ
2: นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดช่องให้เอกชนเอาไปทำหากินได้ก็ตาม
1: คือต้องเรียนเงี้ยความเห็นผมนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะครับถ้าสามารถเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสร้างวอลลุ่มของมูลค่าของมันใหม่ๆได้เนี่ยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพให้บริการต่อเนื่องได้อันนี้เพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
2: ์
1: นะครับเป็นประโยชน
2: ์ในส่วนของภาครัฐเองการที่มีแอปนำทางนะภาษาไทยนำทางเลยนะครับย้ำอีกทีจะได้ดาวน์โหลดกันได้นะภาษาอังกฤษนี่ NAMTANG เนี่ยเมื่อเห็นรูปแบบการเดินทางเมื่อเห็นการติดขัดหรือความคล่องตัวเนี่ยทางสนขก็จะสามารถวางแผนบริหารจัดการการจราจรร่วมกับกทมร่วมกับรัฐบาลได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับผมเข้าใจแบบนี
1: ้ก็เรียนงี้ครับอันนี้เป็นลักษณะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
0: หน้าบ้าน
1: ประชาชนหน้าบ้าน
2: ครับ
1: แต่จริงเนี่ยหลังบ้านตัวระบบเหล่านี้ข้อมูลที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยก็คือตำแหน่งของรถสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกระทรวงคมนาคมเชิงของสนขเองเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงเส้นการวางเส้นทางรถเมล์การวางการให้บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นบางแห่งนะครับอาจจะมีข้อร้องเรียนมาเยอะๆว่าเขาเรียกรถเขาต้องไปเรียกรถแท็กซี่กลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้ประจำเลยอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมาดูว่ารถเมล์เหล่านี้วิ่งไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นการยืดเส้นออกไปเพื่อบริการประชาชน
2: หรือขยายเวลา
1: ขยายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อให้เซอร์วิสให้ได้มากที่สุดประชาชนพึงพอใจมากที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: บริการแบบนี้ผมเห็นเอกชนทำเยอะในต่างประเทศภาครัฐมีที่ไหนทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยไหม
1: โดยปกติต้องเรียนไงครับก็ ของต่างประเทศเนี่ยโดยมากจะเป็นเอกชนทำนะครับเขาอาจจะทำ MOU อย่างหลายประเทศนะครับ MOU ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
2: ครับ
1: แล้วก็ภาครัฐเนี่ยใช้ข้อมูลในเรื่องของคอมมานด์เซ็นเตอร์ตัวที่เป็นเซ็นเตอร์กลางในการดูเฉยๆแต่แอปให้บริการเนี่ยเอกชนก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงของอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นของภาครัฐเลยที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกับประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เลือกในการเส้นเดินรถต่างๆได้
2: ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาครัฐนะครับสกลกฎครับ
0: นะครับเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีการที่จะสามารถโดยสารการโดยสารแบบสาธารณะในประเทศไทยได้แบบลื่นไหลนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางมีแอปพลิเคชันนี้คอยส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมคุณสุรพงษ์อย่างสูงมากครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ยินดีครับ
0: และทั้งนี้นะครับคือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวัน 19:30 น.ถึง 20:00 น.จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอับวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอับวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

เดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของ

ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์
ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

า 7:29 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Pre-St. George ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตรตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต ดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังแล้วเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระราชวชิรกิจโกศลจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้อารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะ

โกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569

0: วัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในหลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับ
1: เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญกับการใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอกลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการ

0: ริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่นี่คือพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังที่น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ราว125ปีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาครับด้วยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับ
0: พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิต และเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
2: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
3: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธาน
4: ท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาวันที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดอีกแม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีอย่าที่ว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
5: ความรู้สึกในตอนนั้น
0: พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าส่งร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม
1: ่กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายเพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิงแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยอันบริสุทธิ์อีกจำนวนไม่ถ้วนสวัสดีครับ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นั่นแหละคุณมาให้ไหนพอคุณ
0: ว่ากันเป็นเสียงด้วยกันหมดนะ
2: เสียงด้วยกันหมดเลยเจ้า
0: คือข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและทรงทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 นสมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
4: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำให้ความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้นนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้นอู้แบบหายใจเลยครับ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจหัดหรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่า

0: ากนึกถึงบัตรความเสียใจยังมีสิ่งหนึ่งพระดำริดังกล่าวเกิดจากพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแม้ผู้ต้องราชทัณฑ์จะเคยก้าวพลาดแต่ก็สามารถฟื้นศักดิ์ศรีกลับคืนได้ที่เหมาะสมโครงการกำลังใจได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2549โดยส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องราชทัณฑ์โดยเฉพาะผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงและเด็กติดผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำโดยได้ริเริ่มกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรมพัฒนากายและใจการพัฒนาทักษะชีวิตการส่งเสริมการศึกษาและที่สำคัญคือการส่งเสริมอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพ้นโทษและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานทุนตั้งต้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวม 700,000 บาทในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและการเตรียมเพียงภายหลังจากการช่วยเหลือในด้านต่างๆประกอบกับการที่ทรงผลักดันให้เกิดแบงคอกรูสและจากการเสด็จติดตามงานในเรือนจำพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพอิสระจึงได้พระราชทานทุนตั้งต้นให้ 100,000 บาทเพื่อให้ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปนำร่องในการให้ทุนประกอบอาชีพอิสระหลังจากนั้นพบว่าจากเงินทุนตั้งต้น 100,000 บาททำให้เกิดต้นแบบที่ดีของการประกอบอาชีพอิสระภายหลังพ้นโทษและทำให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสนับสนุนทุนให้โครงการกำลังใจในลักษณะทุนให้เปล่ารายละ 20,000 บาทมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน
1: นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีความตั้งใจว่าอาจจะมีการตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้คนที่เคยผ่านโครงการกำลังใจมาแล้วได้มีโอกาสมารวมตัวกันทำประโยชน์เพื่อสังคมอาชีพใหม่ให้ได้กลับไปยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างาม
0: จากการที่สำนักงานป้องกันคดียาเสพติดดังนั้นเมื่อวันที่4สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทุนช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ไม่ได้กระทำผิดในคดียาเสพติดรวมทั้งส่งขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติและรวมไปถึงเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่เรือนจำอีกด้วยและส่งให้จัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนกำลังใจว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสและผู้ก้าวพลาดในชีวิตและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังพุทธศักราช2564ตั้งแต่ปี2564ถึง2568กองทุนกำลังใจได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้เรือนจำ28แห่งและสำนักงานคุมประพฤติ6แห่งรวม34แห่งตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,680,000 บาทและพบว่าผู้พ้นโทษที่ได้รับทุนร้อยละ 99.40 ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำโดยนำเงินทุนที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตและบางรายเป็นบุคคลต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่างที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีการจัดพิธีมอบทุนในวันนี้เป็นปีที่6ของเงินทุนพระราชทานที่มาจากกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจยังคงสืบสานแนวทางในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องตลอดไป
2: เชื้อแฝดค่ะนางสาวจันทาศรีสมวงค่ะคือวันที่เขาประกาศว่าเราได้ค่ะก็ดีใจค่ะแล้วคิดว่าไม่ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้หรอกเพราะว่ามันเยอะค่ะพี่คนมันเยอะแล้วพอมาเป็นเราก็โหดีใจเลยแล้วก็วันที่ท่านสมคิดมายิ่งดีใจใหญ่เลยเมื่อได้ทุนมาแล้วค่ะก็มาสร้างร้านมาซื้อของแล้วก็เหลือไว้เป็นทุนใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้ลูกไปโรงเรียนถ้าคนที่ออกมาแล้วไม่มีอาชีพรองรับอะพี่เขาก็กลับไปแบบเหมือนเดิมอะค่ะกลับไปในแบบวังวนเดิมๆอะพี่พ้นโทษออกมาแล้วค่ะชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมละการยอมรับของชุมชนนะพี่มันจะไม่เหมือนเดิมละแต่ถ้าเรามีอาชีพเป็นของเราเองอะค่ะมันจะดีกว่าเราจะแบบยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอะต้องขอขอบคุณโครงการกำลังใจในพระดำริอะค่ะที่ยังเล็งเห็น

0: คือคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่นักโทษยาเสพติดอะค่ะถ้าเป็นนักโทษยาเสพติดเขาจะมีทุนของปปส. 20,000 ซึ่งคดีทั่วไปอะค่ะคือยังพวกหนูเป็นคดีทั่วไปก็จำไม่ได้พระองค์พาก็เลยเล็งเห็นความสำคัญของพวกเราก็เลยมีกองทุนกำลังใจในพระดำริอะค่ะมาให้พวกเราแล้วก็เลยหนูก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมศักดาลิ้มเจริญชื่อเล่นชื่อหนึ่งตอนนั้นได้ทุนมา 5,000 3คนคนอื่นเขาได้ 10,000 ของผมเนี่ย 5,000 ทีแรกก็ขายกล้วยแล้วก็ทำกล้วยตากตอนนี้ก็แยกอะไหล่รถมือ2ครับซื้อรถเก่ามาแยกอะไหล่ขายที่บ้านเนี่ยครับเงินทุนโครงการเนี่ยไม่น้อยไปครับสำหรับผมนะมันอยู่กับคนตั้งใจทำถ้าจะว่ามากน้อยอ่ะมันไม่พอหรอกถ้าจะให้สำหรับคนที่อยากจะตั้งตัวนะไม่พอหรอก 50,000 ก็ไม่พอถ้าสำหรับคนเอาไปทำแล้วมันแบบไม่ตั้งใจทำอ่ะไม่ช้าหรอกไวนะกองทุนอ่ะไวสำหรับคนกำลังปรับตัวบางคนมันยังเพ้งอยู่มันยังไปไม่ถูกทางใช่ไหมเอาเงินไประบายละลายทิ้งอ่ะแต่ถ้าจับช่องทางที่ถูกมันก็จะสำเร็จไว
2: หลายชีวิตหลายเส้นทางที่ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คนต้นแบบโครงการกำลังใจที่มาจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ส่งให้โอกาสกับผู้ต้องราชทัณฑ์เพราะกำลังใจไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการกระทำที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ครับผม
0: รู้ไหมในคอไอ้เบิร์ดเหมือนเดิมยุบยุบย่ำย่ำเหมือนเดิมเนี่ย
2: เพลงข้ามดอยมาแล้วนะฮะตาม SBT North นะครับ SBT ภาคเหนือนะฮะช่องสิบเอ็ดเฮานะครับลืมเหมือนกันนะเพลงตัวเก่านะฮะในบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชันใหญ่ๆที่ว่ามีไฮแก้ไม่ได้นะ
1: ก็เพื่อเปิดในบลูทูธแต
0: ่มันเผลอเอาการตอนเนี้ยมาหน้าเลย
2: เฮาดูต่างหน่อยเพราะว่ามันกำลังกัดเองก
0: ัน ขนมไข่หอมขนมไข่หอมเป็นไ
2: รขนมก่อนห้องเพลงเป็นไรล่ะ
0: ครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
3: ต้อนรับครับ
0: ต้อนรับทุกๆท่านครับศิลปินวงฮอมซองโดยเชนละเชนและก่อนหลายๆท่านครับที่อยู่ที่นี
2: ่วันนี้ต้อนรับศิลปินเมดอินเชฟแฟนฮอนะฮะ
1: ใครนั้นครับ
2: สันฮอมซองครับ
0: ครับผม
2: เพราะว่าเพื่อนไปส่งลูกสาวเพื่อนไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคร
3: ับ คร
0: ับผม
2: ประกวดตีกองไหมเหรอ
3: ครับ
2: ได้ที่อย่างครับ
3: ได้เหรียญเงินครับ
2: บอดโซ
0: ่ก็ยังบอกว่าที่สองไอ้กระจก
2: แสดงว่าธรรมดานะครับผมรับประเทศไปแข่งอ่ะคือดูนะฮะมาพร้อมกับซึ่งสีขาวคู่ใจ
1: ยินดีได้มาครับยินดีได้มา
2: ชื่ออย่างก็ชื่อซึ่งอ่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณ
2: อาจารย์อาจารย์ไอจันแมงมันจอมนะครับ
4: ว่าเขาแมงตั้งมันมาอย่าง
2: เออ
4: เ
2: นาะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ไอจันแมงมันจอมมาแล้ว
0: ที่ช่างแต่งเครื่องดนตรี
2: ครับ
0: ตัดผมไปวางท่าบางสกุลอ่ะเรียนเชิญคุณพ่อจะเขาให้ผมมาทั้งงานน่ะแล้วบางทีนั้นเรียนเชิญไอ้จันแมงมันจอม
2: เฮ้ยท่านก่อน
4: นุ่มแล้วกันนักนะ
2: ไอ้จันแมงมันจอมนี่นะ
0: ครับผมและท่านนึงครับมือกองของเขาครับอาจารย์ป๋องครับ
2: ฟองคำซองแล้วนะครับ
0: ครับผม
2: เฮาล็อกกันละนะฮะ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์มาช่วงนี้ครับหน้าฝนมาแล้วฝนมาแล้วเฮ้ยระมัดระวังพาเมล่าด้วยครับ
1: ไอ้ยังครับพาเมล่า
0: ลูกน้ำ
2: โอ้โหเกือบจะเสื้อถูกใกล้แล้วนะ
0: เราต้องลูกน้ำยุงลาย
2: โอ้โหมุกนี้ลึกมาก
0: ครับผม
1: อันนั้นเป็นลูกโป่งดินระเบิด
3: ผมการเตรียมในหัวว่ามันต้องเป็นเฟซบุ๊กอะไรมาแน่ๆเลย
2: เป็นลูกน้ำ
0: ครับผมลูกน้ำยุงลายกันเรามัดระวังไว้ไข้เลือดออกไข้ต่างๆนี่ครับอย่างที่อสมว่าเปิดคมกันคมว่ะ
2: คมกะโหลกกะลานะครับ
0: คว่ำกะโหลกกะล่งกะลา
2: ตัวไผ่อู้ลู
1: ่มันปิดฝาน้ำฝาองค์เป็นมันก็

0: แมทครับปิดภาชนะที่ใช้ตวงน้ำนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าเปิ้ลแจกไซคิวเบตก็ไปเอา
2: ไซอาเบตอาเบตครับคิวเบตนั่นทำเพลงครับ
1: โอ้อาจารย์ทอมไม่มาเวยขนาดนี้นะครับ
0: แมวหนูฟุ้นกันน่ะ
1: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากหมู่เฮาเพลงคักข้อมดอยกันแล้วก็ทาง NBT ช่อง11พักติดตามฮับชมฮับพอฮับกอยกันบอกว่าในสื่อของ Facebook Fanpage กาในสื่อของ Bluetooth ดีกา YouTube
3: เออไม่ใช่
0: เออYouTube
2: เล่นคนเด
0: ีย
2: ว
0: ท
2: ุก
0: ช่องทางครับ
2: เล่นคนเดียว
4: แฟนปันฮู้กว่านักนะพ่อกัน
1: นะครับนะครับเปิ้ลหนึ่งบอกว่าถ้ามันเสียใจไปแล้วก็ระวังหันละอ่อนตะวันวันซื้อนี่ละให้กันย่าย่าถ้าเป็นไอสันให้หั่นจะมีน้ำตาแบบนี้ครับ
0: น้ำตาย

0: น้ำตาหยวนปางครับที่โด่งดังมาในโลกโซเชียลในขณะนี้ครับมีหลายชุดหลายตีหลายต่างตีฮือคุณได้เลือกพอเลือกกอยกันก็ยังว่านะครับน้ำตาหยวนปางแน่นอนเลยถ้าว่าเฮาใจฮ้อนกันต่ำสีแยกเพิ่นถึงบอกว่าอย่างน่ะใจรถใจถนนให้ระมัดระวังไว
1: ้มีน้ำใจให้กันนะฮะ
0: แม่น
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นใจฮ้อนกันนํา
1: แม่นคร
0: ับ พอใจฮ้อนกันน่ะเอาเข้าก้าซ่อมรถเบนซ์ยังบ่พอให้โง่ๆเนี่ยวันนี้มันมีเพิ่นฮ้องว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่ปางเฮือขบคิดอย่างที่เคยบอกไว้ว่าความเจริญมันเข้ามาวัตถุเจริญเองเข้ามาแต่น้ำใจคนเฮาน่ะมันทดถอยลงไปนะความบ่มีน้ำใจต่อกันเอาละครับวันนี้เอาบ่อู้กันนักมาแล้วไอ้พาลินมาแล้ว
2: ปลาไปแอวบนดอยกันสักเพลง
0: ครับผมปลาไปแอวบนดอย
2: ชื่อเพลงคนบนดอยนะครับ
0: คนบนดอยครับผม

0: จะไปล้มกันนะครับ
1: ช่วยกัน
2: เขาต้องปลุกจิตใต้สำนึกครับวันนี้เพลงฮักข้ามดอยเดินใจชีวิตเพื่อมีความสุขเนอถ้าลูกหลานมันโทรมาปลุกมาเจ้านาบดีเดือดดีด่าดีว่าเนอช่วงนี้คนเป็นนักขนาดคือโรคฮิสโตกกันเฮาฮู้ว่าเฮาตื่นขึ้นมาละอ่อนฮู้ว่าเฮาบ่แจกไปก็ดีแล้วครับวันนี้
3: ครับผมสันทุศรีชนครับ
0: ครับทอมพารินครับผม
4: แล้วก็จะให้เขานอนนะฮะ
2: ครับผมด้วยบทเพลงนี้ครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับบทเพลงเก่าๆที่มีค่าครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสี

0: กายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าวันนี้ป้ากับเฮาตึง2คนน้องอุ้มมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
2: กับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
1: และป้ากับเฮา2ปีน้องในรายการนี้แน่นอนว่าเฮาต้องรวบรวมคลิปที่เกี่ยวกับคนเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงรีวิวที่แอลร้านอาหารลำๆในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮาม ีตัดใจกันพ้องก็จะได้ช่วยกันแชร์สินค้าของเฮากันเจ้า
2: แม่เจ้ายังอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้ากับรายการคลิปเด่นเป็นประจำเนาะกู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าช่วงเวลาบ่ายๆจะอีกันตัวนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้านอกจากนั้นแล้วเนาะสามารถที่จะส่งคลิปเด่นนะเจ้ามาให้รายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกันทางเพจ Facebook นะเจ้า NBT ภาคเหนือจ้า
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมกันไว้เลยนะเจ้
2: า
1: เอาวันนี้มาอู้พร้อมทำเพลงหน้าเขาก็มีคลิปมากมายหลายประเภทเน
2: า
1: ะอย่างคลิปแรกในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าจะพาไปพอเรื่องการหาทางใส่กลางหาทางสงบสยบเมียอีดีกว่าจริงๆบ้านเฮาคนมีบุคคลที่3ที่เป็นบุคคลทางใส่กลางซะอีนะในการเคลียร์ใจระหว่างเมียแล้วก็เฮาอย่า
2: เจ้า
1: อ่ะไปพอคุณผู้ชมเจ้าว่าเป็นจะใด
2: ไปพอ
3: ฮัลโหลว่าใดจะไปดัดฟันเท่าบ่ดีจ่ายสิได้ตังค์ตีเนาะน่ารำคาญ
4: แต่มาแต่เจ้าน่ะ
3: เมียน่ะกะมันแค่ไปดัดฟันโอ้อายุปูนนี้แล้วจะไปดัดฟันแปรงกับแปรงจะได้ตังค
4: ์โอ้แต่ก่อนผมก็คิดนะว่ามันแปรงแต่มันโหดไปติ๊กมันแค่ไปดัดฟันผมก็เลยให้มันไปแต่มันคุ้มเลยเนี่ย
3: คุ้มยังไงไปเลยมันงามขึ้นนะ
4: ไอ้งามน่ะมันยังมาหันผลเตี้ยหรอก
3: มันดีอย่างไร
4: ก็มันดีอย่างไรมันจะกินนี่นะมันจะมาถามผมว่ามันตุยก็มันพร้อมก็เนี่ยมันต้องมาถามผมว่าผมสบายใจในการตอบมันตึงพร้อมปุ๊บนะแต่ว่าหมอนัดไปใส่ไอ้ยาง2เส้นที่เคี้ยวน่ะเนี่ยผมปังใจที่สุดมันเยี่ยมแต
1: ่ข้าเจ้าบอกแล้วว่าที่บ้านควรมีบุคคลที่3ซะอี้ไว้นอกเป็นคนตัดสินเป็นคนทั้งไปเนี่ยก็อวดได้มันก็
2: แม่เป็นสิ่งที่ดีแม่เจ้าเป็นแม่เป็นตา
1: แม่น
2: เจ้าของกินได้มันกินได้
1: ของกินมันก็ต้องมันกินได้ของอะอย่างอย่างใดอ
2: ัน
1: นั่นแหละสำคัญคุณผู้ชมอ่ะลองไปพอเจ้าว่าคืออะอย่าง
2: แม่เจ้า
5: คนว่าเฮากินสักตื้อ

0: ีกว่าหน้าห้างนอกคลิปจะอีกก็ส่งเข้ามาได้
1: เหมือนเจ้าสักคนที่ปั้นจะมีกันแต่เนอร์
0: อาจจะเป็นอ่างน้ำน้อย
1: ๆอ๋อเจ้าเจ้า
0: อันนี้คล้ายๆน้ำกินไปหน่อยเออมามีบักน้ำมาคนเดียวเอาเราคนสมัยก่อน
1: จะใช้เวลาหน่อยนะค่ะ
0: เออบ้านบ้านคุณไม่เด็กแล้วนะเอาไปบอกคลิปต่อไปคุณผู้ชมเจ้าอันนี้คุณบอกว่าเป็นวิธีการบอกฮักแม่บ่ต้องเป็นเฉพาะในเดือนสิงหาคม12สิงหาคมมาจำเป็นเลยแต่คลิปนี้จะเอาไปบอกว่าเราสามารถฮักแม่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นวันสำคัญก็ได
1: ้
0: อย่างในคลิปนี้เจ้า
2: จ้าแม่หนาตีฮักโทรมาบอกตักฮักแม่แต่หนาคุณลูกตัวดีมีหยังโทรมาสบายดีหนาโทรมามีหยังฮักแม่นักนักบอกฮักฮือฟังลูกอยู่ลำพังนั่งง่อมหาแม่ย่าการเร่ยไปหัวใจมันแย่กึดเติงหาแม่ฮักแต่ของผมย่าการก่อก่ายเจ้านายก่อจมใครกินหลับผมฝีมือของแม่วันแม่นี่หนาก่อปีกมาแหล่ใครปะหน้าแต่ลูกใจฮักแม่แต่แต่ฮักแม่บ่อก่ายฮักเจ้าเมื่อไงควายมาก็ฮักฮักแม่แต่เล่าฮักเต่าบะฟักฮักแม่แต่ตักบะฟักบะแต่งฮักแม่แต่เล่าเมื่อเจ้าโพดแรงฮักเหมือนบะแข้งแจ้งมาก็ฮักฮักยังลดไฟลดไถลดตักฮักจนสมักฮักล้นหัวใจฮักยังป่าจอมหอมป้อมผักไผ่ฮักยังจะไข่ผักไผ่หอมป้อมฮักยังจะกิมกิมดิมกอมดอมฮักยังจนซอมกอมดอมกิมดิมฮักแม่แต่ตักฮักจนหมดสิ้นฮักยังแกงจิ้นบะดิ้นบะต้วงฮักแม่จนล้นฮักจนบะสวงใบแดงใบม่วงบะสวงสักหน่อยโอ้ฮักแม่แต่ว่าน้อฮักสป้าสเปดกล้วยเต็ดมะละกอครับฮักสป้าน้อวันแม่ปีนี้ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงเนอครับ
3: ขอบคุณเจ้าลูก
2: ช่วงนี้แม่มีสตังค์ใจก่อครับ
3: แม่ยังมีใจอยู่ลูกบ่ต้องอดนะให้แม่เตือนเนอ
2: มีใจก็ดีละครับขอยืมสัก2ปันละครับแม่เป็นการโลดปีกบาน
3: อันขิงก็บ่ต้องปีกมาน
2: ั่นเตอ
0: เออนะคุณผู้ชมเจ้าลองเอาไปใช้กับอีแม่พอได้เนาะอาจจะได้ก็ได้บางคนนะแล้วเพราะว่าพ่อแม่ใจดีอย่างข้าเจ้านี่นะอ๋อจะปิ๊กไปหาอีแม่ก้าวนะต้ามือแล้วคือปิ๊กไปหา
1: เพราะว่า
0: ปิ๊กแม่ก็เสี่ยงสตางค
1: ์เป็นห่วง
0: ปิ๊กแม่ก็เสี่ยงสตางค์อีแม่โอ้แม่จะอ่านเอาความฮักไปมอบเพื่อแต่เนาะคุณผู้ชม
1: แม่เจ้าสำหรับเรื่องของการฮักแม่นี่ปันตึงบอกว่าฮักได้บอกฮักได้ตลอดเลยโดยเฉพาะแค่วันแม่ตาอันแหละเจ้า
0: แม่และเจ้าอ่ะลองเอาคลิปนี้ไปบอกฮักแม่พอนะเจ้าอาจจะได้มันนี่ก็ได
1: ้แม่เจ้าฮักเต่าบักแคว้งบักเขือ
0: เ
1: นา
0: ะป้าสเปดตะแต่อะไร
1: แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าปันบอกว่าคนสมัยบัดเดี๋ยวนี้เอา AI มาจุกัน
0: เออนี่ก็เป็นภัยของ AI แหมแบบนึงเป็นมีดสองคมเน
1: า
0: ะ
1: แม่เจ้าไปพอกันเจ้า
4: บริการที่คนเท่าหรือออนใจ AI
5: คร
4: ับแต่สิ่งที่ต้องมาอู้กันแล้วคือเรื่อง literacy หู้มึงตันมันน่ะคือหู้ว่าอันใด
5: เป็น AI
4: อันใดเป็น AI อันใดบ่เป็น AI อันใดกวนใจ AI อันใดบ่กวนใจ AI ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่กำลังหาเกิดไปเนี่ยแล้วผมขออู้เลยว่าไผที่ใหญ่อีนะไปลบความทั้งหมดนี่คือตัวอย่างที่บ่ดีและผลที่เนี่ยบ่เจละออนเป็นคนเท่าคือมันล่าสุดมันมีข่าวว่ามีเจ้าบ้านไปปะจระเข้แนะนำกวางติละปูน
5: อ๋อหาละหาละหาละ
4: แต่ขนติทายมาคนแรกอ่ะเปิ่นบ่ได้บอกว่าจระเข้แต่ก่อเปิ่นใจกำว่าบ่แน่ใจเพราะหันมันเป็นขอนดำๆสองขอนอ่ะร้อยให้มันร้อยอยู่ที่เกานี่ถ้าอย่าเป็นจระเข้ละซึ่งเขาบอกว่าจระเข้ตั้งเหนือนี่มันบ่หนึ่งนะแต่นี่อย่าพิมพ์บ่ได้หรือแชร์บ่ได้นะเอาข่าวมีข่าวพบเห็นจระเข้ที่แม่น้ำกวางมันจะใส่เข้าไปอ่ะนะน้ำกวางมามีจระเข้2ตัว100แล้วหูบเมื่อกี้แม่นทายไกลๆไอ้หูบแรกนี่เป็นมือถือยังเอาแค่คิดเลขทายนี่แต่พอเอาไปเข้า AI อยากเป็นให้เป็นจระเข
5: ้
4: ชัดเป๊ะแล้วบ่ได้หมายเหตุหรือไส้อะอย่างเลยคนแชร์ไป4
5: เอาไปแหลกครับอันก็รายได้ตีก็จะ
4: ยอดปัญหาคือมูสูเริ่มบ่เข้าใจแล้วว่าเอ็งล่ำคนแล้วหาคนน่ะคนใจ
6: คนใจเป็นคนงาว
4: AI อ่ะมันบ่เจ๊ฮู้แล้วคนใจมันงาวอ่ะมันก็ขยาย
6: ได้แม่โทมัสแน่นอกจระเข้หลุดออกมานิดระวังตัวเด้ออยู่กรุงเทพ
4: น้องไปหันมาหูบมันเป็นน่าจะเป็น AI นะไป AI อย่างหูบแต่จระเข้ตัวต้นวัน

0: ภาษามากับอำนาจเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นดาบสองคมเนาะเรื่อง AI คนใจเนี่ยต้องมีการใจที่มันถูกต้องมาเดียวไปทุกไปหลอกเปอร์ต้องหูเท่าทันตัวว่านี่คือ AI สร้างก็ว่าเรื่องแต่เรื่องฟ้อมที่แน่นอนนะคือ
2: มีแถมหลายเรื่องราวเน
1: า
2: ะที่อยากจะแจ้งเตือนและกับประชาสัมพันธ์กันไปเรื่องของการใจ AI นี่ต่อกันไปมาส่งต่อกันไปตามเจ้าบอกว่ารัฐบาลปั่นจะเฮือนั่นเฮือนี่แม่ง
1: มันก็จะชกฉวยความแบบใจดีของเฮาพ่องความแบบแค่อยากให้มีของเฮาพ่องอย่าเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเก่าซึ่งมันเป็นตังที่มันผิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้สีวิจารณญาณเจ้าบอกคนเชื่อแหล่งข่าวที่มันมีที่มาที่ไปเอาจีแน่ๆไปถามลูกหลานเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นคนเท่าที่เขาบอกค่อยตันยุคโซเชียลอะ
2: เ
1: นาะและที่สำคัญลูกหลานก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เจ้าม
1: ันมีคลิปม้วนๆให้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันเจ้า

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าม
1: าแนะนำแถมแล้วคุณผู้ชมเจ
0: ้า
1: บอกเลยว่าช่วงนี้ใครกินข้าวกำลังอิ่มๆกันภาคเหนือนะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าก็จะเป็นการรวบรวมคลิปของคนเมืองเนาะมาให้คุณผู้ชมติดตามกันจะอีรวมไปถึงคลิปของเมนูเคลียร์ตู้เย็นเอออ่ะไข่กึดเมนูอย่างมาออกตู้เย็นครัวหน้าครัวเริ่มล้นละเอามาทำเป็นเมนูนี้ได้เจ้าจะเป็นเมนูอะไรยังไปพอกันเลยเจ้า
2: วันนี้จะมาย่าควาฮอจากคิส
3: มา
4: อุ้ยอร่อยอ่ะ
3: พายน่ากินอ่ะอร่อยมาก
4: วันนั้นกินไปแล้วมันไม่เสี่ยงเราจะมาย่าแกงฮอกันซ่ากระเทียมจะไข่ค่ะแล้วก็พริกนำมาผัดก่อนเลยอ่ะเราก็ใส่หมูลงไปผัดหมูให้สักครู่ก่อนจะไม่เมาะจะไม่เมาะปั๊มใส่อะไรต่อคะคุณแม่
5: ปลาหม
4: ัก
5: แข็ง
4: หอมเลยเนี่ยเต้าข้าวหน้าแม่ถึงแฟ
5: นหนอส้มใช
4: ่ใส่หนอ
5: หนอผงฮังเลใส่เข้าไป
4: ผงฮังเล
5: ผงกะหรี่
4: ผงกะหรี่น่ะซ่าน่ากิน
5: มัน ผง
4: ชะ
5: อม
4: แต่เรามีพักเนี่ยเราใส่ไปได้หมดเลยมั้ยหรอ
5: หอมน้อยไปเลยนี
4: ่ก็ว่าจิ้นนัก
5: พักแมวก็จิ้นมากกันเอาจิ้ม
4: อ่ะเป่าให้แล้ว

0: ร้านมั้ย
1: กำเนิด
2: มีไผ่มากก่อที่บ้านห้องพวงไข่ออนเมนูเปลืองข้าวนึ่งแหมแล้วเอาไปย่างอย่างมอสุดครับวันนี้เขาจะมาย่างแกงคั่วนะครับอันดับแรกเอาพวงไข่นี่นะมาก็คือเป็นติ่มๆก่อนสำหรับผมนี่ส่วนนี้นะล้ำสุดล่ะครับมันจะเป็นพวงที่กับไข่ออนเท่านั้นก็เสร็จแล้วก็มาล้างน้ำเกลือก่อนครับส่วนหน่อยสีส้มนั่นก็เป็นไข่ออนมันนะครับส่วนนี้ก็ล้ำเหมาะเหมือนกันเนอะล้างถึง2อย่างเสร็จแล้วก็มาแยกกันไว้ก่อนที่นี่ก็มาตำเครื่องเลยใส่เกลือขมิ้นแล้วก็ตำให้แล้วใส่พริกแห้งลงไปตำต่อไปแหมแล้วก็ใส่หอมเตี้ยมหอมแดงประมาณนี้นะครับเต้าอี้ก็ได้เครื่องแกงคั่วแล้วครับมาเริ่มคั่วเลยยอดน้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งครับแล้วก็พริกเข้าเครื่องครับแล้วก็เติมน้ำล้างครกลงไปถ้าน้ำยังบ่ท่วมเตือก็เติมน้ำนั่นก็ใส่ไข่ออนลงไปเลยครับกลนๆหน่อยหนึ่งถ้าน้ำแห้งก็ใส่น้ำลงไปแหมได้นะครับแล้วก็ปิดฝาโอเวอร์สกรัมหนึ่งอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับน้ำเดือดเลยหอมมากขนาดครับใส่ผงปรุงรสหมูแล้วก็ผงนัวถ้าไผ่บะมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนอะแล้วก็ปิดท้ายกับใบจันจอกับผักปอมครับแต่ถ้าไผ่บะมีใบจันจอก็ใส่ใบกะเพราก็ได้ครับอันนี้ก็สุกแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีไผ่มากก็หอมเครื่องแกงขนาดครับมาดูนี่พร้อมแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยสมัยก่อนมันจะหายากน้อยเนาะพวงไข่ไก่นี่แต่สมัยนี้มันมีโรงงานแล้วเปิ้นก็จะแยกแบ่งขายให้อยู่ครับพ่องกับมะแกงต้มยำนึ่งสมุนไพรผัดเผ็ดกับยางเมาะย่างได้หลายอย่างเลยแต่หาพวงไข่น่าจะยากกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็หยอกเลยสูตรนี้รสชาติจะเน้นเข้มข้นหน่อยนะครับถึงพริกถึงเครื่องหอมใบกะเพราใบจันจอพวงไข่นี่ก็มีโปรแกรมกล้ามเนื้อมีแหล่ธาตุและก็วิตามินเข้มข้นช่วยบำรุงเลือดกับระบบประสาทแถมยังมีไขมันต่ำกว่าไม่มีไขมันต่อฟองน้อยกว่าครับมีความนึบๆมันจะเหมาะกับเมนูติดตำเครื่องใส่นั่งหน้าตีอื่นเอาไปย่างอย่างกินล้ำของครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เนอะสวัสดีครับ
3: โภชนาการสูงโปรตีนสูง
4: มารีวิวกันพ่องแล้วว่าเป็นอะไรพ่องนอกคุณผู้ชมอาจจะมีหลากหลายเมนูก็ได้นอก
5: จากตัวไก่มาแล้วเป็นก็คือไข่ไข่ไก
4: ่
5: เป็นแกง
4: เป็นจ้าอัน
5: แมนเป็นฟอง
4: นี่นะข้าวเจ้าก่าค่ะเออต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคลิปเข้ามาตัวเนิ่มมาอันข้าวเจ้าไม่ได้หุ่นไม่ได้หันคำเตือนนะเจ้า
5: แมนเจ้า
4: แน่นอนเจ้าว่าไม่ได้มีเพียงแค่คลิปนี้คุณผู้ชมไข่ไปล่าไปฟองไก่
5: ไข่กับไข่เด้อกับไก่ไม่เป็นเพิ่งจะถามไข่กับไก่อะไรเกิดก่อน
4: มันเป็นแหล่งโปรตีนสูงก็เลยเอารวบรวมมาเพื่อพอกันไปพอเมนูยำชิ้นไก่
5: เจ้าน
6: ี่คือผลพลอยได้จากการที่เราไปบวงสรวงไหว้เจ้าที่มาหลังจากที่ได้เสสังมังคลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไก่ต้มกู้นี้มายำหีบน้ำกันไก่ต้มไหว้เจ้าที่ถือว่าเป็นของอร่อยเมื่อนานถึงแก้บนอะไรเช่นนี้เราก็ไม่สามารถที่จะได้กินไก่ต้มเจ้าที่อร่อยอภักละของเราได้ประสบผลสำเร็จยอดขายทะลุเป้าเกินกว่า 1,500 เหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ GDP เติบโตพุ่งขึ้นไปอีก 120% สิ่งแรกที่เราจะต้องทำไม่ใช่การนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แต่นั่นคือการไปเลี้ยงเจ้าที่ก่อนเล่าหายไก่กู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราได้ลั่นวาจาตอนขอและก็บนไว้ในครั้งแรกมะแข่นขาหอมเตียมและเกียร์ได้ถูกตำให้แล้วจุกท่าไว้ไก่ขี้ซากหรือว่าเงี้ยนเจ้าที่เราจะนำมาต้มลืมอีกทีหนึ่งเนื่องจากได้ยองละไว้และตากแดดตากลมไปหลายนาทีการเตรียมไก่ไว้ยำจึงได้เริ่มขึ้นในการจีกให้มันเป็นจีกไก่มาไซบีเรียนฮัสกี้แท้สายพันธุ์นอร์เวย์ก็ได้มายืนเฝ้าในติ่นเป็นแน่นอนผงโมโนโซเดียมกลูตามีนได้ถูกหุยลงบนชามเพื่อเพิ่มรสชาติเครื่องแกงที่ได้ตำจุกท่าไว้ตั้งแต่แรกก็ได้ถูกควัดใส่ลงบนความเผ็ดน้ำล้างคกเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องถอกใส่หลังจากนั้นก็ถอกน้ำสต๊อกหรือว่าถอกน้ำต้มไก่ใส่ลงไปสักเกิ่งซามผักป้อมผักหอมและผักไผ่ได้ถูกบรรจงซอยอย่างประณีตเมี่ยซอยผักทุกอย่างจนย่อยแล้วก็นำไปถอกใส่ในซามยำไก่ของเราหลังจากนั้นก็กลนทุกอย่างสูญกันลองจิ้มดูว่าจับพริกจับเกลือแล้วหรือยังถ้ามันจางอะไรก็เติมอันนั้นถ้าจิมดูแล้วรสชาติลำจับเบะดีแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยห้างกว่าข้าวรับประทานได้เลยเวลคัมสติกกี้ไรปั้นให้แน่นจนมนอุ้มลุ้มหลังจากนั้นก็ทำการจ้ำเด้อลงบนน้ำแกงยกขึ้นมาจนน้ำแกงย้อยโซโซนี่คือการบ่งบอกและแสดงให้เห็นว่าเป็นกำข้าวที่ลำที่สุดในโลกใช้ช้อนหีบมันน้อยเกินไปขออนุญาตใช้ปากตักหีบ

0: เลยแล้วกัน
1: เป็นดีลุ้น
2: แม
1: ่ลุ้นเข้าเลยจูงสุดหน่อยละอู้มาเด็กเข้าปากมาเด็กเข้าปากอ่ะ
2: เออถ้ามาได้ง้างโต๊ะก็คือละลายนะจ๊ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเมนูยำจิ้นไก่ขี้สากเจ้าตีนั่นเองคนไปบ่นว่าโอ้มากเน
1: า
2: ะลามคุณผู้ชมเป็นกลิ่นง่ายเพราะว่ามันไซส์จีนง่าย
1: แม่นเจ้า
2: สดน้ำสมองคุณผู้ชมเจ้าต้องใส่พริกน้ำ
1: พริกลาบเน
2: า
1: ะ
2: พริกลาบน้ำ
1: แม่น
2: ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ได้โปรตีนสูง
1: เจ้า
2: ต่อจากไข่พวง
1: มีพักไฟหอมด้วนโต
2: ้แน่นอน
1: เมาะคณะ
2: ต้องบอกว่าไปบนได้แต่ใดก็
1: ฮะ
2: มากกว่า 1,500 เหรียญสหรัฐอีกอ่ะโอ้ยเป็นสารคดีที่อุบไปเลยตะแต๊ะเลยสมกับชื่อช่องตะแต๊ะคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะคนเมืองก็มากคุณผู้ชมเทศกาลในก็กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีคลิปที่ง่ายกินง่ายๆหรือว่าเอามาบอกต่อกันก็ได้จะอีกนะคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook NBD ภาคเหนือรวมไปถึงติดตามพ่อช่องรายการของเฮาไว้ด้วยนะเจ้าช่องทีวีหมายเลข11นะเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปตบหน่อมห้อง
2: ช่วงนี้เจ็บเข่าว่ะเฮ้ยหน่อแฮมแล้ว
1: ติดแต่ตัวมากหน่อแกงหน่อคอพักพ้อง
2: เออมันต้องจะอีแต่พักแต่ใดคุณผู้ชม
1: เจ้า
2: ไปพอเหรอ
1: เจ้าไปพอ
3: นอจ๋าขอลาก่อน
4: เออนอหวกอยู่นี่กัน
3: ครับป้อน
4: นอหวกนอบงอย่าได้มาใกล้นอสังนอไหลอย่าได้มาไกลเออเหมือนน้ำกิ้งกาตกจับใบบัวใบบอนนั่นจุงเจ็บนี้แต่แต่หลีน้ำพริกน้ำปูกะล้ำแต่โลกับหลวกพักมะฮอยแกงส้มและแกงมะน้อยมกป่าซิวน้อยและแกงผักหวานแกงผักละผักกูดใครอยากจะหู้มาจิ้มพอสักคำป่าเต้นหลาบฟันสาโทหวานๆอันนั้นเนาะที่พี่น้อยชอบกินสา
2: เออสาตุนะคุณผู้ชมบ้านไหนแบบกินนอมาหลายตินแล้วจะอี้นะลองเอาไปปั่นปอนพอเพราะว่าปั่นปอนก่อนหรือว่าปั่นหอว่าข่าวว่าปั่นหอว่าอย่างไรนะ
1: แค่นั้นเนาะปั่นปอน
2: อ่ะถือว่าใจได้เลยนะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปม้วนๆแถมคลิปนึงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถส่งคลิปม้วนๆจะเข้ามาได้แบบว่าจะเป็นกำกิน
1: ท
2: ีเอลรีวิวร้านอาหารลำๆในพื้นที่บ้านเฮาจะได้ช่วยกันสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจให้มันดีขึ้น
1: พู
2: ดถึงกันหน้าขึ้นตัวนะเจ้าเฮาก็เป็นแถมช่องทางนึงในการช่วยประชาสัมพันธ์กันได้ส่งคลิปกดเข้ามานั่งได้เลยคุณผู้ชมทีมงานเราขั้นสารมือปวดจะลอกอยู่ข้างล่างกดอยู่ข้างล่างคุณผู้ชม
1: แม่นเจ้าในช่วงนี้น้องอาจจะได้หรือว่านำมาคั่วก็ได้เหมือนกันแต่ทางบ้านปีเนี่ยชอบเป็นคั่วไปนักคั่วใส่หมู3จานใส่น้ำมันอ่ะ
2: อ๋อถ้าคั่วก็ล้ำหน่อย
1: คั่ว
2: กินกับน้ำพริกเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าข้าวนึ่ง
2: เออข้าวนึ่งปลาแตงอ่ะเข้าไปหน่อยแต่ข้าวเจ้ากินวนครบแล้วตึงแกงตึงคั่วนะ
1: ใส่พลาก่อน
2: ใส่ขอหน่อยปอขอลาก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวัดสกิลกันต่อในช่วงของคนเมือง

0: าสู่ในช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เสนออย่างก็
1: วันนี้ขอเสนอกำเมืองคำว่าบ่อพด
0: บ่อพดแปลว่าไม่สำเร็จเจ้าบ่สำเร็จ
1: จริงๆบ่อพดเนี่ยก็คือมันไม่ทะลุถึงกันได
0: ้
1: แต่ในแหมความหมายหนึ่งมันก็แปลว่าทำอะไรไม่สำเร็จลุล่วงอย่างนอกเป็นสนานคุณผู้ชมบ่อก็คือไม่พดก็คือทะลุ
0: แม่
1: ก
0: ็
1: คือบ่อพดก็คือไม่สำเร็จไม่ทะลุถึงกันได
0: ้แม่เจ้า
1: ก็เป็นประมาณนั้นคุณผู้ชมเน
0: า
1: ะความหมายมันก็ลึกๆอยู่มันก็ยากอยู่มันก็เป็นภาษาตี
0: ถ้าเป็นประโยค
1: ลื่นไหล
0: ถ้าเป็นประโยคแล้วเพิ่นจะว่าใด
1: เพิ่นฮ้องว่าใดอ่ะยากการบ่พด
0: สักกรรมนี่เน
1: า
0: ะ
1: บ่พดมาแล้วสักกรรมเนี่ยก็คือทำไม่สำเร็จ
0: ทำไม่สำเร็จแม่นเจ้า
1: ประมาณนั้นคุณผู้ชม
0: แม่นเจ้า
1: ถ้าใครมีกำเมืองบักเก่าส่งเข้ามาได้นะเจ้า
0: แม่นเจ้าก็ถือว่าเป็นกำเมืองเนาะที่อยากจะฮื้อได้ห่วงกันเฮียนฮู้นะเจ้าหรือว่ามีกำอื่นๆแฮมอยากจะฮื้อนำเสนอในรายการก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: แม่นละเจ้ารวมไปถึงการส่งคลิปเนาะคุณผู้ชมส่งคลิปละออนเยาวชนของเขาเนี่ยลูกหลานในการมาสนุนเพื่ออู้เมืองใส่ชุดเมืองพักษาความเป็นคนเมืองของเขาไว้จะเป็นเสน่ห์ของเขานะเจ้าผ
0: ่
1: านในกลุ่มไลน์กับเมืองอุ้มมวลก็ได้เหมือนกันมีทีมงานรอฮับคลิปกันอยู่ตลอดเวลาเจ้
0: า
1: สำหรับวันนี้เวลาเมื่อเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าน้องอุ้มพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรายการ NBT Today วันนี้พาทุกคนมากันที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่าสมาคมแห่งนี้เขาทำให้ผู้สูงวัยในพื้นที่สุขภาพดีและมีความสุขเคล็ดลับของเขาจะมีอะไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะชวนคุณผู้ชมทุกคนคะมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุลมเก่ากันนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกของรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณแม่ทิพย์นายกสมาคมผู้สูงอายุลมเก่าสวัสดีค่ะแม่ทิพย
1: ์ค่ะ
0: จริงๆต้องเรียกพี่แต่ขออนุญาตเรียกคุณแม่วันน
1: ี้เรียกแม่ดีกว่าน
0: ะคะก่อนอื่นเลยค่ะแม่ทิพย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ทิพย์เล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าสมาคมผู้สูงอายุลมเก่าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแม่ทิพย์
1: ค่ะคือตอนแรกนะคะการก่อตั้งของเรานะคะคือได้รับความร่วมมือจากข้าราชการบำนาญ นะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็หน่วยรัฐงานรัฐและภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ให้มีชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุของเราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่ทิพย
1: ์สมาคมเราก่อตั้งมาประมาณ2ปีแต่ว่าเราเพิ่งเปลี่ยนจากสมาคมนะคะมาเพิ่งได้ประมาณเดือนที่แล้ว
0: ค่ะแล้วการทำงานของเรานะคะกลุ่มผู้สูงอายุของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่ามี2กลุ่มด้วยกันนะคะทำงานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
1: คือของชมรมเราจะมี2ชมรมใช่ไหมเชื่อมโยงกันคือชมรมอังกะลุงก็จะวิธีการคือเราจะนำสมาชิกภายในชุมชนภายในหมู่บ้านของเราที่มีความพร้อมแล้วก็มีเราจะมีกิจกรรมที่ดีๆที่จะป้อนให้ทั้งสองชมรมค่ะส่วนชมรมฝึกสมองนะคะก็จะเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่านะคะที่เรามาเปิดเครือข่ายที่นี่นะคะก็ทำให้สองชมรมเราได้มีความรักความสามัคคีมีความผูกพันกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะสิ่งสำคัญ
1: นี้ค่ะ
0: ใช่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นคือรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่อำเภอลมเก่าของเรานั่นเอง
1: คือเราจะมีชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมสมาคมผู้สูงอายุล่ะค่ะเราจะมีการครบทุกมิติเลยค่ะคือมิติด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขลักษณะของเราค่ะ
0: คือการยังไงบ้าง
1: คือเสร็จด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าซึ่งกลุ่มทอผ้าของเรานะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็จะมีอาหารแปรรูปค่ะอาหารแปรรูปก็จะมีพวกมะขามพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจัดจําหน่ายแล้วในที่นี้ค่ะคือรองอุปนายกของเราก็เป็นมีโรงงานแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงอาหารแปรรูปคือมะขามแปรรูปค่ะค่ะ
0: ทั้ง5มิติ
1: ค่ะ
0: ครบจบในกลุ่มของเราเลย
1: ครบค่ะครบหมดค่ะ
0: แล้วก็จากการดําเนินงานนะคะจากการทํากิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยแล้วก็ทําให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ของเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าในตัวเองยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะคือเราก็จะชักชวนให้มาเล่นให้ทํากิจกรรมของเราแล้วก็ร่วมงานต่างๆเช่นชมรมอังกะลุงของเราก็จะไปร่วมออกงานพิธีมงคลแล้วก็งานศพงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตามนั้นอย่างพิธีที่ผ่านมาวันอัฐิมีบูชาที่วัดทุ่งธงชัยเราก็นำอังกะลุงของเราไปร่วมแสดงค่ะ
0: ค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราดึงเอาศักยภาพของผู้สูงวัยแต่ละคนเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการในกลุ่มของเรายังไงบ้างคะพี่ทิพย
1: ์กิจกรรมต่างๆนะคะเราก็เห็นความสามารถของแต่ละท่านอย่างในที่เนี้ยก็มีครูฝึกนะคะ
0: คือ
1: ความสามารถของครูฝึกท่านก็เป็นหน้ามีหน้าที่ฝึกสอนอย่างเดียวแล้วความสามารถของสมาชิกอังกะลุงเราก็สุดยอดเพราะที่มานะคะดูหน้าตาสิคะใครจะบอกว่าอัพ60ขึ้นคะ
0: ไม่เชื่อเลยเพราะว่ายังสาวยังสวยยังหล่อทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราก็จะมีสตาฟที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนี้ก็เรียกสตาฟนะคะคือจะเป็นผู้ฝึกสอนก็จะมีคุณครูที่ให้การฝึกสอนแล้วก็จะมีสมาชิกในนี้ที่เป็นผู้นำด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วกิจกรรมของกลุ่มเราเนี่ยค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรายังไงบ้างมันส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ก็ทำให้ผู้สูงอายุเรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความพึงพอใจในตัวเองที่จะอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอายุนะคะคือเราคำนึงถึงว่าทุกวันนี้เราจะทำอะไรให้ได้ให้ทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
0: แล้วกลุ่มของแม่ทิพย์นะคะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะดึงผู้สูงอายุออกจากบ้านให้มาติดสังคมปกติเนี่ยติดบ้านติดลูกติดหลานบางคนเนี่ยอาจจะถึงป่วยติดเตียงเลยเราทำยังไงให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเนี่ยมาติดสังคมแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้
1: คือเราจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะมาร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะกิจกรรมอย่างที่ผู้สูงอายุอย่างฝึกสมองอย่าง อังกะลุงอย่างเงี้ยก็เป็นการฝึกสมองไปในตัวคือจะทำให้ในเกี่ยวกับชะลอความเสื่อมของสมองไปด้วยค่ะจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่จะได้เห็นครั้งต่อไปนี้นะคะแล้วก็ชมรมอังกะลุงนี่ไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆนะคะต้องฝีมือทั้งนั้นคือทุกท่านต้องมีโน้ตมีอะไรของท่านที่จะมาเล่นอังกะลุงให้เราแล้วเพลงส่วนมากตอนนี้เล่นได้ประมาณ 40-50 เพลงแล้วนะคะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: อันนี้คือเราเลือกมาเนื่องด้วยจำกัดเวลาแค่ให้เราแค่3นาทีหรือ4นาทีที่น้องอ้อมมานะคะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกได้ว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะทำแล้วเป็นประโยชน์กับสุขภาพของผู้สูงอายุน
1: ะ
0: เมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็อยากมีส่วนร่วมก็เลยเป็นแนวทางที่สามารถดึงผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราได
1: ้
0: นะคะจากวันแรกจนถึงวันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่คะ
1: มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่
1: ะตอนนี้ของอย่างสมาคมผู้สูงอายุของเราก็ตอนนี้สมาชิกประมาณ700กว่าคนแต่เราก็รับเพิ่มเรื่อยๆเราจะรับตั้งแต่ประมาณอายุ55เพื่อเตรียมความพร้อมไปในใบสวของเรานะคะ
0: สวที่แปลว่าสวย
1: สูงวัยแต่ตอนนี้ดิบคิดว่าถ้าสวคือมันจะโบราณหรือเราจะแก่ไปแต่เราใช้คำว่าชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตค่ะ
0: โอ้โหชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตขอคำจำกัดความของผู้เชี่ยวชาญชีวิตเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: คือทุกท่านที่มาเนี่ยค่ะคือมีประสบการณ์ชีวิตสูงมากแต่ละท่านประกอบอาชีพและก็ประสบผลสำเร็จทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วกลุ่มของแม่ทิพย์เนี่ยขอเคล็ดลับได้ไหมดึงเอาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญที่เขาใช้ชีวิตมาก่อนเราเนี่ยดึงเขาออกมายังไงบางคนอาจจะขี้อายไม่กล้ามาร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะบอกกล่าวเพื่อนให้มันเกิดประโยชน์ในกลุ่มได้ยังไงเราดึงศักยภาพเขาออกมายังไง
1: ก็เริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะทางศาสนาแล้วก็เราสูงวัยอยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็พร้อมที่จะออกมาทำกิจกรรมตรงนี
0: ้เราชอบศาสนาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาศาสนามาเป็นตัวนำเลย
1: ใช่ค่ะตัวนำแล้วทุกท่านจะไม่เคอะเขินเพราะว่าศาสนาใครๆก็ทำได้ใครๆนับถือได้เพราะเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว
0: นะคะแล้วกลุ่มผู้สูงวัยนะคะกลุ่มที่เราใช้ชีวิตมานานแล้วนะคะปัญหาสิ่งที่เราเจอแล้วเรามาร่วมแก้ไขกันยังไงบ้างอาจจะเป็นด้านสุขภาพเรามีวิธีการดูแลกันยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นด้านความจำอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการดูแลคนในกลุ่มของเรายังไงบ้าง
1: คือพูดถึงด้านความจำนะคะแล้วก็มีศูนย์ฝึกสมองให้นะคะก็ศูนย์ฝึกสมองเนี่ยจะช่วยในระบบความจำตลอดแต่ด้านอังกะลุงทั้งความจำทั้งความสามารถพิเศษค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะ
0: คะ
1: ใช้ความสามารถพิเศษล้วนๆเลยค่ะ
0: แล้วในอนาคตจะมีการต่อยอดความสามารถของกลุ่มเราไปในทิศทางใดบ้างคะจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มของเรายังไงบ้าง
1: ค่ะก็ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการอยู่แล้วเราก็ถามสมาชิกว่าสมาชิกเราพร้อมที่จะรับแต่นวัตกรรมใหม่ๆของเราไหม ถ้าพร้อมเสร็จปุ๊บเราก็ยินดีที่จะนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการเป็นการต่อยอดไปในอนาคตค่ะ
0: นะคะฝากถึงผู้สูงวัยที่เขาชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกลุ่มของแม่ทิพย์เชิญค่ะ
1: ค่ะก็ฝากผู้สูงอายุหรือผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตนะคะเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวเลขนะคะ70 80ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วก็คือกิจกรรมตรงนี้คือทุกคนมาด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆแล้วเขาเห็นภาพพจน์อย่างวันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องอ้อมมากเลยนะ
0: ยินดีค่ะ
1: ได้รู้ว่าจะถ่ายทำทีวีหรือว่าจะอะไรเตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะน้องอ้อมตั้งแต่น้องอ้อมบอกแล้วค่ะค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไง
1: ทุกท่านพร้อมมากค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: แล้วก็ทางสมาคมนายกสมาคมก็พร้อมที่ยินดีและซัพพอร์ตของทั้งชมรมเพื่อจะเป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุด้านระดับประเทศค
0: ่ะและก็มาถึงที่นี่วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับนี่เลยสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะอังกะลุงซึ่งเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสมาคมของเราเหลือเกินวันนี้นะคะแม่ทุกคนจะมาโชว์ฝีมือในรายการของเรานะคะว่าอังกะลุงที่บรรเลงจากฝีมือของแม่พ่อทุกคนนะคะฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงความไพเราะจะเป็นยังไงบ้างและผู้สูงอายุทุกคนจะมีความสุขกับกิจกรรมนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสามารถความสนุกสนานของกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่ากันต่อเลยค่ะ

0: ลังจากเกษียณนะคะเป็นข้าราชการบำนาญครูนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำอะไรที่เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะก็นำความรู้ความสามารถในด้านดนตรีนาฏศิลป์ประสบการณ์ตรงโน้นมาใช้โดยการเป็นครูโรงเรียนครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มาเป็นครูสอนดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้กับชมรมผู้สูงอายุทั้งศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหนุ่มเก่าแล้วก็สอนที่ชมรมอังกะลุงผู้สูงอายุไทยลมนะคะคือสอน2แห่งนะคะสอนด้วยกันนะคะเพราะว่าอังกะลุงนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขนะคะเห็นว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจร่างกายผู้สูงอายุจะมีความสุขคือเขาจะได้ร้องเพลงร้องโน้ตเพลงนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแล้วบริหารสมองรองรถอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขามีความสุขมากนะคะแล้วก็ในด้านจิตใจนะคะผู้สูงอายุนะคะจะชอบใจนะคะดีใจนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้นะคะตกมือเขาไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเสร็จแล้วพอมาร่วมกิจกรรมตรงนี้เขาจะทำได้ทั้งหมดทั้งร้องนะคะอย่างมีคำกล่าวที่ว่าการร้องเพลงทำให้อายุยืนยาวนะคะการฟังและการร้องการทำกิจกรรมทำให้อายุยืนยาวกว่านะคะอันนี้เราก็ใช้กลยุทธ์ตรงนี้นะคะทุกคนก็ชอบอกชอบใจนะคะโดยเฉพาะอังกังลุงนะคะซึ่งเป็นเครื่องตีนะคะซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำเข้ามาเมื่อปี2451นะคะจากอินโดนีเซียชวานะคะแล้วก็อังกังลุงเนี่ยก็จะสอนเน้นให้ทุกคนมีความสามัคคีนะคะรักใคร่กลมเกลียวนะคะแล้วก็คือทุกคนอังกะลุงเนี่ยเราจะเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องเล่นเป็นหมู่เป็นคณะนะคะก็คือแต่ละคนจะต้องรู้วินัยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าถ้าไม่ถึงคีย์ของตัวเองที่จะเล่นก็ต้องหยุดนะคะเราก็จะเล่นตรงที่ว่าโน้ตของเรานะคะคือทุกคนต้องมีวินัยตรงนี้นะคะเคารพวินัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังกะลุงเนี่ยจะสอนให้ทุกคนมีวินัยดีที่สุดนะคะเข้าใจมั้ยอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าแต่ละคนก็เข้าใจนะคะก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: มีความสุขมากค่ะได้มีเพื่อนได้ออกกําลังได้พัฒนาสมองชะลอการสมองเสื่อมมาค่ะออกมาเด้อหมู่เฮาว่าออกมามาหาหมู่หาพวกเด้อบ้านเฮาเนี่ยสนุกสนานอยู่ดีเด้อสมองดีที่บ้านตาลเด้อ

0: นยังไงกันบ้างคะกับฝีไม้ลายมืออังกะลุงนะคะของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะสนุกสนานและก็มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะแม่ทิพย์ได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะถึง1กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสมาคมผู้สูงวัยหล่มเก่านะคะนั่นคือกิจกรรมศูนย์ฝึกสมองนั่นเองนะคะหลายคนอยากรู้นะคะว่าสมองของเราสามารถฝึกได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ศูนย์ฝึกสมองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้านคางออมแล้วค่ะนั่นคือพี่แต้งค่ะสวัสดีค่ะพี่แต้ง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเรียกแม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่แต้งค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมศูนย์ฝึกสมองของเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แต้ง
1: จากการที่มีนักศึกษาแพทย์นะคะมาสำรวจแล้วก็พบว่าผู้สูงวัยของชุมชนเราและชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมก็เกิดการประสานจากศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชว่าชุมชนอ่ะพอที่จะทําได้ไหมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานทั้งผู้ฝึกและก็ทั้งตัวสตาฟนะคะก็ใช้คนในพื้นที่หมดเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบํานาญแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนของคุณพรทิพย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วสตาฟของเรามีใครบ้างคะพี่แต้ง
1: มีพี่น้ําค้างค่ะพี่ติ๋มพี่ชุมแล้วก็พี่สั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับศูนย์ฝึกของเรายังไงบ้างคะหน้าที่หลักของเขาคืออะไร
1: หน้าที่หลักเราก็จะแบ่งกันเช่นยืดเหยียดกิจกรรมมือเพลงเกมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งกันไปว่าแต่ละท่านรับผิดชอบในเรื่องอะไรแล้วก็ในแต่ละรอบที่เราทำก็แบ่งหน้าที่ไปตามนั้นนะคะอย่างพี่ติ๋มรับเรื่องออกกำลังกายยืดเหยียดก็จะนำกิจกรรมตรงนั้นมาเป็นฤาษีดัดตนเป็นมณีเวทอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ดีอย่างพี่ชุมก็เรื่องการขับร้องหรือเรื่องเกมพาทำเกมง่ายๆให้ผู้สูงวัยได้ใช้มือนะประสานกับสมอง
0: แล้วตอนนี้ด้านหลังของเราเนี่ยผู้สูงอายุเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่คะ
1: กิจกรรมมือค่ะซึ่งเขาบอกว่าทุกการกระดิกนิ้วของมือก็คือการที่สมองเราสั่งได้เราสามารถทำได้
0: มือสามารถฝึกสมองของเราได้
1: ใช่ค่ะทุกการกระดิกนิ้วของแสดงว่าสมองเรายังสั่งงานได้อยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เหมือนว่าให้ใช้ข้างที่ไม่ถนัดเช่นถนัดซ้ายก็ให้ใช้ข้างขวาค่ะแล้วก็สลับกันเช่นเราบอกซ้ายให้ยกขวาบอกขวาให้ยกซ้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้สมองเนี่ยเหมือนกลับไปกลับมาเขาบอกว่าการฝึกสมองที่ดีก็คือทำสิ่งที่ไม่ถนัด
0: ต้องฝึกฝนเขา
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่กิจกรรมมือหรือการที่เราให้เขาตบมืออย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะสามารถสั่งสมองตัวเองได
0: ้ค่ะแล้วถ้าผู้สูงวัยที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากทำบ้างเขาสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมพี่แต้ง
1: ได้เลยค่ะ
0: ทำยังไง
1: เพราะว่าการฝึกสมองโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็คือมือนี่แหละค่ะตั้งแต่หงิกหยุมกำแบหรือจีบแอลหรือนี้ก็ได้ค่ะ3นิ้วสลับนี่ก็คือสมองเราสั่งได
0: ้เป็นการฝึกสมองแล้วแค่นี้เอง
1: ค่ะหรืออย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตรงข้ามกันแล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมคะว่าเราสั่งสมองได้สมองเราสั่งได้ว่าให้เราทำ
0: ค่ะ
1: ในกิจกรรมมือก็จะเน้นประมาณนี้แหละค่ะ
0: แล้วต่อวันต้องทำกี่ชั่วโมงทำมากขนาดไหน
1: ถ้าจะให้ดีจริงๆคุณหมอบอกว่าต้องเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถึงจะได้ผลทีนี้เราก็เน้นว่าแม่ๆที่ทำกับเราอ่ะสามารถนำไปเวลาดูทีวีค่ะสามารถก็นั่งทำไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร
0: ค่ะ
1: หรืออยากใช้ก็อาจจะใช้ของหลานๆก็ได้ค่ะ
0: ของเล่นลูกบอลแล้ว
1: ค่ะลูกบอลค่ะก็โยนสลับกันหรือก็ได้หมดเลย
0: ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลย
1: ใช่
0: สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน
1: สิ่งที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้หมด
0: ถึงแม้ไม่มีก็ใช้มือของเราได้
1: ใช่ค่ะอย่างเราเคยใช้ข้างขวาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ข้างซ้ายในการเช่นเราตักน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างที่ไม่ถนัด
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าสมองยังดีอยู่
0: นะคะแล้วกิจกรรมของเราตรงนี้ค่ะทำมาประมาณกี่ปีแล้วแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้างฟีดแบ็กผลตอบรับมาเป็นยังไงบ้าง
1: เราทำตั้งแต่ปี67นะคะได้งบประมาณจากม.พะเยามาทำวิจัยโดยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการฝึกสมองได้มา150,000แล้วก็ตอนนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะโดยเทศบาลให้งบมาสนับสนุนแต่ด้วยความที่งบมันน้อยเราก็เลยทำแค่เดือนละ2ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ก็จาก ที่เคยเคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าจําช้าหรือจากที่เราเคยพาทํากิจกรรมมือแล้วทําช้าเค้าก็จะทําได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบบสื่อสารหรือเคลื่อนไหวอย่างคุณณภิรินทร์เนี่ยค่ะคุณณภิรินทร์นี่อยู่ติดบ้านจนกระทั่งมาศูนย์ฝึกสมองที่นี่แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลท่านก็สามารถลําวงหรือทํากิจกรรมพร้อมคนอื่นได้เลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราที่อายุเยอะสุดประมาณอายุเท่าไหร่คะ
1: คุณตาเลยค่ะ92คุณตา
0: 92
1: ค่ะ92
0: แต่ดูไม่เหมือน92เลย
1: คุณตาลานค่ะ92
0: คุณตายังแข็งแรงอยู่มากๆเลย
1: ค่ะคุณตามาทุกรอบขับจักรยานมาเองด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วคุณตาเนี่ยคือเขาเห็นกลุ่มของเราได้ยังไงคือเราไปชวนคุณตาเข้ากลุ่มหรือคุณตาเนี่ยเขามาขอเข้ากลุ่มเราเอง
1: จากที่มีเราฝึกแรกๆนะคะก็มีอสมเราก็ให้อสมไปซึ่งเป็นในลูกทีมของเราค่ะไปชวนคุณตาแล้วก็พาคุณตามาก่อน หลังจากนั้นคุณตาก็มาเองนะคะทุกรอบ
0: ดีจังแล้วเสียงตอบรับจากลูกๆหลานๆคนในครอบครัวเมื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยได้มาทํากิจกรรมในกลุ่มของเราเสียงตอบรับจากคนในครอบครัวเสียงตอบรับจากคนในชุมชนเป็นยังไงบ้าง
1: เขาบอกว่าต้องมีต่อไปเพราะว่าการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้สุขภาพดีเป็นการลดภาระการดูแลใช่มั้ยคะสามารถดูแลตัวเองได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติก็คือไม่ให้เราหยุด
0: ใช่นะคะเขาบอกว่าเขามีคําพูดอยู่คํานึงว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราต้องเริ่มต้นจากการที่เราสุขภาพดีก่อนอันนี้จริง
1: ใช่ค่ะเราต้องสุขภาพดีก่อนดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: หมั่นขยับร่างกายแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วการที่กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมีความสุขก็เพราะว่า1ได้พูดคุยใช่มั้ยคะ2ได้มีกิจกรรมในคนในวัยเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนคนในวัยเดียวกันแล้วเราก็เข้าใจกันซึ่งอันเวลาเราไปคุยกับลูกหลานเค้าพูดเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรเราไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารกันได้คุยกันได้มีเรื่องเม้ามอยในแต่ละรอบที่เราเจอกันก็เป็นความสุขของผู้สูงวัยในอำเภอหลุมเก่าเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวมีจุดที่โรงพยาบาลก็มีนะคะ
0: จุด
1: มีโรงเรียนสร้างสุขมีศูนย์อังกะลุงเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของผู้สูงวัยคนในวัยเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ที่เราจอยกิจกรรมกัน
0: แล้วแต่ละจุดเราทํางานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
1: ก็เชื่อมโยงโดยสมาคมผู้สูงอายุนี่แหละค่ะโดยอย่างเรามาเป็นสตาฟอย่างเงี้ยเราก็ไปทําให้จุดอื่นด้วยอย่างเช่นถ้ามีทางอบต.ประสานมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็แท็กทีมไปทําให้นะคะไปเอาศูนย์ฝึกสมองนะคะลงไป
0: ค่ะแล้วในฐานะที่พี่แต้งนะคะเป็นสตาฟของสมาคมผู้สูงวัยนะคะมานานแล้วนะคะพี่แต้งมีเคล็ดลับอะไรที่จะฝากถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรจะฝากถึงคนในครอบครัวให้เขามีวิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีความสุขอย่างไรเชิญค่ะ
1: ในมุมของตัวเองเนาะการที่เรามีคนหลายวัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันน่ะการเข้าใจซึ่งกันและกันหรือการที่เราสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้ก็คือลดภาระลูกหลานเข้าไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงอะไรเค้าก็ไม่ต้องห่วงแล้วเค้ารู้ว่าพ่อแม่แข็งแรงดูแลตัวเองได้เพราะในศูนย์ฝึกสมองเราไม่ได้ฝึกสมองอย่างเดียวเรายืดเหยียดเพื่อให้เค้ามีข้อเท้าที่แข็งแรงไม่ล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอสมเข้ามามีส่วนร่วมว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถตามอสมได้เลย
0: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายอย่าติดบ้านเลยออกมาติดสังคมกันเถอะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอยากฝากถึงผู้สูงวัยทุกท่านนะคะว่าเรามีเพื่อนในวัยเดียวกันที่จะสามารถจอยความคิดหรือร่วมกันที่จะทำกิจกรรมเพื่อด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆได้นะคะให้ออกมาเถอะค่ะมาทํากิจกรรมด้วยกัน
0: ค่ะแล้ววันนี้ทราบว่ามีแพทย์แผนไทยมาร่วมกิจกรรมด้วยเค้ามาร่วมกิจกรรมอะไรกับเราคะพี่แต้ง
1: อ๋อแพทย์แผนไทยนี่จะมาเรื่องการยืดเหยียดแล้วก็ยาแผนไทยที่ใช้กับผู้สูงวัยนะคะมาร่วมทุกรอบเลยนะคะ
0: เค้าก็จะมาดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงวัยนั่นเอง
1: โดยใช้ยาสมุนไพรไทย
0: เห็นไหมว่าสูงวัยอย่างเราก็สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยด้วยนะคะเป
1: ็
0: นการดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวมทุกมิติเลยสุขภาพร่างกายต้องควบคู่กันไปส
1: ุ
0: ขภาพแข็งแรงก็ต้องอยู่ในร่างกายที่ดีแล้วก็จิตใจที่ดีก็อยู่ในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แต้งมากๆนะ
1: คะ
0: ที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณสตาฟทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานสูงวัยทุกคนนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆทุกคนที่นี่นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะสำหรับลูกๆหลานๆนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวค่ะอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่าหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจเติมความรักเข้าไปนะคะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอย่าติดบ้านเลยมาติดสังคมเพื่อให้เราได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 น.และ 4:00 น.ครับติดตามรับชมได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงจะมานำเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักอินทรีย์ครับเพิ่นจะไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่ไหนจะได้พ่องกว่าจะเป็นการเงาะผักอินทรีย์ได้มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอันอย่างจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับสำหรับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงครับข่าวดีข่าวแรกที่ได้เอามาอู้จ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องที่หลายคนท่ารอคำตอบเหมือนกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเพิ่มเดือนเฮือเฮาแหมกอดังนั้นข้อมูลเรื่องนี้นะครับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้แจ้งนะครับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าโครงการใกล้สิ้นสุดเฟสแรกเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะทำโครงการเฟสที่2สามารถแจ้งเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน2แสนล้านบาทแรกยังเหลือแห่งประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็จะมีเงินปอในการดำเนินการครับซึ่งถ้าหากถามย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเหมือนไฟเขียวเพื่อทำต่อหรือไม่ซึ่งตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความเหมาะสมและสามารถอันและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับสิ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลมีหลายกระเป๋าเนาะและก็จะมีการเพิ่มแถมหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้400ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ครับยังไงคงจะต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าอยากจะเฮือทำต่อถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับว่าอยากจะเฮือมีต่อแหมกอเขาก็ในฐานะคนใจเนาะเขาก็บอกว่าอยากเฮือมีต่อเหมือนกันว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกันยายนของเขาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลายๆคนบอกว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนละนะครับเดี๋ยวคงจะอันมีความคืบหน้าจะได้เดียได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันแหมกำหนึ่งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีโอกาสเพิ่มเดือนแต่สำหรับผมถ้าติดตามดูมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับจะได้มีความคืบหน้าจะได้เอามาบอกกล่าวกันในรายการของเขาต่อไปนะครับเรื่องของจากการคาดการสถานการณ์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปีนี้มันบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นคุณผู้ชมรัฐบาลก็เลยต้องมีการเกี่ยมการนะครับโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานบ่เดียวนี้ปะว่ายังมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคและการแย่หนาของพี่น้องเกษ

แจ้งไปหำเมินเหมือนกันครับการเตรียมการตรงนี้บัจจัยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะได้คุมเข้มเปิ้นห้องว่าเป็นประกาศลดน้ำหนักแล้วเนาะคุมพิเศษจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นสำหรับไผ่ตีจะจ่ายครับบัดเดี๋ยวนี้ปะว่าการนำไปจ่ายเพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์นะครับในการจ่ายประกาศลดน้ำหนักนะครับรวมไปถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาตีบาสาบแรงตีม้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกประกาศเรื่องของยาควบคุมพิเศษกำหนดให้เป็นยากลุ่มชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและจ่ายยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและนอกจากนี้ครับอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มดังกล่าวผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีการทำข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าตั้งแต่การจัดเก็บตั้งแต่การกระจายตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยตีมีข้อบ่งใจและได้การดูแลจากแพทย์แต่ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติครับแต่จะได้รับความปลอดภัยนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะหลายๆคนหันมาสนใจประกาศลดน้ำหนักกันนักขึ้นเนี่ยนะครับการลักลอบของปลอมมาขายการขายออนไลน์ก็เริ่มนักขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงบางคนเนี่ยน้ำหนักยังบ่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใจประกาปักแต่ด้วยความตีอยากจะผอมเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยากฮือการใจได้ง่ายนักขึ้นแต่แล้วถามว่ายังใช้ได้อยู่ตามที่เป็นบอกไว้เพียงแต่ตังติดีคนจะฮือหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าเป็นคนสั่งว่าเบิ่งดีใจก่อหรือว่าเบิ่งดีบ่ใจเตื่อนะครับสำหรับการใจประกาลดน้ำหนักครับตอนนี้แห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนอกรัฐบาลก่อได้ให้ความสำคัญสำหรับอาชีพนี้เหมือนกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญในความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการใจรถใจถนนของคนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับจะต้องมีการกวดสภาพจะต้องมีการชำระภาษีของตกต้องตามกฎหมายตัวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความแออัดในการเข้าถึงการบริการโดยสามารถใจบริการได้เหมือนเดิมครับตีสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะนำให้คนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับบอกว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์และรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้ากวดสภาพล่วงหน้าได้บ่เกิน1เดือนครับก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถเครื่องสาธารณะตีข้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่บ่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้ากวดสภาพได้ที่สถานกวดสภาพเอกชนก็ว่าตรอ.ได้ทุกตีครับหรือจะเลือกกวดสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตติดจดทะเบียนหรือเขตติดวินตั้งอยู่ได้เหมือนกันครับรัฐบาลได้ย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของสถานกวดสภาพรถเอกชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งตามอย่างเคร่งครัดพี่น้องประชาชนครับสามารถค้นหาตำแหน่งตรอ.ใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรได้นะครับหรือตำแหน่งของตรอ.ในพื้นที่จังหวัดอื่นได้นะครับผ่าน LINE Official ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าตีครับส่งกับเข้าตามแอปพลิเคชันนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งเฮาเข้าใจว่าเปิ้นต้องทำเวลาเหมือนกันครับเผื่อจะได้ส่งสินค้าฮื้อไว้ตีซุปแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยตึงเปิ่นตึงเฮาตัวก็ต้องมีให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตัวเหมือนกันกดสภาพบัจจัยเฉพาะรถของวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับของมูเฮาตัวเหมือนกันได้เวลากดสภาพก่อนติดจะไปต่อทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแถมตัวครับยังอยู่เรื่องของการเกษียณคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยกันแถมรอบนึงเหมือนกันครับสำหรับมิจฉาชีพติดจะมาจุมาหลอกไว้เกษียณครับเตือนภัยวัยเกษียณหากเผลอหับสายนี่ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนี่นะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญอ้างมาจากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกบข.อ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ว่าหน่วยงานอื่นๆโทรเข้ามาว่าเงินบำเหน็จบำนาญ

0: งานอาจจะติดขัดจะอันจะอีต้องดำเนินการดังนั้นดังนี้เอาเงินสตังค์มากดสอบต้องลงทะเบียนต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คือกดสายทิ้งได้เลยเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นไว้เกษียณยังติดเคยเตือนกันเนาะนอกจากจะเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอก่อยให้ดีตัวเหมือนกันไว้เกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก่อยระมัดระวังกันให้ดีกันละกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิดส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ปากันเวลา2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับเป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันอย่างที่เฮาเคยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบัควันวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตัวเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: เขาเล่าว่าพี่พักอินทรีย์แล้วก็ได้เงินล้าน
5: จริงไหมพี
4: ่มันทำยังไงบ้างพี่
5: ใจ
6: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
7: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีไฮแลนด์พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงิน

อมมาครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์เนี่ยได้เงินล้านนะครับระวังนะครับเพราะว่าโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนผมเจอโรงเรือนครับมีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือน

0: องผมเจอครับเจอน้องสามอย่าไปถามครับน้องครับน้องครับน้องครับน้องน้องครับน้องครับ
1: ปัง
0: สวัสดีครับพี่จิ้ม
2: สวัสดีครับจังตัวองค์ครับพี
0: ่พี่จัง
2: ผมผมไปเห็นที่รายการฮาดีเนี่ยที่ผมติดตามอยู่อ่ะ
0: ฮาดีพื้นที่สูง
2: ใช่ใช่
0: โอ้โห FC แฟนพันธุ์แท้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
2: ครับครับครับ
3: พี่ครับพี่เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้เงินล้าน
4: จริงไหมพี่
2: จริงครับถ้าลดได้ก็ได้เงินจริงแล้วก็รวมปลูกด้วย
3: จริงอ่ะ
2: จริงลองทำดูไม่ทำไม่รู
3: ้ไหนๆวันนี้รายการฮาดีพื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคของการที่พี่สามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เงินล้านมันทำยังไงบ้างพี่แล้วมันมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรบอกสักนิดนึงได้ไหม
2: ต้องมีที่ดินก่อนไม่มีที่ดินก็ทำไม่ได
3: ้
2: สองใจ
3: ใจ
2: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
3: ใจสำคัญใช่ไหม
2: สำคัญที่สุดแล้วใจแรกได้หมดมาเรียนรู
3: ้เรียน
2: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำไปตามสภาวะที่เรามีอยู่ไปลองที่มีอยู
3: ่
2: ก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวช.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นเพื่อนบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
3: ให้คำแนะนำ
2: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบเป็นพันสองพันสามเนี้ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับปรุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสวส.มาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
3: แล้วไปขายที่ไหนครับ
2: ความรู้ไม่ขายครับ
3: มาความรู้โอเคไม่ขายแล้วไปขายที่ไหนคร
2: ับ ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
3: ่ครับผม
2: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
3: มีการส่งต่อความรู
2: ้มีครับ
3: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
2: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
3: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
2: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นอยู่แล้วได้ส่งต่อให้เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณนี
3: ้โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: สวัสดีครับพี่ป๋อง
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
2: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านดอยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
2: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านดอยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟลิบิก้าอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งกาแฟลิบิก้าเนี่ยใน1ปีจะให้ผลิตครั้งเดียว
2: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำการเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศนี่ครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ย1ใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับ2เนี่ยใช้พื้นที่เยอะในการทำฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี
2: ่
0: ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
2: อม
0: การลดใช้สารเคมีในบุพที่สูงเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
2: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58ไร
2: ่ครับผม
0: 158โรงเรือน
2: โอ้
0: ทั้งหมดในช้างที่นี
2: ่
0: ครับผม
2: ก็แสดงว่าพี่จิ้มเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกและตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ้มเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำข้างนอกพี่บอกให
2: ้โอเคครับสุดยอดมากเลยครับบอมและนี่ก็คือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพากรพิมพ์พวงเกษตรกรผู้นำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่รับองค์ความรู้จากสวส.เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีเกษตรในแบบตนเองสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนไม่เพียงเท่านี้เขายังสามารถที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันคือเรื่องของความยั่งยืนในพื้นที่ในชุมชนสืบต่อไปและใน EP ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของจิ้มจริงใจไปสู่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามชมใน 5D พื้นที่สูงเอพิโซดต่อไปในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: พื้นที่สูงจะพาคุณผู้ชมไปพอการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรจะได้กันพองสามารถติดตามพอกอยได้นะครับในรายการข่าวดีประเทศไทยรายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเฮาจะไปติดตามแถมหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.นะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพองนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจ.หญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
1: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจ.แล้วทำไมจื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของตางตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้นมาบอกกับเฮานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมร้อยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพองไปพอกันได้จากสำนักงาน

0: ตำรวจสอบสวนกลางกันครับ
1: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ IT หลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮกก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิดปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
0: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซะตังเป็นซะส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างติเปิ้ลทำคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถแต่งกายเหมือนกับอาชีพเปิ้ลได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับถึงตำรวจไซเบอร์ถึงตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิ้นได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
2: ้เฮาผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
3: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ต้องไปจากบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ังหวัดเชียงใหม่ถอดบทเรียนไฟป่าและฝุ่นควันปี69วางแผนหยุดเผาต่อเนื่องคืนอากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืนชาวนาศาลเจ้าไก่ต่อจังหวัดนครสวรรค์เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำไหลบ่าท่วมทุ่งบางรายเกี่ยวไม่ทันต้องปล่อยจมน้ำรายงานพิเศษวันนี้สายมูเต็มลานสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูชาขอพรพระคเนตรในงานเทศกาลคเนตรจตุรถีถิ่นล้านนา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนค่ะคุณถาปกรแก้วบ้านฝายและดิฉันจันจราอ่อนอ้นค่ะ
2: มาอัปเดตข่าวสารกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับกับข่าวภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือและอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีนะครับติดตามสดๆได้ตอนนี้ Digital TV กฎหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนือให้ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนฟ้าอากาศต่างๆก็มีเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ปากท้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่พื้นที่ไหนบอกกล่าวเข้ามาได้นะครับติดตามรับชมอยู่ทาง Facebook Fanpage เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเราจะได้รู้ว่าทุกท่านเนี่ยติดตามมาจากพื้นที่ไหนบ้างนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับน้ำท่วมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะว่าท่านได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่าในช่วงของการที่ประสบกับอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ในข่าวภาคเหนือของเราก็มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเหนือข่าวแรกก็เริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้คิกออฟอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมประชาชน25อำเภอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลอลาดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานาราดีสอนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนขณะเดียวกันได้จัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกพื้นที
2: ่สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตั้งเป้าจำนวน1ล้านดอกโดยจัดสรรตามจำนวนประชากรทั้ง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้แทนจาก25อำเภอรวม75คนเข้าร่วมนะครับเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและรูปแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชนและถ่ายทอดให้กับประชาชนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ด้วยตัวเองอย่างทั่วถึงด้วยนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดเชียงรายได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารรำลึกคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อบ้านเมืองที่ลานอนุสรณ์สถาน3ผู้กล้าพลเรือนตำรวจทหารอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันครบรอบการสูญเสีย3ผู้กล้ารำลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของนายประหยัดสมานมิตรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตำรวจโทสีเดชภูมิประมันอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและพลโทจำเนียนมีสง่าอดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่3ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่20กันยายน2513
2: โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวคำสดุดียกย่องคุณงามความดีและวีรกรรมของทั้ง3ท่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เสียสละครับ
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2513ระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้งจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีการแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลประสงค์เข้ามอบตัวต่อทางการและกำหนดจุดนัดหมายบริเวณบ้านห้วยกว้านเหนือพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินทางไปรับด้วยตนเองและจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้ทั้ง3ท่านเสียชีวิตก็ขอรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้กล้าของทั้ง3ท่านด้วยนะคะ
2: มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาติดตามเรื่องของการศึกษากันบ้างครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองประมันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับที่โรงเรียนหนองบ้านหนองประมันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายรัฐพลอลาดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้มีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประมันให้การต้อนรับรวมไปถึงได้บรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษาด้วยครับ
1: นายอรรถพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประมันระบุว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณและมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนโดยขอสนับสนุนจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระงานของครูเพื่อคืนเวลาให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
2: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ระบุว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนของการทำงานเพื่อลดเวลานะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของคณะครูรวมไปถึงฝึกอบรมให้คณะครูได้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารมากยิ่งขึ้นนะครับไปฟังเสียงของท่านประเสริฐจันทละลวงทองกันครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบฟอร์มมาตรฐานที่เป็นฟอร์มที่มีอยู่โดยทั่วไปหรือจะเขียนใหม่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนเลยนะครับถ้าจะให้ทางกระทรวงมาช่วยทำให้ยินดีนะครับเรื่องแบบฟอร์มจะซื้อเป็นหัวของโรงเรียนหนองประมาณเลยอย่างเงี้ยเราทำให้ได้หมดเพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นรูปแบบเดียวกันหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับมาเพียงแต่ใส่วงเงินไปแล้วก็วัตถุประสงค์เข้าไปนะครับแต่เข้าใจว่าคุณครูยังไม่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็เห็นอกเห็นใจอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ
1: ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองประมันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
2: การพัฒนาทักษะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมไปถึงการลดภาระงานครูต่างๆเนี่ยก็จะได้มีจำนวนเวลาในการไปสอนเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะศึกษากับน้องๆที่ศึกษาระดับปริญญาตรีและสามารถสำเร็จการศึกษานำโดยนายพนัสอุณหบัณฑิตคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
2: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

0: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทตลอดจนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมรอบด้านก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต
1: พูดถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็น้องๆ นักศึกษากันแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองเขาก็ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาคณะครูผู้ปกครองและเยาวชนผู้เข้ารับรางวัลเข้าร่วมพิธีครับ
0: พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นมีความประพฤติดีมีหัวใจจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนยกย่องบุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
1: โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมนะครับเป็นองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมและผลักดันพลังคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับยินดีกับน้องๆด้วยนะ
0: ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปด้วยค่ะไปที่จังหวัดลำพูนค่ะทางจังหวัดลำพูนได้มีการจัดนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569ที่โรงแรมแกรนด์ปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูนประจำปี2569เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1: กิจกรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยเวทีเสวนาการถอดบทเรียนการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยการจัดนิทรรศการและการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปี2569จำนวน87คนครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตนับเป็นภารกิจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาทักษะทางภาษาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ให้สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดนิทรรศการการเสวนาถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายผลนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ามาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: มาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ค่ะมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ถอดบทเรียนปี2569วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาในปี2570ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ปี2569เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี2569พร้อมทั้งได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละอำเภอทั้งสภาพภูมิประเทศที่ในพื้นที่สูงที่ยากต่อการเข้าถึงงบประมาณและระยะเวลาสนับสนุนอย่างไม่ครอบคลุมช่วงเกิดเหตุจริง
0: นอกจากนี้นะครับได้มีการพิจารณาถึงอุปกรณ์ดับไฟและระบบสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่เพียงพอนำไปสู่การวาง5แนวทางแก้ไขปัญหาก็คือการจัดสรรงบประมาณตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่โดยพิจารณาจากสถิติจุดความร้อนและขนาดพื้นที่ป่าการขยายระยะเวลาสนับสนุนชุดลาดตระเวนและอาสาสมัครให้ครอบคลุมช่วงวิกฤตการจัดหาอุปกรณ์ดับไฟและเครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารด้วยครับ
1: โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งการรณรงค์การหยุดเผาการแจ้งข้อมูลสถานการณ์การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันรักษาพื้นป่าและคืนอากาศสะอาดบริสุทธิ์ให้แก่ชาวเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
0: แน่นอนว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนปีต่อปีเลยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยสภาพภูมิอากาศต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงจุดความร้อนต่างๆก
1: ็
0: เกิดขึ้นบางทีเป็นจุดใหม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องมีการวางแผนกันเพราะว่าพื้นที่เชียงใหม่เองส่วนใหญ่เป็นป่าแล้วก็ภูเขาสูงชันด้วยนะครับ
1: ก็ต้องมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างโดรนตรวจจับความร้อนเข้ามาช่วยด้วยแต่ก็ต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โดรนในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ด้วยก็ต้องอาศัยชุมชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับเรื่องสาธารณภัยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน3อำเภอโซนเหนือครับที่ห้องประชุมโรงแรมเทนเจอรีนวิวตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางครอบคลุมอำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์บุคลากรและลดความล่าช้าในการเผชิญเหตุครับ
1: ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ลุ่มน้ำฝางประสบกับปัญหาข้อจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณความไม่พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะบุคลากรที่มีทักษะและความห่างไกลจากส่วนกลางส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
0: การทำ MOU วันนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและเผชิญเหตุสาธารณภัยสนับสนุนบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลรวมไปถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานร่วมพัฒนาองค์ความรู้จัดฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการบัญญัติไว้รวมไปถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนเป็นแบบแผนและลดความยุ่งยากของระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ค่ะและจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจำนวน130ครัวเรือนและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
0: สำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยนะครับได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่หมู่5บ้านทุ่งสารพีหมู่2บ้านป่าหมากและหมู่1บ้านแม่ลาน้อยด้านสิ่งสาธารณประโยชน์สะพานได้รับความเสียหาย2แห่งได้แก่สะพานนาป่าตาลสะพานป่าหมากถนนเลียบลำน้ำแม่ลามีน้ำกัดเซาะแล้วก็มีเขื่อนป้องกันตะลิ่ง1แห่งและฝาย1แห่งได้รับความเสียหายด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นด้วยสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เรามาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศเทศกาลคเนศจตุรถีที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสายมูค่ะแน่นเต็มลานสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูชาขอพรพระคเนศในพิธีคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาค่ะซึ่งก็มีช่างฟ้อนหลายติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
2: งานเทศกาลคเนศจตุรถีถิ่นล้านนาเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงมิตรเปลี่ยนระหว่างศาสนาสถาบันการศึกษาศิลปินและชุมชนงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรฮินดูสภาไวทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่นำโดยดร.สวามินีสิวาเวทวรันคุรุเทวาประธานฮินดูไวทิกธรรมกูรูเดวาอาชรัมศาสนสถานพราหมณ์ฮินดูจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริศักดิ์อภิศักดิ์มนตรีประธานชมรมพุทธฉายและคณะนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาพุทธศิลปกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ภายในงานมีพิธีบูชาองค์พระคเนศเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันคเนศจตุรถีและนิทรรศการด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาสำหรับพิธีเปิดงานมีนายพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการแสดงพิธีเปิดตีกลองสะบัดชัยจากโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณพร้อมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์จากคุ้มนิรันดร์การการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาอาทิฟ้อนเทียนจากกลุ่มช่างฟ้อนล้านนาพุทธสถานการแสดงฟ้อนขันดอกฟ้อนเชียงใหม่เมืองงามและฟ้อนหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติงานครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศคึกคักบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างความศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีล้านนาได้อย่างลงตัวน่าสนใจทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
0: ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายมูเตลูเนี่ยต้องชื่นชอบเลยในเรื่องของการผนวกเอาวัฒนธรรมของล้านนาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในเรื่องนี้ท่านใดที่ชื่นชอบไปชมกันได้นะครับมาอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเทศกาลดีๆนะครับกับเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติซีแฟน2026ปีที่2ครับได้มีการยกทัพหนังระดับโลกภาพยนตร์ไทยคลาสสิกฉายแล้วที่เชียงใหม่20-27 กันยายนนี้ครับที่ศูนย์การค้า

0: เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวและเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยชูแนวคิดนำมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาและอัตลักษณ์ไทยมาต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและโลกเหนือจินตนาการเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่สานต่อความสำเร็จจากปีก่อนหน้าที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจนได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการด้วยครับ
1: ซึ่งไฮไลท์ของเทศกาลในปีนี้ได้คัดสรรภาพยนตร์แฟนตาสติกเรื่องเยี่ยมจากทั่วโลกที่เคยคว้ารางวัลระดับสากลมาจัดฉายอาทิซัคคารีนบริดเดอร์ Cherry and Virgin and Possessionพร้อมด้วยภาพยนตร์ไทยยอดนิยมที่นำกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งเช่นสัปเหร่อ2ผีเข้าเขากะลารินระดาและโปรแกรมฉายทีมเงาผีเชิงปรัชญาของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทั้งสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ควบคู่กับการจัดฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังการถ่ายทำณโครงการวันนิมมานเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำตลอดจนกิจกรรมสเปเชียล Q&A พบปะพูดคุยกับผู้กำกับและทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิด
0: ใครที่เป็นคอภาพยนตร์นะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับถึงวันที่27กันยายน2569เลยนะครับทั้งหนังไทยแล้วก็หนังต่างชาติด้วย
1: ใช่ค่ะมีแต่เรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะใครเป็นแฟนสัปเหร่อเนี่ยไม่พลาดเพราะว่าทำรายได้นี่หลายร้อยล้านเลยทีเดียว
0: ครับผม
1: ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่จังหวัดเชียงรายโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายยกระดับแหล่งเรียนรู้สู่การตลาดท่องเที่ยวชุมชน Form Learning to Market ค่ะนายเสิร์ชชัยนันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคราชการเอกชนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
0: โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เดินหน้ายกระดับ20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ครับ
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมองค์ความรู้ทั้ง6ด้านอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายได้แก่ศิลปะและสถาปัตยกรรมอาหารชาและกาแฟธรรมชาติและการเกษตรศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์วิถีชีวิตการค้าผ้าล้านนาและชาติพันธุ์และด้านกีฬานันทนาการและสุขภาพเพื่อให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงพร้อมแข่งขันในการตลาดของท่องเที่ยวแห่งอนาคต
0: ถือว่า2จังหวัดนี้ถ้าหากว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยก็มีอัตลักษณ์ที่เหมือนๆและคล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะเส้นทางของการท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผ้าล้านนาแล้วก็กลุ่มพี่น้องของชาติพันธุ์ด้วยนะ
1: ก็จะมีความเป็นสีสันล้านนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของชาติพันธุ์ก็จะเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างวันนี้พบกับคุณมินและคุณวันวิสานะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณถาปกรณ์คุณจันจีราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับผมจะพาไปดูประเพณีหนึ่งเดียวของไทยนะครับกับการแข่งขันเรือบกที่วัดเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านค่ะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือผมมีเรื่องของประเพณีการเรียกได้ว่าการแข่งขันเรือ
3: ค่ะ
2: แต่ไม่ใช่เรือแบบในน้ำเป็นเรือบกซึ่งหลายๆคนเองก็คงเคยไปเยี่ยมชมกันแล้วแต่เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยมีอะไรเพิ่มเติม
3: มีของอร่อยค่ะวันนี้ไปชิมข้าวเม่าพองคันค่ะที่สำคัญในราคาไม่แรงด้วยค่ะ
2: เป็นหนึ่งในของคู่ประเพณีการแข่งขันเรือยาว สนามไหนก็ตามแต่จะมีเรื่องของข้าวเม่าพอกมาขายเสมอนะครับเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับประเทศไทยนับถอยหลังอีก22วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีที่เป็นการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมหารือถึงแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลก
3: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับเข้าผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก22วันค่ะก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นค่ะ
2: ครับมาดูทางด้านเรื่องของการประชุมกระทรวงแรงงานกันบ้าง
3: ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ร่วมมือออสเตรเลียจีนขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดฮอลแอนดริวจ่าย MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามผลการหารือร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึงปี2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียและสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นและ AI Governanceร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศค่ะ
2: นอกจากนี้ครับได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

0: ุ่งบางรายเกี่ยวไม่ทันต้องปล่อยจมน้ำครับส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างขณะที่ข้าวบางแปลงกำลังอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ชาวนาต้องเร่งตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อชาวนาหลายรายต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่หลังน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมแปลงนาบางรายสามารถนำรถเกี่ยวข้าวเข้าเก็บผลผลิตได้ทันแต่บางรายที่ข้าวยังไม่ถึงกำหนดเกี่ยวและไม่สามารถนำรถเข้าพื้นที่ได้ทันต้องปล่อยให้ข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้นสูงมากนั่นเองครับ
1: ด้านนายสหแรงกสิวิทย์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายเกี่ยวไม่ทันขณะที่บางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจัดถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเสียหายค่ะมาต่อกันที่พิธีสำคัญของจังหวัดตากกันนะคะชาวจังหวัดตากกว่า500คนหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีสำคัญวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณอำเภอเมืองตากจังหวัดตากค่ะนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงค่ะการวางศิลาฤกษ์ฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของจังหวัดตากในการจัดสร้างอนุสรณ์เพื่อเชิดชูพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมทั้งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองตากและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: การจัดงานครับเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีวางศิลาฤกษ์ในโดยมีคณะสงฆ์และพระเกจิอาจารย์พร้อมด้วยประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาร่วมงานตลอดช่วงพิธีเต็มไปด้วยความสงบสำรวมและศรัทธาแม้สภาพอากาศจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ทุกฝ่ายยังคงร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยการรวมตัวของผู้คนกว่า500คนที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่สำคัญนั่นเองครับและในวันนี้ครับวงการศิลปินศิลปะวัฒนธรรมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญร้อยตรีทวีบุรณเขตหรือว่าจ่าทวีศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญด้านงานปั้นและหล่อพระพุทธรูปถึงแก่กรรมสิริอายุได้93ปีครับร้อยตรีทวีบุรณเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปราณีตศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566ถึงแก่กรรมแล้วในวันนี้สิริอายุ93ปีโดยบุตรชายได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเมื่อเวลา 12:19 นาทีคุณพ่อได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วร้อยตรีทวีบุรณเขตเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคม2475ที่จังหวัดพิษณุโลกเติบโตในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและช่างฝีมือทำให้ได้เรียนรู้การวาดภาพและงานช่างมาตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนเข้าสู่เส้นทางช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปอย่างจริงจัง
1: ในช่วงรับราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ได้รับคัดเลือกให้เข้าการอบรมด้านการปั้นและหล่อโลหะกับครูช่างสำคัญของกรมศิลปากรรวมถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีก่อนนำความรู้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสำคัญโดยเฉพาะพระพุทธชินราชจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างพิษณุโลกต่อมาในปี2521ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบุรณะไทยหรือจ่าทวีสร้างผลงานพระพุทธรูปและงานศิลป์และงานประติมากรรมจำนวนมากจนได้รับการยกย่องในวงการช่างศิลป์ค่ะนอกจากงานด้านศิลปะร้อยตีทวีอย่างอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีและมูลนิธิจ่าสิบ

0: เอกทวีพิมพ์บูรณะเขตเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ
1: ตลอดชีวิตครับได้รับรางวัลและยกย่องมากมายก่อนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติและในปี2567มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตรีเป็นกรณีพิเศษการจากไปของร้อยตรีทวีบูรณะเขตนับเป็นการสูญเสียบุคลากรบุคคลสำคัญของวงการช่างศิลป์และพุทธศิลป์ไทยผู้ฝากผลงานและองค์ความรู้ไว้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังนะครับในวันนี้ครับยังมีรายงานพิเศษนะครับในวันนี้เองสคบได้ออกมาเตือน AI หลอกได้ครับแต่สติช่วยคุณได้จะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
2: แกว่าไหม
3: เจนแกเป็นอะไรหรือเปล่าร
4: ถชนอ่ะโอนให้ก่อนได้ไหม 50,000
3: อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเราคืนให้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้โอเคโอนมานะเขาให้จ่ายเลยตอนนี้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ในข้อความ
5: เมื่อทั้งชื่อใบหน้าและเสียงเป็นคนที่คุณรู้จักคุณอาจไม่คิดว่านั่นคือ AI ที่กำลังหลอกคุณ
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมตัวเป็นคนใกล้ชิดเพื่อสร้างเรื่องเร่งด่วนและหลอกให้โอนเงินอย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหยุดเช็คโทรกลับก่อนโอนเงินทุกครั้ง AI หลอกได้แต่สติช่วยคุณได้
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ.
1: อย่างไรในปัจจุบันเองวิทยาการ AI ได้เดินหน้าและล้ำไปไกลนะครับการหลอกลวงมิจฉาชีพก็จะมีวิธีที่แยบยลมากกว่าเดิมอย่างไรใช้วิจารณญาณในการก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาดูการแข่งขันเรือบกกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับ
7: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
8: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงที่2นะคะการแข่งขันเรือบกของชาวบ้านเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งเดียวของไทยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดเนินกลุ่มหมู่4ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมีพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งขันเรือบกริมรถข้าวเมาทอดซึ่งชาวบ้านเนินกลุ่มร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงงานบุญเดือน10ซึ่งเป็นประเพณีที่สนุกสนานและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดยเฉพาะการแข่งขันเรือบกที่จัดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานเกือบ60ปีถือเป็นกีฬาพื้นบ้านหนึ่งเดียวของประเทศไทยมีทีมผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์เป็นจำนวนมากปีนี้มีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมีนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมชาวบ้านตำบลเนินกลุ่มและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: บรรยากาศภายในงานครับหลังจากมีพิธีเปิดงานมีการแข่งขันเรือบกตั้งแต่เช้าเต็มไปด้วยความสนุกสนานสนามระยะทางยาว100เมตรทางผู้จัดได้นำน้ำมาเปิดเข้าพื้นที่ดินนะครับให้แฉะในสภาพที่มีขี้เลนขี้โคลนถ้าหากวิ่งไม่พร้อมกันก็จะสะดุดขาพากันล้มลุกคลุกคลานก่อนจะเข้าเส้นชัยทีมใดล้มก็ถือว่าแพ้ทันทีในปีนี้มีทีมเข้าการแข่งขันจำนวนกว่า50ทีมซึ่งถือว่ามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยมีกองเชียร์ที่ลุ้นยืนลุ้นอยู่2ฝั่งทาง คอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจทีมโปรดของตนเองนะครับอยู่รอบสนามถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เชื่อมความสามัคคีหนึ่งเดียวของไทยนั่นเองครับแน่นอนครับว่าภายในงานนั่นเองนะครับการแข่งขันเรือบกจะมีของดีอยู่ภายในงานเช่นเดียวกันชาวบ้านตำบลเนินกลุ่มครับร่วมใจทำข้าวเม่าพอกนำขายนะครับนำเงินเข้าวัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นที่วัดเนินกลุ่มครับที่จัดงานประเพณีเรือบกนี่แหละครับมีการจัดงานบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งขันเรือบกริมรถข้าวเม่าทอดซึ่งจัดสืบทอดมานานกว่า60ปีสืบสานครับประเพณีท้องถิ่นและความสามัคคีในชุมชนโดยชาวบ้านเองทั้ง11หมู่บ้านจะร่วมกันทําข้าวเม่าทอดสูตรโบราณซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของตำบลเนินกลุ่มจําหน่ายนํารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปบูรณวัดซึ่งในปีนี้ครับวัดเปิดให้ชาวบ้านร่วมทําบุญนําวัตถุดิบมาสมทบและซื้อเพิ่มเติมโดยมีกล้วยไข่จากจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน500เครือเป็นวัตถุดิบหลักเปิดจำหน่ายแพละ30บาทจนกว่าวัตถุดิบจะหมดตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยแพแรกครับเปิดประมูลได้ราคา 26,992 บาทและยอดจำหน่ายนะครับวันที่15กันยายนอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทและวันที่18จำหน่ายได้500แพและมีประชาชนเดินทางมาคับคั่งครับรอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวครับ
0: บรรยากาศจัดทำข้าวเม่าทอดสะท้อนถึงความร่วมมือของชาวบ้านตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบปอกกล้วยปอกมะพร้าวกวนแป้งปั่นกล้วยทอดกล้วยไปจนถึงแจกคิวและรับข้าวเม่าทอดสำหรับงานประเพณีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยมีวันที่20กันยายนค่ะมีการแข่งขันเรือบกซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชนมีทีมเข้าร่วมแล้วกว่า50ทีมค่ะ
1: ก็นอกเหนือจากจะไปดูเรือบกแล้วนะฮะสิ่งมุดหมายสำคัญก็คือข้าวเม่าทอดข้าวเม่าพอกนี่แหละฮะ
0: รับรองว่าอร่อยแน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: มาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569มอบรางวัลแก่ทีมเรือที่คว้าชัยสืบสานประเพณีคู่รำน้ำน่านค่ะวันที่20กันยายน2569เวลา18นาฬิกาณลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดภาษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569โดยมีนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายสิริชินหานพิทักษ์พงศ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2569ณลำน้ำน่านบริเวณหน้าวัดภาษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดคู่กับวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำน่านพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะ
1: สำหรับผลการแข่งขันประเภทสำคัญนะครับประเภทเรือยาวใหญ่41ถึง55ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเทพหัสดิน31คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาทและพระพุทธชินราชจำลองขณะที่ประเภทเรือยาวกลาง31ถึง40ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเทพหัสดิน31คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทสำหรับประเภทเรือยาวเล็กกอไม่เกิน30ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือเพชรภูพยัคฆ์นายห้างนิคพูนทวีคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทขณะที่ประเภทเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกไม่เกิน30ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือพรณทีเทพธนนนทีทีโกคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทนอกจากนี้ครับยังมีการแข่งขันเรือจิ๋ว12ฝีพายเรือสิงห์2แควร์7ฝีพายประเภทเชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นประเภทเรือยาวเล็กก2ไม่เกิน30ฝีพายและประเภทท้องถิ่น3ฝีพายโดยมีทีมเรือพื้นจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสีสันให้กับงานตลอดช่วงการจัดการแข่งขันเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามงานบุญที่เดียวครับ

0: งานบุญทอดเทียนโหมครับ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยงานบุญทอดเทียนโหมครับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญทอดเทียนโหมที่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีพลังแห่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญสืบสานประเพณีและสร้างความรักความผูกพันในชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวครับ
3: ประเพณีการทอดเทียนนะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวคนอีสานค่ะประเพณีนี้นิยมทำในช่วงเข้าพรรษาเมื่อมีการทำพิธีทางพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านคือการร้องสอนสรพัญญะเป็นภาษาอีสานค่ะเป็นเรื่องราวคติสอนเป็นเรื่องราวคติธรรมสอนใจนอกจากการประกวดขับร้องสรพัญญะแล้วยังมีการแข่งขันกีฬาการทอดเทียนและยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีแก่ชาวบ้านและสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังนะคะมีความรักและห่วงแหนในการสืบสานประเพณีอันดีงามอีกทั้งเพื่อเด็กเยาวชนประชาชนมีความรักความสามัคคีภายในชุมชนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะและเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสร้างกลุ่มเยาวชนผู้นำในการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้มีรายงานพิเศษครับไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจบนโลกนี้นะครับจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสาตระคม
3: ดิฉันวันวิสาแสงทองค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย

0: พีนอตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปะกันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง MBT ภาคเหนือแห่งนี้ครับเริ่มต้นจะวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดสีโสดาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ได้รับเมตตาจากพระมหาสมพงษ์สมวังโสนะครับวัดสีโสดานมัสการครับพระอาจารย์ครับช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปประวัติของวัดสีโสดาสักหน่อยครับ
1: ก็เจริญพรนะสัทธาญาติโยมที่รับชมรายการทุกท่านเนาะก็วัดสีโสดานะก่อสร้างหรือว่าสถาปนาโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเบื้องต้นนะท่านก่อนที่ท่านจะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพก็เรียกว่าบอกบุญนะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทั้งหลายมาช่วยกันสร้างขุดถนนขึ้นดอยสุเทพระหว่างการขุดถนนเนี่ยจำเป็นต้องมีเรียกว่าโรงครัวมีที่พักนะวัดศรีโสดาก็เป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นก็คือสร้างที่พักให้กับคนที่มาช่วยขุดทางขึ้นดอยสุเทพแล้วก็สร้างวัดไปด้วยครูบาก็จะได้สร้างพระพุทธรูปเนาะพระพุทธรูปประจังพระวิหารของวัดก็เป็นสถานที่เริ่มต้นจะเป็นโรงครัวเป็นที่พักให้กับคนงานที่มาขุดถนนขึ้นดอยสุเทพแล้วก็สร้างวัดศรีโสดาเป็นวัดแรกในระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพตรงนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดโสดาบันเป็นวัดแรกที่ครูบาได้สร้างระหว่างขุดถนนขึ้นดอยสุเทพก็ครบ90ปีแล้ว90ปีวัดศรีโสดา90ปีถนนขึ้นดอยสุเทพนี่นะ
0: ครับ
1: เป็นวัดแล้วก็เป็นถนนที่ครูบาได้สร้างเพื่อเรียกว่าได้ให้คนก่อนที่จะขึ้นศรัทธาญาติโยมในสมัยนั้นก่อนที่จะขึ้นไปกราบพระบรมธาตุดอยสุเทพก็จะผ่านวัดศรีโสดาก่อน
0: ครับ
1: นี่เป็นเบื้องต้นวัดได้สร้างโดยครูบาศรีวิชัยนะ
0: ครับ
1: มีองค์พระที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างเรียกว่าหลวงพ่อใบโพนะ
0: อยู่บนวิหารใช่มั้ยครับ
1: บนวิหาร
0: ครับชื่อว่าพระใบโพ
1: หลวงพ่อใบโพ
0: ครับนอกจากนั้นที่วัดยังมีศาสนสถานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
1: ก็มีเจดีย์เนาะแล้วก็มีพระสังกัจจายนะพระสังกัจจายที่อยู่ที่วิหารอนุกูลพุทธานุสรณ์นะได้สร้างขึ้นในปี25นะก็40กว่าปีแล้ว
0: ครับมีพระสังฆจายที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธามีความเชื่อตัวแม่ก็ครับในเรื่องของพระสังฆจายพระครูช่วยเรา
1: พระสังฆจายก็เป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์เนาะแล้วก็มีรูปงามนะเรียกว่าชาวบ้านเห็นคนที่จิตใจไม่เป็นกุศลก็จะคิดไปในทางอกุศลนะทำให้ท่านเนี่ยก็หนึ่งแล้วเป็นผู้มีลาภมีสักการะเนาะเวลาชาวเรียกว่าเกิดเรื่องเราไม่ดีขึ้นมาท่านก็จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยนะแล้วก็พอท่านเห็นเนาะว่าเรียกว่ารูปลักษณ์เนาะเป็นเพียงสิ่งภายนอกนะท่านก็อธิษฐานจิตนะให้คนเห็นในลักษณะที่เราเห็นว่ามีลักษณะที่อ้วมท้วนเนาะเป็นประมาณนั้น
0: ขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยเชื่อมโยงไปในเรื่องของธรรมะสำหรับประชาชนหรือว่าชาวพุทธสมัยนี้ครับในเรื่องของการมองคนอื่นแต่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ในยุคนะในปัจจุบันนะการเรียกว่าสิ่งภายนอกนะภายนอกเรียกว่าเป็นแวบแรกที่เรามองเห็นนะและ first impression นะเป็นเรื่องสำคัญก็จริงนะแต่ว่าเราก็ต้องมีจิตใจนะมีธรรมะที่หนักแน่นและการมีสติเป็นสำคัญมากนะเราเห็นแวบแรกนะอาจจะดูน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาหรือว่าเห็นรูปนะเห็นรูปน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องมีธรรมะในการเข้าไปเรามีสติในการเข้าไปว่าแม้เพียงเป็นภายนอกแต่ภายในจะอาจจะดีเท่ากับภายนอกมากน้อยแค่ไหนเรื่องการจะรู้ว่าดีเฉพาะภายในหรือดีเฉพาะภายนอกด้วยดีทั้งภายในหรือภายนอกหรือเปล่าก็ต้องมีธรรมะเข้าไปแล้วก็อาศัยสติในการพูดคุยในการอยู่ร่วมนะในการและใช้ชีวิตร่วมกันนะอย่าอาศัยมองเห็นเพียงเฉพาะภายนอกเท่านั้นแล้วก็เชื่อเลยหลงเลยทำให้เราขาดสติพอขาดสติก็จะหลงหรือว่าไปชักจูงนะให้เราทำในสิ่งที่ผิดได้อันนี้ก็คือในยุคปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นว่าทุกคนอยากจะมีรูปร่างมีหน้าตามีชื่อเสียงที่ดูน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งหรือว่าสิ่งที่คนทุกคนในยุคนี้แสวงหาก็คือชื่อเสียงเงินทองใช่ไหมพอมีหน้าตาที่ดีมีรูปร่างที่ดีมีอะไรที่ดีทุกคนก็จะมาชื่นชมชอบพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็จะหลงไปละคนที่รู้ไม่รู้เท่าทันเนาะ เห็นว่าหน้าตาดีก็จะมีเงินเข้ามาชื่อเสียงดีก็จะมีคนเรียกว่าคนให้ความเคารพนับถือ
0: ครับ
1: เรามีอำนาจขึ้นมาแล้วพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้คนเรียกว่าหลงไปในทางที่ผิดพอขาดธรรมะแล้วนะพอมีหน้าตาดีปุ๊บขาดธรรมะปุ๊บคนนั้นมาชมคนนั้นมาชอบทุกคนก็มาหลงชอบไปหมดตรงนี้ก็จะ
0: หลง
1: ไปทำผิดผิดศีลต่างๆแล
0: ้
1: วตั้งแต่ศีลเอาศีล5ก็พอนะไปเถอะไปฆ่าไปทำร้ายไปทำลายเพราะนี่แหละเพราะเรียกว่าความหลงในสิ่งต่างๆนะเถอะไปทำข้อผิดศีลข้อสอนข้อ3ไปตามลำดับเลยเป็นอย่างนั้นว่าก็คือถ้าเราเห็นรูปลักษณ์ภายนอกนะก็ต้องเอาสติเข้าไปช่วยว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นอย่างไรเราควรที่จะยึดถือหรือว่าเป็นประโยชน์อย่างไรทุกอย่างดีนะหน้าตาดีก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าในตามหลักพุทธศาสนามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนาะเป็นอนิจจลักษณะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหน้าตาดีมันดีอยู่เพียงชั่วคราวนะดีอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลามันก็จะหายไปนะชื่อเสียงดีอยู่ในระยะหนึ่งถึงเวลาก็จะหมดไปมีอำนาจเป็นเรื่องที่ดีสามารถอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ตามอำนาจของตนเองนะเป็นปลัดเป็นอำเภอเป็นนายกเป็นอะไรดีอยู่ในระยะหนึ่งเราสามารถที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือศรัทธาประชาชนได้ทั่วหมดเลยช่วงระหว่างที่มีอำนาจแต่ช่วงหนึ่งก็หมดอำนาจไปถ้าเราใช้อำนาจตรงนั้นในทางที่ดีมันก็จะเป็นประโยชน
0: ์
1: เกื้อกูลให้กับคนอื่นๆนะแต่ในทางตรงข้ามมีหน้าตาดีแล้วไปใช้ในการหลอกลวงคนอื่นนะใช้เลขโกนอุบายให้ได้มาซึ่งทรัพย์ซึ่งเป็นผิดศีลผิดศีลข้อที่2เนี่ยนะบางคนพอหมดทรัพย์หมดอะไรปุ๊บก็ถึงขั้นที่จะเรียกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้ไปแล้วนะถึงขั้นที่จะเสียชีวิตอะไรประมาณนี
0: ้
1: ทำให้ผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาปุ๊บโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเหตุนี้แหละทำให้เกิดว่าสิ่งดีมันมีเหตุเนาะมีเหตุว่าทำไมบางคนถึงหน้าตาดีสร้างเหตุดีขึ้นมาเหตุดีที่เราสร้างมานั้นเราทำให้มันดีต่ออย่าไปเอาเหตุดีที่เกิดว่าเกิดเป็นคนดีเกิดเป็นคนมีอำนาจเกิดเป็นคนบุญรับไปทำเหตุที่ไม่ดีก็คือเอาบุญสร้างบุญต่ออย่าเอาบุญที่เรามีไปสร้างบาปไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยตัวนี้ก็เดือดร้อนตามด้วยนะเราอย่าคิดว่าเบื้องต้นโอ้เรามีหน้าตาดีแล้วเรามีเงินทองเยอะแล้วเรามีอำนาจเราใช้อะไรก็ได้อย่าลืมว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะนี้นะบางคนก็คือคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดซึ่งมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ชีวิตอย่างไรก็ตามก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
0: จะมีประชาชนที่ใช้ชีวิตด้วยความประมาท มีหลักธรรมอย่างที่สามารถช่วยให้เฮามีความสุขในณปัจจุบันเฮ้ดีที่สุดนะครับพระอาจารย์ครับ
1: ก็หลักธรรมที่จะให้เราระลึกอยู่เสมอก็คือธัมโมหะเวรคติธัมมจารีผู้ที่ประพฤติธรรมจะอยู่เป็นสุขนะถ้าเรามีธรรมะเป็นหลักนะเราจะอยู่เป็นสุขนะมีธรรมะมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะอยู่เป็นสุขตราบใดก็ตามเราเกิดความโลภมิจฉาชีพเรารู้ว่าเราโลภ
0: ครับ
1: ก็จะเอาความโลภของเราเนี่ยมาจูงใจเรา
0: จุเราเน
1: า
0: ะ
1: จุเราไปในทางที่บ่ดีบ่งามให้เราเสียทรัพย์ก็เกิดความทุกข์ละ
0: ครับ
1: อันนี้เราต้องรู้ว่านี่คือเราขาดธรรมะเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความโลภเข้าครอบมาปุ๊บมีคนรู้ว่าเราโลภก็จะทำให้เราทุกข์ตามเงี้ยนะมีคนรู้ว่าเราหิวก็เอาความหิวของเรานั่นแหละ
0: มาหลอกเราม
1: าหลอกเราให้เรากินพอเรากินปุ๊บก็เป็นไงเกิดทุกข์ตามมาเนี่ยพวกที่ขายยาเสพติดทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นว่า รู้ว่ามีคนอยากผลิตขึ้นมาให้คนกินมันก็ความทุกข์ก็ตามมา อันนี้เรียกว่าหลักธรรมสำคัญเลยว่าประพฤติธรรมที่เป็นกุศลทำเหล่านั้นจะคุ้มครองเราให้มีความสุขเป็นอย่างนั้นว่าอะไรที่เป็นกุศลเราต้องแยกแยะนะในแต่ละวันก็คือถ้าเราทำไปแล้วตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนอันนั้นเริ่มเป็นทุกข์แน่นอนเป็นอกุศลแน่นอนนะถ้าทำไปแล้วเรามีความสุขแต่คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นก็เป็นอกุศลเป็นทุกข์อีกนะเราต้องพิจารณาทำแล้วตนเองมีความสุขณตอนนี้แต่เดือดร้อนภายหลังอีกก็ไม่ใช่นะอันนี้ต้องพิจารณาในระยะเรื่องมีความมีสติเป็นสำคัญด้วยมีสติเป็นสำคัญก็ถ้าเราทำณปัจจุบันขณะเรามีความสุขผลในเบื้องต้นก็คือความสุขตามมานั่นแหละเป็นเรื่องดีแต่ถ้า ทุกต่อมาในภายหลังนั้นก็ละเว้นได้ก็ให้เว้นหลักธรรมนะสำคัญมากในการดำเนินชีวิตนะ
0: สาธุครับอย่างสำคัญก็คือต้องมีสตินะครับนอกแล้วก็มีธรรมะในการดำเนินชีวิต
1: ซึ่งธรรมะเนี่ยมีหลากหลายในแต่ละบริบทเราใช้ชีวิตนะไปพูดกันแต่การสัมมาเนาะสัมมาทิฏฐิ
0: ครับ
1: นะความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกที่ดีที่ควรนะการพูดจาที่เหมาะที่สมเวลาเจอกันเวลาพูดคุยกันเราก็ใช้วาจาอย่างไรนะทักทายกันอย่างไรสัมมาทิฏฐิเนาะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะการเลี้ยงชีวิตการเลี้ยงชีวิตนะการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆก็เป็นธรรมะที่ทำให้เรามีความสุขถ้าเราไปประกอบอาชีพที่ก่อทุกข์ความทุกข์ก็ตามมานะเช่นการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพเงี้ยนะก็ทุกข์ก็ตามมาการหลอกลวงคนอื่นเลี้ยงชีพทุกข์ก็ตามมาภายหลังเช่นกันเราเห็นว่าสุขที่หลอกคนอื่น

0: ได้แต่ทุกก็จะตามมาเป็นอย่างนั้นว่าหลักของมรรคเนาะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นมุ่งต้นเลยให้ดำเนินในการดำเนินชีวิตเป็นหนทางที่สำคัญในการดับความทุกข์อริยมรรคมีองค์8
1: ครับวันนี้ก็ได้สารธรรมหลายอย่างเลยสำหรับพระอาจารย์นะครับย้อนมาที่วัดศรีโสดาแห่งนิดนึงครับวัดที่นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการบวชภาคฤดูร้อนของสามเณรจะจัดในช่วงไหนก็ครับ
0: บวชภาคฤดูร้อนของสามเณรเนี่ยก็ที่วัดศรีโสดาจัดมาถ้าจำไม่ผิดก็ปีที่34-35แล้วนะบวชที่วัดศรีโสดาเนี่ยวันที่6เมษาของทุกปีนะจำง่ายคือเป็นวันจักรีวันจักรีก็เลยจัดเลือกทุกวันที่6ของเมษาเป็นวันจักรีก็จะบวชภาคฤดูร้อนที่วัดศรีโสดานอกจากที่วัดศรีโสดาก็จะมีกระจายตามบนดอยต่างๆตามสาขาหรือว่าตามที่พระธรรมจริกของวัดศรีโสดานั้นไปอาศัยอยู่จัดบวช10รูป20รูปพระศรีโสดาก็ให้การสนับสนุนให้การอนุเคราะห์เป็นข้าวสารอาหารให้พระตรายจีวรอะไรเนี่ยนะตามบนดอยปีหนึ่งแต่เพราะที่วัดศรีโสดาก็จะบวชประมาณไม่ต่ำกว่า100รูปนะแต่ละปีไม
1: ่
0: ต
1: ่
0: ำกว่า100นะแต่ว่ารวมกับบนดอยได้ก็เกือบพันรูปนะถ้ารวมบนดอยไปด้วย
1: เป็นบุญใหญ่ขนาดเลยนะครับ
0: บุญใหญ่ขนาดเรียกว่าเป็นบุญสำคัญเลยการได้บวชพระบวชเนนได้เบื้องต้นนะในการเรียนรู้พระพุทธศาสนานะในการที่เยาวชนได้ศึกษาพระทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะอันนี้บวชฤดูร้อนจากนั้นก็มีบทประจำปีอีก
1: ครับวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ปีนี้ก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาประมาณ2อาทิตย
1: ์ครับ
0: 2อาทิตย์โดยประมาณนะเข้าพรรษาถ้าปีไหนเข้าพรรษาไวก็จะบวชไวหน่อยถ้าช้าก็จะบวชช้าก่อนเข้าพรรษา2อาทิตย์นั้นบทประจำปีนี่ก็จะบวชเฮียนบวชเฮียนระยะยาวประมาณ3ปี6ปีถ้าบวชฤดูร้อนนี่บวชเฮียนระยะสั้นช่วงภาคฤดูร้อน15 วัน 10 วัน 15 วัน
1: ค่ะ
0: เป็นงั้นครับ
1: ครับนอกจากขึ้นชื่อในเรื่องของการบวชภาคฤดูร้อนแล้วก็บวชประจำปีแล้วที่วัดศรีโสดาแห่งนี้ยังมีประเพณีที่สำคัญที่จัดยิ่งใหญ่กุฏิชื่อว่าประเพณีอย่างก็ครับ
0: ประเพณีก็เป็นประเพณีสลักพัดล้านนาเนาะจัดกุฏิทุกวันที่22กันยายน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นบุญอันสำคัญที่จัดในช่วงเรียกว่าเดือน10เนี่ยนะประเพณีที่จะทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะหรือว่าเป็นประเพณีสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำบุญอุทิศให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วประเพณีสลักพัดเนี่ยหรือว่าเป็นทางเหนือเนาะให้ความสำคัญว่าเวลาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะเราทำบุญอุทิศให้ท่านในช่วงนี้นะช่วงเป็นท้องว่า
1: ช่วงเดือน12 เปง
0: ช่วง12 เปงนี่แหละเป็นการทำบุญอุทิศปุ๊บก็จะให้ชาวบ้านนะในวัดบริเวณใกล้วัดก็ร่วมกันเรียกว่าตกแต่ง
1: ต้นสลาก
0: ของสลากของตนเองเนี่ยนะทุกคนก็จะตัดเตรียมของไฟของมันเสร็จแล้วก็เอามาที่วัดแล้วก็ทำเป็นเส้นเนาะเส้นสลากที่พระภิกษุได้
1: จับใช่ไหม
0: ได้จับฉลากเนี่ยแล้วเดินให้เรียกเป็นการทำบุญโดยที่ให้กับบรรพบุรุษญาติมิตรที่ล่วงลับเนาะในสองคือการให้ทานเนาะให้ทานก็จะเยอะสลากก็จะมีกันเยอะพอได้มาเยอะๆก็จะกระจายให้มันทั่วกันแล้วที่สำคัญเกิดความสามัคคีความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้าน
1: ช่วยกัน
0: ให้เกิดความสามัคคีแล้วพระสงฆ์ก็จะเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะได้สิ่งนี้โยมท่านนี้จะต้องมาถวายไม่ต้องก็จะเป็นฉลากเลยก
1: ็
0: คือให้พระภิกษุได้หรือว่าได้พิจารณาเนาะไม่ต้อง
1: ยึดติดใช่ไหม
0: ไม่ต้องยึดติดไม่ต้องยึดติดอันนี้เป็นประเพณีในทางเหนือนะเวลาเราทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วก็จะใช้ในช่วงนี้นะ
1: ค่ะสาธุครับเขาจะเห็นว่าวันที่ตานตุยสลากก็จะมีพระตุติจับสลากแล้วก็จะเอื้อนหาตามสลากแล้วก็ไปเอา
0: ครับอยู่ที่แต่ละตี้อาจจะมี
1: ชื่อตัว
0: มีชื่อตัวมีเบอร์ตัวแล้วก็บางที
1: ่ใช่ไหมครับ
0: จะต้องไปเดินหาต้นมันถ้าต้นเปิ้นใหญ่ก็จะตั้งไว้แล้ว
1: ครับ
0: เปิ้นเตียวไปหาบางที่ชาวบ้านจะ
1: มาหา
0: ต
1: ู
0: ้ถ้าต้นมันเล็กเนี่ยนะเด
1: ิน
0: หาแล้วเบอร์นี้จะมาได้ตู้นะเพราะว่าก็มีลักษณะสมมติเป็นหลวงพ่อนะ
1: ครับ
0: สลากต้องเตียวไปหาแล้วหลวงพ่อเดินไปหาบ่อยๆนะ
1: เป็นประเพณีล้านนาที่สวยสดงดงามขนาดเลยต้องมาชมกันเนาะ
0: จัดทุกปี
1: ทุกวันที่22กันยายน
0: ครับ22กันยาย
1: ครับ พระอาจารย์ครับเปิ้นฮ้องว่าเป็นกุศโลบายก็ครับที่ว่าการจับสลากเนี่ยครับมันช่วยให้ชาวพุทธมีผู้จักการฮื้อทานแล้วก็ฮื้อพระเปิ้นเหมือนมื
0: ้อพอยึดติดในเส้นแล้วในทานพอยึดติดในทานพอได้มาปุ๊บก็พับมาถ้ามาเสร็จก็จะเอาไปแบ่งต่อเอาไปทำบุญต่อได
1: ้
0: เป็นงั้นว่าช่วงสลากเนี่ยเป็นกุศโลบายว่าเวลาเราได้ให้ทานเราได้ให้ทานปุ๊บคนที่ครับก็มาต้องมาเจาะจงว่าเป็นไผ
1: ่ครับ
0: มาต้องเป็นไผ
1: ่ทำบุญแบบเลือกตู้กันนะครับ
0: สลากกับพัดก็คือเป็นประเพณีในสมัยพุทธกาลละ
1: ครับ
0: สลากเนี่ยนะสลากคือพระภิกษุก็รับแล้วก็ชาวบ้านก็ไปถวาย
1: แต่ตอนผมสมัยผมน้อยๆเพิ่นจะบอกว่า12เปงนี่ตานหาผีเปรต
0: ใช
1: ่อัน12เปงนี่เพิ่นจะปล่อยผีปล่อยอย่างมาฮับของตานอีแต่ก็ครับครับครับ
0: เป็นเรื่องที่มีกันในประเพณีทุกประเพณีในการที่จะทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องแต่ผีเปรตก็เป็นอย่างนั้นว่าเป็นความเชื่อมาแต่โบราณว่าได้ทำบุญได้ให้ทานอยู่ก่อนเนี่ยนะถ้าผมมาเพิ่นก็จะมาขอถ้าได้ทำเพิ่นจะมาขอส่วนบุญนะถ้าบ่ได้ทำเพิ่นก็จะมีมาบอกมากล่าวมาฮื้อนิมิตมาบอกเครื่องหมายว่าคนที่จะทำบุญไปหาเพิ่นนะถ้าเพิ่นเป็นผีเปรตเนี่ยนะต้องการรับส่วนบุญในส่วนนี้เองนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนะพระราชานะต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นตัวอย่างให้ว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็มาขอส่วนบุญทำบุญก็อุทิศมาเพิ่นโดย
1: สาธุครับอันบอกควรจะพลาดเลยสำหรับประเพณีตานสลักพาดที่วัดศรีโสดาที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกวันที่12กันยายนสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอพระอาจารย์ฝากคติธรรมสั้นๆในการดำรงชีวิตสำหรับคนที่ชมรายการนี้ครับ
0: คติธรรมเบื้องต้นนะที่ได้กล่าวไว้นะธัมโมหะเวรักขติธรรมจารีนะทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีและทำดีความดีเหล่านั้นก็จะมาคุ้มครองรักษาเรานะในการใช้ชีวิตตลอดเวลาขออนุโมทนาทุกท่าน
1: ครับสาธุครับวันนี้ได้มาชมความสวยงามของวัดศรีโสดามาฮู้จักประเพณีตานสลักพัดรวมถึงได้ฮู้จักกับประวัติของพระสังฆจายตัวนะครับวันนี้ทางรายการสารธรรมน้ำซุปขอกราบขอบพระคุณพระมหาสมพงษ์สมวังโสกันนักนะครับสาธุครับคุณผู้ชมครับเราปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมน้ำซุปกุ๊ดเจ้าตี5จนถึงตี5เกิงทาง MBC ภาคเหนือแห่งนี้วันนี้ลารายการไปก่อนสวัสดีครับ

0: มกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
2: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมี่ยนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ชำนาญการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านอะมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยอะไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุน ทางภาครัฐอ่ะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
4: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี
5: ่ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
6: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
7: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
8: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
9: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

่อง11รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ีค่ะพบกับอ้อมพร้อมรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรู้กันแน่นอนนะคะว่าวันนี้อ้อมมีไอเดียดีๆในการบริหารจัดการขยะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบความสำเร็จด้วยรางวัลการันตีมากมายหลากหลายรางวัลเส้นทางกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: านนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามนโยบายภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่กันดีกว่านะคะจะมีนโยบายที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือท่านท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยสวัสดีค่ะท่านท้องถิ่นค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มาจังหวัดสุโขทัยนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะถึงโครงการนโยบายที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัยในการบริหารจัดการขยะและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง2เรื่องนี้จังหวัดสุโขทัยจะเป็นอันดับต้นๆที่ประชาชนนึกถึงกันเพราะว่ามีการบริหารจัดการขยะที่น่าสนใจนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านนะคะพูดถึงนโยบายภาพรวมของจังหวัดก่อนเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็คือว่าจังหวัดสุโขทัยนะคะมีการขับเคลื่อนการจัดการขยะนะคะโดยการนำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ของจังหวัดนะคะซึ่งการนำแนวนโยบายเนี่ยเราก็จะใช้แนวทางการแผนงานแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดนะคะซึ่งเราก็จะให้โดยเน้นนะคะการใช้หลัก 3RS นะคะหรือว่า Reduceนะคะ reuse แล้วก็ recycle นะคะหรือว่าใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้นะคะซึ่งแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดเนี่ยเราก็จะมีตัวชี้วัดที่จะให้ทั้งจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หมู่บ้านชุมชนนะคะเป็นคนดำเนินการนะคะในเรื่องการบริหารจัดการขยะนะคะตามแนวการดำเนินงานอยู่4ด้านที่เรานำมาใช้ก็คือ1การบริหารจัดการขยะต้นทางนะคะแล้วก็กลางทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็กลไกการบริหารจัดการขยะ
0: ค่ะแล้วเรามีวิธีการทำงานควบคู่กับท้องถิ่นภายในพื้นที่ของเรานะคะเทศบาลอบต.ต่างๆเนี่ยเราทำงานควบคู่กันไปยังไงคะเราดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องไหนบ้าง
1: ก็คือว่าเราก็จะมีการเราก็จะใช้แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดนี่แหละค่ะในการในเรื่องที่จะดูแลว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็จะมีซึ่งแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดเนี่ยเราก็จะใช้มาตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันซึ่งเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทุกปีว่าเราต้องการให้จังหวัดเราจะสะอาดอย่างไรจะต้องทำอย่างไรแล้วก็จะต้องทำเป็นตัวชี้วัดไปแล้วก็รายงานขึ้นมาสิ้นปีเราก็จะประมวลว่าเราได้อะไรจากแผนปฏิบัติการตัวนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วณวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยยังไงบ้างจังหวัดสะอาดจังหวัดของเราน่าอยู่ขึ้นมีความสะอาดขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมจากภาคชุมชนเข้ามายังไงบ้างเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างคะท่าน
1: เราก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเรามีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนเนาะแล้วก็มีเรื่องขยะเปียกแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องขยะรีไซเคิลแล้วก็มีการจัดตั้งธนาคารขยะนะคะซึ่งก็ควบคุมอปททุกแห่งนะคะแล้วก็มีในชุมชนอีกร้อยกว่าแห่งในเรื่องธนาคารขยะในเรื่องก็สามารถที่จะรับซื้อขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนรายได้ให้ชาวบ้านแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของทางเศรษฐกิจแล้วก็จัดสวัสดิการให้สู่ชุมชนนะคะอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขยะที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ประชาชนนะคะจังหวัดนะคะโดยการนำของท่านผู้ว่านพฤทธิ์ศิริโกศลนะคะท่านก็มีแนวนโยบายแนวทางการบริหารจัดการดำเนินงานของท่าน26ข้อก็ท่านจะเน้นในเรื่องการจัดการขยะแบบยั่งยืนนะคะมีการลดการใช้ขยะนะคะแล้วก็มีการลดการใช้ไอ้พลาสติกและก็โฟมนะคะอันนี้ก็คือแนวนโยบายของท่านผู้ว่านะคะแล้วก็การกำจัดแบบถูกวิธีนะคะแล้วก็เราจะมีประกาศของจังหวัดสุโขทัยนะคะในเรื่องการจัดงานอีเวนต์และกิจกรรมของทุกส่วนราชการนะคะซึ่งเราจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการขยะแบบยั่งยืนที่ว่านะคะแล้วก็จะให้ส่วนราชการที่จัดงานกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยมุ่งเน้นในการมีจุดคัดแยกขยะและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะคะโดยแยกขยะแบบ ละเอียดนะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือแนวทางนะคะที่ทำให้จังหวัดสุโขทัยประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะได้พูดคุยกับท่านท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรานะคะจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันไปต่อนะคะให้เห็นถึงการทำงานกระบวนการต่างๆที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตลอดจนชุมชนต่างๆเขาจะได้รับประโยชน์จากโครงการบริหารจัดการขยะอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการของเราค่ะ

รายการนะคะคุณผู้ชมได้ทราบภาพรวมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับอีก

0: วิตด้วยแต่ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพราะฉะนั้นในกระบวนการของสุขสุโขสมายก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องการทำให้คนในสุโขทัยเนี่ยมีความสุขและก็มีรอยยิ้มในปลายบั้นปลายในปลายทางค่ะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะในเรื่องของต้นทางเนี่ยเราก็ได้มีการคัดแยกขยะในชุมชนในครัวเรือนโดยเฉพาะขยะที่สำคัญที่ทำให้มีปัญหาก็คือเรื่องของขยะเปียกขยะเปียกเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้พื้นที่เราเนี่ยมีการดำเนินการที่จะทำหลุมที่จะทิ้งขยะเปียกในพื้นที่แล้วก็ในกลางทางเนี่ยก็เรื่องของลดขยะที่จะบริหารจัดการให้ถูกสุขลักษณะก่อนที่จะนำมาสู่ปลายทางก็คือบ่อกำจัดขยะของเราโดยบ่อเราเนี่ยก็จะมีการคัดแยกขยะทุกอย่างแล้วก็มีการฝังขบอย่างถูกสุขลักษณะค่ะ
1: ทำไมเราถึงให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนั่นก็คือครัวเรือนกันท่านแล้วการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันสามารถลดปริมาณขยะที่เข้ามาสู่กระบวนการในจุดนี้ได้ยังไงบ้าง
0: คือเรื่องของขยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเป็นผู้สร้างขยะขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเทศบาลก็เลยมีความต้องการที่จะทุกคนมีส่วนในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาขยะทุกคนเพราะฉะนั้นครัวเรือนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราพยายามที่จะสอดแทรกในการคัดแยกขยะให้ความรู้ให้อบรมให้แก่ประชาชนชุมชนของเราเนี่ยตลอดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปอย่างคุณอ้อมก็อาจจะไม่ทราบว่าขยะมันจะแยกยังไงขวดมันจะไปไหนขยะเปียกจะไปทางไหนพลาสติกมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสอดแทรกให้ความรู้ให้เขามีความรู้ในการคัดแยกเพื่อที่เขาจะได้มีชุมชนมีครัวเรือนมีบ้านของเขาที่สวยงามเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราคัดแยกขยะเนี่ยบ้านเราจะดีขึ้น
1: ทันทีสะอาดเลยแล้วเราทำยังไงให้ภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมเราให้ความรู้เขาแล้วเขารู้ละว่าเขาต้องคัดแยกแต่บางคนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตสะดวกตรงนี้ทิ้งตรงนี้ไม่มีเวลาในการคัดแยกบ้างละเราทำยังไงให้เขาเนี่ยเอาใจมาเล่นกับเราด้วย
0: คือหลักการก็คือผู้นำต้องทำก่อนค่ะคือผู้นำเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราไปบอกให้ประชาชนเขาทำโน่นทำนี่แต่เราไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้มีใจที่จะอยากจะทำตามเพราะฉะนั้นผู้นำไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองนายกปลัดรองปลัดผู้นำชุมชนจะต้องเป็นแกนหลักสำคัญซึ่งเทคนิคหนึ่งที่เทศบาลใช้ก็คือมีการแบ่งทีมที่จะดูแลในแต่ละโซนเรามีเขตเลือกตั้งอยู่3เขตใช่ไหมคะเราก็จะมีแบ่งผู้บริหารดูแล3เขตปลัด1เขตรองปลัด2เขต2คนพอดีเลยเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ในพื้นที่ก็ร่วมดูแลไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่เป็นตัวขับเคลื่อนค่ะมีส่วนในการที่จะช่วยไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนช่วยในการเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านว่าเออเทศบาลอ่ะทําจริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเหมือนเราคือทํางานเคียงคู่กันไปกับเขาไม่ได้ทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวเราทําไปด้วยกันนะอะไรอย่างงี้นะคะ
0: เขาก็เลยยินดีที่จะทำแล้วมันก็เกิดผลแม้ว่าในช่วงแรกๆอาจจะไม่สามารถที่จะสำเร็จในทันทีค่ะเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะแก้ได้ในปีเดียว2ปี
1: ค่ะแต่ความสำเร็จของเราทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าสุดได้รับรางวัลอะไรมาคะ
0: คือนโยบายของการคัดแยกขยะหรือว่าการจัดการขยะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศบาลเราเนี่ยเรามีธนาคารขยะที่เกิดจากชุมชนเรือไทยเป็นชุมชนต้นแบบในการทําธนาคารขยะเพราะฉะนั้นในการทําธนาคารขยะเนี่ยมันก็จะมีการแยกเอาขยะพลาสติกมาฝากธนาคารเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่เราคิดกันขึ้นมาก็คือชาปนกิจเน
1: า
0: ะถ้าเกิดว่าสมาชิกเนี่ยเสียชีวิตก็จะได้เงินค่าชาปนกิจเพราะฉะนั้นธนาคารขยะจากชุมชนเนี่ยเค้าก็จะเราสามารถจดเรคคอร์ดเพื่อจะไปขอเลสเพราะฉะนั้นเราได้รางวัลเลสเฟรนด์ชิพอวอร์ดมาครั้งนึงและในปีนี้เนี่ยโครงการนี้เราก็ส่งประกวดรางวัลเลิศหลัดแล้วเราก็ได้ระดับดีค่ะก็คือมันก็คือเป็นกระบวนการนะคะที่เราใช้ในการบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะเรื่องขยะ
1: ค่ะแล้วมีอีก2โครงการอีก2ล้มเล็กที่น่าสนใจนะคะสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์นะคะกับสุโขทัยเมืองปลอดขยะและสิ่งแว

0: ทำให้พื้นที่เราเนี่ยเราจะมีการทำกันเป็นสเต็ปเนาะว่าอ่ะตอนนี้ปัญหาเรื่องขยะในส่วนของอาจจะเป็นข้างถนนเนี่ยอาจจะมีถังขยะเราจะจัดการยังไงคือในทีมบริหารก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะจัดการในเรื่องนี้ยังไงเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจากชุมชนที่กล่าวถึงแล้วก็เป็นในส่วนของในเมืองตัวเมืองอะไรเงี้ยค่ะให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามซึ่งสิ่งนึงที่เราก็ทำควบคู่กันไปในการลดอุณหภูมิของโลกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือการปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรให้สวยงาม
1: พื้นที่ตรงนี้ยังเขียวงาม
0: อย่างจุดนี้ค่ะก็คือศูนย์กําจัดขยะเนี่ยทุกคนก็จะมองว่ามันต้องไม่สวยแน่เลยมันต้องมีแต่ขยะมันต้องมีกลิ่นแน่เลยแต่เราก็มีการบริหารจัดการโดยที่ว่าตกแต่งให้สวยงามและเราอยากให้เป็นที่เรียนรู้เป็นแหล่งที่ทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ชื่นชมเหมือนที่คุณอ้อมก็ได้เข้ามาแล้วก็รู้สึก
1: ประทับใจ
0: ประทับใจ
1: แล้วมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะคะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะว่าเรานําขยะจากที่คนยี้กันเนี่ยนําขยะมาทําเป็นอิฐบล็อกนําขยะมาทําเป็นปุ๋ยด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวอิฐบล็อกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นล่าสุดที่เราคิดกันก็คือมันจะมีขยะกําพร้าที่เขาเรียกกันนะคะถุงก๊อบแก๊บอะไรพวกเนี้ยค่ะเราไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าเราอาจจะนํามาทําเป็นอิฐบล็อกโดยการไปทําให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นส่วนประกอบนึงของปูนเนาะอิฐก็ทําเป็นอิฐบล็อกทางเดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นมานั่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปให้กับชุมชนในโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งที่เทศบาลด้วยในการที่จะตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามขึ้นสิ่งแวดล้อมก็สวยงามขึ้น
1: จริงแล้วปริมาณขยะเปียกในครัวเรือนมีเยอะเราก็นํามาทําเป็นปุ๋ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปุ๋ยตัวเนี้ยก็แจกจ่ายกลับคืนให้ประชาชนด้วย
0: ใช่ค่ะคืนให้ประชาชนด้วยค่ะ
1: โอ้โหนี่คือประโยชน์ก็คือเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้เห็นเลยว่าคนสุโขทัยเกิดความสุขกับโครงการนี้จริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่าน
0: ค
1: ณะมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพรวมในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะคะเมื่อสักครู่ท่านปลัดได้พูดถึงชุมชนเลอไทยวันนี้มาถึงนี่ต้องลงชุมชนไปกันต่อค่ะจะได้เห็นถึงการบริหารจัดการขยะนะคะภายใต้อีกหนึ่งร่มนั่นก็คือธนาคารขยะชุมชนเลอไทยที่นี่จะมีวิธีการบริหารจัดการที่สามารถเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลงพื้นที่กันต่อค่ะ

เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากนะคะปัญหาของชุมชนของเราเริ่มแรกนะคะก็คือการทิ้งขยะของประชาชนเนี่ยทิ้งโดยที่ไม่มีการคัดแยกทำให้มีปัญหาในการคัดแยกขยะเนี่ยทำให้ขยะมากเราจึงนำโครงการธนาคารขยะมาใช้ให้กับประชาชนในชุมชนนะคะเมื่อมีการเริ่มโครงการเราเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนมีนาคม2567ปัจจุบันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณ2ปีกว่าๆแล้วค่ะหลังจากที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมานะคะขยะลดลงค่ะแล้วก็ประชาชนรู้จักในการคัดแยกขยะมากขึ้นทำให้ชุมชนเราสะอาดมากขึ้นค่ะและที่สำคัญประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่ขยะจากที่เราทิ้งไปโดยไม่มีประโยชน์พอนำมารวมในธนาคารขยะของเราเนี่ยก็ทำให้ประชาชนได้รับสวัสดิการต่างๆเช่นชาปนกิจนะคะและได้รับเงินจากการเอาขยะมาขายค่ะทำให้ราย

ธนาคารขยะมีโครงการที่เข้ามาในชุมชนเลอไทยนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สวยงามแล้วก็ตามบ้านเรือนสะอาดทุกหลังคาเรือนชอบกับโครงการนี้เพราะว่ามีเงินฝากแล้วก็ถ้าเกิดฝากถึงยอดต้องทิ้งเงินไว้ประมาณ300 บาทแล้วก็เงินที่เกินมาก็เบิกเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวได้

0: ตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนมาที่ชุมชนเลอไทยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะธนาคารขยะของชุมชนเลอไทยนั่นเองนะคะเราจะชวนคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั่นคือธนาคารขยะในพื้นที่นะคะความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะคะต้องไปพูดคุยกับพี่สาวของอ้อมท่านนี้นะคะนั่นก็คือพี่สมหมายนะคะเป็นคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนเลอไทยนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้พี่สมหมายนะคะแนะนำธนาคารขยะชุมชนเลอไทยให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักในเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางสมหมายบินขัดเนาะก็เป็นคณะกรรมการของธนาคารขยะชุมชนเลอไทยนะคะปัจจัยสำคัญของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเลอไทยเนาะเนื่องจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยมี12ชุมชนแล้วก็1ใน12ชุมชนก็คือชุมชนเลอไทยซึ่งเป็นชุมชนใหญ่เนาะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขยะเนาะแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งปัญหามีทุกที่ทางชุมชนเลอไทยเนี่ยโดยการนำของท่านนายกพัชศรดอนพิมพานะคะซึ่งเป็นทีมผู้บริหารนะคะเป็นผู้ที่มีการริเริ่มเพื่อให้คณะกรรมการของธนาคารขยะเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญที่เราจะต้องอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องมีการคัดแยกขย
0: ะ
1: แล้วในเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยเราไม่ใช่แค่จะคัดแยกขยะแล้วนำไปทิ้งอย่างเดียวเราก็ให้ความรู้ว่าขยะถ้าเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยสามารถที่จะมาเปลี่ยนจากขยะให้มีมูลค่าค่ะเราก็เลยมีความคิดกันมีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเลอไทยและหัวใจสำคัญของการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเลอไทยของเราเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนจากขยะให้เป็นเงินแต่เราไม่ได้จะให้เป็นเงินสดนะเราก็เปลี่ยนจากขยะและให้เป็นสวัสดิการ
0: ว้าว
1: ก็คือสวัสดิการเกี่ยวกับของชาปนกิจสงเคราะห์ของธนาคารขยะชุมชนเลอไทยค่ะ
0: ค่ะนะคะนี่คือหัวใจสำคัญของเราเลยเปล
1: ี่
0: ยนขยะเป็นเงินแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะคะเป็นเงินเกี่ยวกับการชาปนกิจ
1: ค่ะเหมือนเป็นสร้างหลักประกันให้กับสมาชิก
0: ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่น่าสนใจนะคะนั่นคือความโดดเด่นที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะคืออะไรเรามีความแตกต่างที่อื่นยังไงบ้างถึงทำให้ชุมชนของเราประสบความสำเร็จได้แบบนี
1: ้เรื่องของความโดดเด่นของธนาคารขยะชุมชนเลอไทยของเรานะคะที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อสำคัญเลยนะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับขยะกินได้คำว่าขยะกินได้ทุกคนไอ้มันคืออะไรมันเอามากินได้ยังไงใช่ขยะกินได้ของเราในที่นี้ก็คือเราให้ความรู้กับพี่น้องกับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลว่าขยะรีไซเคิลมันสามารถที่จะมามีมูลค่านำมาเข้ากับธนาคารขยะของเราเนาะมันก็จะได้เป็นเงินก็จะฝากเข้าในบัญชีนะคะประเด็นที่สองก็คือผู้นำต้องทำก่อนอันนี้สำคัญเลยค่ะไม่ใช่ตั้งขึ้นแล้วให้พี่น้องทำกันเองโดยที่ไม่มีการดูแลหรือแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาผู้นำต้องทำก่อนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราจะใช้หลักทำก่อนเรียบง่ายแล้วก็ไม่ท้อนะคะคำว่าทำก่อนเรียบง่ายไม่ท้อเนี่ยเราไม่ต้องไปมัวรอว่ามีเม็ดเงินเราถึงจะทำได้เราทำอะไรที่มันเรียบง่ายหาได้จับต้องได้ที่อยู่ในครัวเรือนแล้วเราก็เอามาทำอันนี้ก็คือสิ่งที่โดดเด่นของธนาคารขยะชุมชนเลอไทยของเรา
0: เป็น3กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนในธนาคารขยะของเรานะคะแล้วก็ลงพื้นที่มาวันนี้คุณผู้ชมขาสิ่งสำคัญเลยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการถึงการทำงานคือคุณผู้ชมเห็นแล้วจะนำไปเป็นไอเดียดีๆและนำไปปรับใช้ในชุมชนของคุณผู้ชมบ้างนะคะเพราะว่าไอเดียดีๆแบบนี้มันสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนของเราได้จริงเข้ามาในชุมชนจะเห็นเลยว่าความสะอาดจริงๆขยะไม่เห็นเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อยากทำธนาคารขยะนะคะเดี๋ยวให้พี่สมหมายแนะนำดีกว่าต้องเริ่มต้นจากอะไรนะคะวันนี้เรามีทีมงานอยู่ด้านข้างด้วยนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงกระบวนการจะได้นำไปปรับใช้จริงในชุมชนได้ค่ะ
1: ค่ะการที่เราจะสนใจนะคะที่จะมาจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนเลอไทยของเรานะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราไม่ต้องเริ่มจบจากใหญ่ๆนะคะเราเริ่มจากในบ้านของเราก่อนนะคะคัดแยกขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็มาสมัครเป็นธนาคารขยะ ชุมชนเลอไทยนะคะนำขยะมาฝากกับธนาคารขยะชุมชนเลอไทยนะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นคณะกรรมการอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการในเรื่องของฝ่ายติดตามประเมินผลนะคะค่ะถ้ามาแล้วเนี่ยมาเริ่มเลยเนี่ยก็จะมาในส่วนของนำขยะมาฝากมาช
0: ั่
1: งค
0: ่
1: ะมาชั่งทางด้านนี้เน
0: า
1: ะก็จะมีคณะกรรมการนะคะซึ่งก็คือเป็นชาวบ้านเป็นคณะกรรมการของเรานี่แหละค่ะมาร่วมรับชั่งนะคะขยะนะคะแล้วก็มีเอกสารตรงนี้ก็คือพอได้จากขยะเราได้รู้ว่าเรามีขยะมาเท่าไหร่จำนวนกี่กิโลก็จะมาทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นฝ่ายในเรื่องของทะเบียนดูข้อมูลของสมาชิกนะคะว่าสมาชิกท่านนี้มีขยะอะไรบ้างนะคะแยกเป็นประเภทมาในส่วนของการบัญชีและการเงินนะคะทุกคนที่เป็นสมาชิกอัน
0: นี้เป็นสมุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประจำตัว
1: ใช่ค่ะก็จะได้รับสมุดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขยะที่เราเอามาฝากนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมูลค่าเป็นเท่าไหร่ค่ะแต่ธนาคารขยะของเราอ่ะมีจุดเด็ดอีกจุดนึงคือว่าเราสามารถให้ถอนเงินไปใช้ได้ด้วย
0: โอ้โหเป็นสวัสดิการ
1: เป็นสวัสดิการก็ได้แล้วก็สามารถใช่ค่ะถอนเงินเอาไปใช้ได้นะคะซึ่งขั้นตอนก็คือสามารถที่จะถอนได้แต่ต้องให้คงเอาไว้ในบัญชีเนี้ยไม่ต่ำกว่า300บาท
0: ไม่ให้ถอนหมด
1: ไม่ให้ถอนหมดเพราะว่า300บาทเอาเหลือไว้ทำไมก็เอาไว้ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตและหักจากแต่ละสมาชิกแต่ละท่านให้กับทายาท
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเดี๋ยวให้พี่สมหมายค่ะฝากถึงพี่ๆที่ชมรายการของเราอยู่นะคะหนึ่งเลยให้มีไอเดียดีๆนะคะในการบริหารจัดการขยะและก็สร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็สองสามารถมาศึกษาดูงานเป็นต้นแบบที่นี่ได้เชิญค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าสถานที่หรือที่ไหนนะคะสนใจนะคะที่อยากจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะนะคะแต่ยังไม่รู้ข้อมูลหรือรายละเอียดสามารถนะคะสอบถามได้ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะคะหรือ Facebook ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหรือจะโดยตรงเลยทางคณะกรรมการนะคะสมหมายมิ่นขัด0634354203สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดและขอศึกษาดูงานได้นะคะทางธนาคารขยะชุมชนเลอไทยของเราเนี่ยเปิดต้อนรับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะมีเป็นเครือข่ายในเรื่องของการช่วยกันลดขยะและสร้างมูลค่าของขยะรีไซเคิลให้เป็นสวัสดิการแล้วก็เป็นหลักประกันในชีวิตได้เลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สมหมายมากๆนะ
1: คะ
0: ที่มามอบไอเดียดีๆแล้วก็แบ่งปันวิธีการนะคะให้คุณผู้ชมในทุกพื้นที่ที่ชมรายการของเราอยู่นะคะได้นำไอเดียดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชุมชนนะคะนอกจากชุมชนของเราจะสวยสะอาดแล้วนะคะยังมีสวัสดิการให้กับคนในชุมชนนะคะตลอดจนมีเงินเก็บให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียดีๆในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุขของชุมชนเลอไทย

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยโดยวาระสำคัญของการประชุมคือติดตามความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาเตรียมนำผลการประชุมกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
2: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
0: มาดูภารกิจขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับภารกิจเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์พร้อมแจ้งการยืนยันจากญี่ปุ่นว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยและเตรียมเปิดรับการลงทุนยุคใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตณห้องโบทันชั้น2โรงแรม Imperial Tokyo กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามกระแสข่าวและไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ราว6,000 ล้านบาท
3: วันนั้นมันมีข่าวเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะถอนฐานการผลิตไปอีกประเทศหนึ่งตัวทูตญี่ปุ่นเองก็ยังยืนยันกับผมว่า that's not the case เขาค่อนข้างจะร้อนใจมากทีเดียวแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงจริงท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็นหมื่นล้านนะครับการขาดดุลมันลดลงถ้าเทียบกับจีนตรงนี้เราขาดดุลกับจีน75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลอเมริกา75,000 ล้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด clean energy นะครับ recycle ในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตอะไรต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมเราก็ออกพรก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มไอ้อะไรพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันโดยที่ทางความร่วมมือในอนาคตไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีความสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ
3: เพราะนั้นไอ้ส่วนนี้ เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าคุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเราจัดการได้เราก็พร้อมที่จะจัดการให้เพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
0: นายกรัฐมนตรียังขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำหรือ High Level Week โดยในวันนี้ค่ะ22กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอังกา81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: พูดถึงภาษีสหรัฐที่เรากำลังเดินหน้าแล้วก็เจรจาให้เกิดผลสำเร็จนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการตามมาตรา301โดยมีการตั้งเป้ารักษาอัตราภาษีไทยให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19พร้อมตั้งความหวังว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐด้วยครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือรอบนอกกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลต่อเนื่องจากการเดินทางไปวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้แทนการค้าอีกครั้งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อกล่าวและปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาคือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐจะประกาศผลในเร็วๆนี้ทีนี้หน้าที่ของประเทศไทยคือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนการประกาศออกเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19% ครับ
4: แต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการภาษีของสหรัฐนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะประกาศการผลการพิจารณาข้อไต่สวน301ในเรื่องของการอัตราผลิตส่วนเกินหรือ structural excess capacity เนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะมีการประกาศ301 structural excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้คงภาษีอยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ สิ่งที่สหรัฐทำทันทีเลยหลังจากที่ออกประกาศมาตรา122คือที่ 10% เป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยก็ออก301ออกมาเป็นมาตรการในการเจรจาดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง301ที่ออกมามี2ด็อกเก็ตที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับแล้วก็ในเรื่องของตัวaccess capacity เนาะตัวการเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรมากนักในประเทศประมาณนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural access capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural access capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านรอบข้างเราและรวมถึงกรอบเดิมที่เราเคยเจรจาไว้คือที่ 19%
0: นางสุปชียังระบุว่าอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐในระดับผู้นำ2ประเทศและผลักดันให้การเจรจาได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไทยคาดหวังว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความชัดเจนในภาคธุรกิจก่อนสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางการค้ารอบใหม่ครับ
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็ได้ร่วมแถลงเดินหน้าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ตั้งเป้าผลักดัน GDP ของไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ค่ะและขยับอันดับแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือว่า Investment Led Growth เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีโดยภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คณะต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าตั้งไว้
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและก็ดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีส่งต่อไปยังเกษตรกรประเทศไทยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าหากลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามการลดภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในแนวทางแต่จะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งมาตรการนี้ทั้งช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ยังผลดีต่อพี่น้องภาคการเกษตรยังมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันด้วยย้ำว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องมีการพิจารณาอย่างถูกต้องและถูกจังหวะนอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าฟิตเรตติ้งได้ออกรายงานล่า

0: สุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังได้อย่างเข้มแข็งเรื่องนี้คุณเอกนิติมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงมาตรการรับมือกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:22 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทเร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดช่องทางเดินน้ำและเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงค่ะขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณน้ำรวมประมาณอยู่ที่ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทางด้านนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์น้ำคลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดเสี่ยงถ้าหากว่าปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอบต.ผงเพงจึงได้เร่งเสริมคันดินพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะขณะที่นายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะมือเอาไว้แล้วนะคะ

0: ที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชธงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าบ้านห้วยคลองกระทงลงแม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงรับมือกับมวลน้ำนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็จะมีการติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่นายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากที่สุดครับ
1: และจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนล่าสุดก็มีการประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและท่วมขังดินโคลนถล่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยแม่สะเรียงและขุนยวมจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางชาตรการและวังทองและจังหวัดอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังที่อำเภอลานสักและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองลพบุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อค่ะ
0: ขณะที่ภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงและสวนผึ้งและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีและเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และจันตคามจังหวัดศรีสะแก้วอำเภอขออภัยครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาชะกันจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิดจกูดและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาและที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังที่อำเภอระแงะสุขีรินและสุไหงโกลกค่ะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหล

0: ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกค่ะที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจับเครื่องมือและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่เกิดจากการกระทำความผิดของฝีมือมนุษย์ครับเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของแรงงานต่างด้าวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนห้วยเล็กว่าได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างครับที่เขาปล่อยน้ำเสียแล้วก็ไปส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณโดยตรวจพบความผิดแล้วก็ยังแอบสวมรอยก็คือนำแคมป์เก่ามาสวมรอยเปิดใหม่ครับนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิชัยถาวรพงษ์สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวริมทางรถไฟสังกิวหมู่ที่11บ้านห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ไปพบว่าเอกสารขอใบอนุญาตเป็นแคมป์คนงานเก่าที่มาขออนุญาตกับเทศบาลไปแล้วและทำงานแล้วเสร็จได้ย้ายแคมป์และคนงานออกไปแล้วซึ่งแคมป์คนงานปัจจุบันได้เข้ามาสวมสิทธิ์ก่อสร้างแคมป์คนงานขึ้นมาแทนที่จึงแจ้งการกระทำความผิดเบื้องต้นว่าไม่ขออนุญาตก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างกับเทศบาลนครแหลมฉบังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงานพบว่าใบอนุญาตสร้างที่พักแคมป์คนงานไว้ที่36ห้องแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีห้องพักคนงานประมาณเกือบ400ห้องรวมทั้งไม่มีบ่อพักน้ำเสียทำให้น้ำที่อาบน้ำจากการล้างจานเศษขยะหรือว่าน้ำจากห้องน้ำทางแคมป์ปล่อยไหลไปสู่ช่องทางธรรมชาติไหลขังเน่าเหม็นยังพื้นที่ที่ดินของคนอื่นรวมทั้งทางสาธารณะอีกด้วยและยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านว่าแคมป์แห่งนี้มักจะส่งเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังในวันหยุดและตอนกลางคืนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแน่นอนได้รับความเดือดร้อนครับด้านนายวิชัยถาวรพงษ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดเผยว่าแคมป์คนงานแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นเรื่องคนงานที่พักอาศัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะน้ำเน่าเสียและก็ที่สำคัญยังไม่มีการขออนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเลยแต่มีแคมป์มานานแล้วแม้ว่าต่อจากนี้ทางแคมป์จะไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะมาตั้งในพื้นที่เขตชุมชนแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ทางกองช่างจะปิดประกาศห้ามใช้แคมป์แห่งนี้และจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
0: ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงระบาดนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้เท่าทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยอย่างล่าสุดตำรวจไซเบอร์สามารถช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่อีสานแล้วก็สามารถตามเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า1ล้าน3แสนบาทค่ะนี่ยังโชคดีมีหลายคนที่ไม่สามารถตามเงินคืนกลับมาได้นะคะรายนึงเนี่ยตำรวจตามอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผบช.สท.นะคะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1ล้าน3แสนบาทรายแรกเป็นข้าราชการหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับ

0: ดีฟอกเงินต้องโอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนเหยื่อตกใจโอนเงินให้จำนวน1ล้านบาทตำรวจตามแกะรอยได้จากเส้นทางการเงินจนพบว่าเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2บัญชีก่อนถูกกดเงินออกไปบางส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามอายัดเงินคืนได้ยอดรวมประมาณ1ล้าน3แสน7หมื่นบาทโชคดีนะคะที่ตำรวจตามได้ส่วนรายที่2ค่ะเป็นหญิงถูกเพจ Facebook ปลอมหลอกให้ทำกิจกรรมเพื่อแลกค่าตอบแทนก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้จนสูญเงินไปกว่า4ล้าน5แสนบาทรายนี้ตำรวจตามอายัดเงินคืนได้กว่า3แสนบาททางด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนโดนหลอกก็เหมือนคนขาดสติพร้อมฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ลักษณะนี้ให้รีบตั้งสติให้ดีแต่ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
1: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอ่ะไม่ค่ะไม่ถึงวันค่ะค่ะไม่ถึงวัน
2: โอนเงินหนึ่งล้านโอนครั้งเดียวเลยครับ
1: โอนครั้งเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าพี่โดนแล้วนะตอนนั้นก็ยังตกใจอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเออเราก็เลยตัดสินใจทำตามขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
3: และเมื่อย้อนไปที่บรรยากาศในการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ
4: ยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับ financial transaction วันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งหมดตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละ
3: ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่โดยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่คือ

0: ผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไปครับ
1: แม่มันผลิตแล้วพอถือว่ามันเป็น national trend ของประเทศไทยนะคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเราเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบนะก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมส์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะกรณีที่เวที Miss Universe กัมพูชาเคลมชุดไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยว่าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

อมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:44 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามกรณีที่เวทีกองประกวด Miss Universe กัมพูชาได้มีการเปิด VTR นำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการประกวดล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทนค่ะเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5ภาพต่อภาพเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลด้วยค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับยังมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ทางกองประกวดของกัมพูชาได้ทำการตัดภาพเพื่อทำลายน้ำ

0: ื่อนำเอาลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาก
1: ระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
0: นางสาวซาปิดาระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเด็นด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งทว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้นำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งบนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามเพื่อเป็นการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของเวทีการประกวดดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาและจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัด กิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องครับนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤกษ์พลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมการประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและนายยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทั้งนี้ทางกวางซีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่างเช่นเรือโนอากับการคุ้มครองวานปรูด้าและการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยค่ะ
3: พาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันโขงจื้อที่จังหวัดระยองครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนพร้อมกับสานสัมพันธ์ไทยและจีนครับโดยงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569จัดขึ้นที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งการแสดงจากคณะศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงหัวเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเรืองร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเครื่องดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวส่วนวันขงจื้อสะท้อนคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนครับ
0: รู้สู้ภั ยเอลนีโญวันนี้ก่อติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกกันนะคะกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงและแล้งยาวนานข้ามปีค่ะท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการกระจายน้ำต้นทุนที่มีข้อจำกัดให้เพียงพอกับเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้แล้วก็แหล่งอุตสาหกรรม EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดติดตามจากรายงานทีมข่าว NBT จันทบุรีค่ะ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกคลื่นสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่กระแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผ่านน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ทุ่งน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอนิโยพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชน